านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ไทยหลังคว้าชัยไร้พ่ายทุกรอบในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
4: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
3: นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าขณะนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมในการดูแลประชาชนและการเตรียมศูนย์พักพิงเพื่ออพยพต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลดและจะเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
6: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
5: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
8: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
9: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
7: นางสาวลลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทางนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับหลักฐานแสดงตนผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนโดยนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SISSO ไทย
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งมอบเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลางความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
15: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียยืนยันเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวพร้อมขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและพื้นที่โดยรอบด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่
14: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดแกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกลุ่มประชาชนและแกนนำของพรรค CJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
1: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอะลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์กเวนมัลลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอะลาบามาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ BWGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็ก Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ 3-1 เซต 23-25 25-21 26-24 และ 27-25 ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จฟุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์วังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อนขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อยเตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทเช่นเดียวกันตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยมาให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9ในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่น ลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 นาที
17: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหลทางด้านซ้ายทุกๆ 500-1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่1ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้การดูหนังตะลุงเข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นโดยเครื่องดนตรีหลักสำคัญของทุกโรงคือทับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะและทำนองให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นทับหนังตะลุงโดยทั่วไปนิยมทำด้วยไม้ขนุนเพราะมีความแข็งเหนียวและมีลายไม้สวยงามด้านบนหุ้มด้วยหนังข้างร้อยตรึงด้วยหวายมีขนาดเล็กส่วนมากมักมี2ใบใช้คู่กันใบหนึ่งเสียงเล็กแหลมเรียกว่าหน่วยฉับอีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุน
0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
21: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
22: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ุ้นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ฉันอยากจะกลับออกไปแล้วล่ะฉันไม่ควรจะเข้ามาที่นี่เลยชีพชูชัยยิ้มออกมาอย่างกว้างขวางดึงถุงมือจากกระเป๋าออกมาสวมตอบหล่อนว่าแต่ฉันเห็นจะออกไปไม่ได้แล้วล่ะก่อนที่จะรู้ว่าหนูของมันน่ะชุมแค่ไหนแล้วก็พระภูมิเจ้าที่ของมันแรงยังไงมรกตอนุญาตให้ฉันเห็นลักษณะของห้องทุกห้องในบ้านนี้ของเธอโดยละเอียดหน่อยหล่อนลุกขึ้นอย่างหวาดหวาดจูมือเขานำสำรวจไปทั่วทุกห้องทั้งล่างและบนไม่เกิน5นาทีทั้งสองก็กลับเข้ามาในห้องเดิมขณะนั้นเบื้องนอกทั้งฝนทั้งฟ้าขนองก้องบางขณะก็ผ่าเปรี้ยงปร่างหน้าสยองสยิวบัดดลเสียงกริ่งจากโทรศัพท์มรกตกำจรอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งผุนผันผละจากเขาเข้าไปอีกห้องหนึ่งอันเป็นที่ตั้งของโทรศัพท์โดยเร็วชีพชูชัยเสือกเท้ายาวๆตามหลังหล่อนเข้าไปและหยุดคาอยู่ธรณีประตูโดยตำแหน่งนี้เขาสามารถมองเห็นมรกตในขณะที่ยืนรับหูโทรศัพท์ห่างประมาณไม่เกิน19หล่อนหันหลังให้แก่เขาและหันหน้าออกไปยังหน้าต่างซึ่งมีม่านลูกไม้ถูกพายุป่าปลิวกระเจิงเข้ามาพร้อมทั้งละอองฝนเย็นเฉียบมันหาใช่เกิดจากอุปทานใดๆไม่ในส่วนประสาทของเขาขณะนี้แววเสียงหมาหอนโหยหวนมาแต่ไกลแทรกวังเวงเข้ามากับสายฝนพร้อมกับเสียงแหบต่ำพึมพำราวกับจะเป็นเสียงบ่นของผู้นรกแผ่วกระซิบมาจากทิศทางอันไม่ปรากฏพริบตานั้นไฟฟ้าทุกดวงภายในบ้านก็ดับพลึบปราสาททุกส่วนของเขาถูกยึดขึงนิ่งไปอย่างมหัศจรรย์ลักษณะการเช่นนี้เขาได้เคยเผชิญเป็นครั้งที่สองแล้วหลังจากได้พบในสำนักชีมืดณคืนที่ได้อยู่กับปริดาหนำมันเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนมรกตเขาแผดเรียกชื่อหญิงสาวออกไปสุดเสียงฟ้าแลบสว่างวาวขึ้นอีกครั้งหนึ่งมรกตกำจรยืนตัวแข็งทื่อถือหูโทรศัพท์นิ่งอยู่เช่นนั้นดวงตาเบิกไม่กระพริบจ้องฝ่าความมืดออกไปข้างนอกหน้าต่างความรู้สึกบอกกับเขาว่าหล่อนตกอยู่ในอำนาจสะกดแล้วมันเป็นอำนาจเร็ดลับทรงอนุภาพของพ่อมดกาลีจานซูเหลียงโดยแน่แท้มรกตเสียงตะโกนของเขาก้องขึ้นมาติดๆกันหลายครั้งแล้ววินาทีนั้นก็พรวดเข้าไปถึงตัวหญิงสาวกระชากหูโทรศัพท์หลุดกระเด็นออกจากมือปลิวไปทางหนึ่งตัวหล่อนยังคงเหม่อลอยแข็งทื่อเป็นรูปปั้นอยู่เช่นนั้นหลังมืออันกระด้างของเขาซัดเปรี้ยงลงไปที่แก้มอ่อนนุ่มร่างของหญิงสาวถลาหวบลงไปฟุบอยู่กับพื้นและออกเสียงอุทานออกมาเบาๆแสดงว่ารู้สึกตัวชีพกระชากปลั๊กโทรศัพท์ออกเวียงโครมออกไปนอกหน้าต่างทั้งเครื่องและหูรับฟังก้มลงช้อนร่างของหญิงสาวกลับมาวางไว้บนเก้าอี้ยาวตัวเก่าปลุกเขย่าด้วยแรงคอมไอ้กาลีนั่นมาอีกแล้วโอ้ยฉันเห็นหน้าของมันอย่างถนัดทางหน้าต่างมันมาแล้วจางซูเหลียงเสียงของหล่อนแผดแหลมกรีดตัวผวาสั่นราวกับจับไข้ดิ้นทุรนทุรายและกรีดร้องอยู่เช่นนั้นลักษณะของหล่อนตกอยู่ในความตื่นตระหนกพรั่นพรึงจนระงับสติไว้ไม่อยู่ชีพชูชัยกดหญิงสาวลงกับพื้นเก้าอี้ยาวตบหน้าเรียกสติซ้อนๆกันหลายครั้งจนกระทั่งใบหน้างามสะบัดไปมาและมีเสียงครางแผ่วๆมรกตอ้อยคอมสติสัมปชัญญะกลับคืนมาเป็นของหล่อนกอดเขาไว้แนบแน่นหอบหักๆนี่ฉันเป็นอะไรไปทำไมไฟดับหรือคอมใครดับไฟทำไมมันมืดน่ากลัวแบบนี้เงียบมรกตเฉยไว้เขากระซิบพร้อมกับกดร่างของหล่อนไว้ให้นิ่งอยู่กับที่หญิงสาวหายใจถี่อย่างเหนื่อยอ่อนดวงตาเบิกโพลงอยู่ในความมืดกรามของเขาขบกันนูนเป็นสันพยายามปรับดวงตาให้กลืนกับสภาพความมืดที่แวดล้อมอยู่กอดมรกตนิ่งอยู่เช่นนั้นทั้งที่รู้ตัวล่วงหน้าการจู่โจมของฝ่ายปรปักษ์ไม่ทำให้เขาอยู่ในฐานะได้เปรียบเลยยิ่งในขณะที่เกิดการห่วงหน้าพะวงหลังเช่นนั้นมนุษย์อย่างชีพชูชัยก็แทบจะกระดิกตัวไม่ได้จางซูเหลียงส่งกระแสจิตอันแรงกล้ามาสะกดมรกตโดยทางโทรศัพท์ในขณะเดียวกันสะพานไฟในตึกนี้ก็ถูกกระชากล้วนแต่เป็นแผนซึ่งตาเตรียมไว้ก่อนแล้วตำแหน่งแรกของเขาที่ควรจะกระทำก็คือให้ไฟฟ้าทุกดวงในบ้านสว่างขึ้นก่อนแต่ในขณะนี้ถ้าเขาห่างจากมรกตอะไรจะเกิดขึ้นแก่หล่อนบ้างไอ้อุ่นๆจากอ้อมกอดของเขาดูเหมือนจะเพิ่มสติสัมปชัญญะให้แก่หล่อนมากขึ้นในยามเงียบสงัดนั้นได้ยินแต่เพียงลมหายใจหอบๆของหญิงสาวและหัวใจที่สั่นระทึกอยู่ในทรวงอกมือของหล่อนเย็นเฉียบเหมือนจับไข้และชีพจรเต้นถี่ไม่เป็นจังหวะ
ครั้นแล้วสิ่งอันสยดสยองที่สุดเหมือนหนึ่งจะบันดาลขึ้นด้วยอภินิหารของจางซูเหลียงก็ปรากฏหน้าธรณีประตูอันเป็นทิศทางเดินลงไปสู่บันไดขั้นล่างบัดนี้เงาชนิดหนึ่งผุดเด่นอยู่ในความมืดมองเห็นชัดมันคือโฉมหน้าอันน่าเกลียดน่ากลัวของจางซูเหลียงซึ่งลอยอยู่ในความมืดมิดหน้าใหญ่ราวกับปีศาจนั้นเสียะและเพ่งดวงตาประหนึ่งดวงไฟจับจ้าเข้ามาที่คนทั้งสองเสียงหัวเราะแหบๆดังออกมาจากที่นั่นชีพชูชัยกระชากมรกตหล่นลงมากลิ้งอยู่กับพื้นคนโทนน้ำแก้วใบเขื่องข้างๆโต๊ะที่เขาหมอบอยู่ติดมือขึ้นมาแล้วลอยละลิ้วไปที่ภาพใบหน้าอุบาทนั้นปรากฏเสียงดังสนั่นคนโทแก้วกระทบของแข็งแตกกระจายเปลืองภาพนั้นหายวุบไปในพริบตาก่อนการเคลื่อนไหวในจังหวะใดๆต่อไปของเขาสิ่งหนึ่งจากเบื้องหลังคล้องแวบเข้ามาที่ลำคอของเขาแล้วกระชากจนพังะพร้อมกับเค้นแน่นเปรียรู้สึกกระเดือกจะแตกออกเป็นเสียงมรกตผู้ซึ่งล้มลุกคลุกคลานอยู่เบื้องหน้าของเขาในขณะนี้ก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้แล้วเขากระแทกตัวตามแรงกระชากนั้นจนรู้สึกว่าได้ปะทะกับความหยุ่นชนิดหนึ่งฝ่ามือซ้ายตวัดแผลบเข้าไปในระดับสูงทางเบื้องหลังมือขวาล้วงต่ำกะลงไปอยู่ในระดับโคนขาแล้วหกตัวกลับฟาดสุดแรงเกิดสิ่งหนักๆที่ทำหน้าที่เค้นกระเดือกเขาอยู่เบื้องหลังพลิกลิ้วลอยข้ามศีรษะลงไปฟาดโครมอยู่กับพื้นเบื้องหน้ามองเห็นเป็นเงาดำมาเมื่อมก้าวเดียวที่เขาส่งตัวเองให้สะอึกขมายืนถนัดขึ้นและพริบตานั้นเท้าขวาที่เคยพิชิตไปทุกย่านก็งัดเข้าไปเต็มเหวี่ยงโดยไม่ต้องพิจารณาว่าจะเข้าเป้าที่ใดมีเสียงร้องหนักๆในลำคอจากร่างที่อ้วนขดอยู่นั้นเป็นเวลาเดียวกันมันก็ลอยขึ้นจากพื้นไปปะทะเก้าอี้ยาวกางมือกางตีนหราราวกับนกเวลาจะบินเขาเตะต่ำลงไปบริเวณข้อเท้าแล้วกระทบลงไประหว่างคอต่อเมื่อร่างนั้นขมำหน้าลงกับพื้นมันนิ่งอยู่ที่นั่นระหว่างที่มีเสียงโครมครามแวดล้อมรอบตัวเขาและเสียงร้องเรียกชื่อเขาละล่ำละลักจากมรกตกำจรชุลมุนสับสนไปด้วยเหล่าผู้นรกตัวดำสนิทโผล่ออกมาโดยไม่ปรากฏตำแหน่งทิศทางฮือกันเข้ามารอบกายเขาราวกับจะเป็นทหารผีเสกขึ้นด้วยอำนาจเวทมนต์กาลีของจางซูเหลียงเมื่อภาวะเช่นนี้อุบัติขึ้นชีพชูชัยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอดอยากมานานนักขนมหวานและเดี๋ยวนี้เผอิญมาได้มาเจอเข้าแล้วมันมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือทะยานเข้าไปอย่างหิวกระหายทันมือใช้มือทันตีนก็ส่งด้วยตีนหรือถ้าเผอิญประจวบเหมาะเจ้าผีร้ายของจางซูเหลียงตัวใดที่ใกล้มือที่สุดจะ

งซัดกระหน่ำลงไปถึงขั้นแตกกระจัดกระจายระเนระนาดและมีเสียงร้องดังแปลกๆท่ามกลางตะลุมบอลอย่างถึงเลือดนั้นความรู้สึกบอกกับตัวเองว่าเล็บครุฑไม่ต้องการที่จะเอาชีวิตของเขาและมรกตในขณะนี้ทว่าเพียงแต่ต้องการฆ่าตัวไปให้ได้เท่านั้นมันเป็นการแน่นอนที่สุดในข้อที่ว่าเล็บครุฑมองเห็นนายเออามาคิดาล่าเป็นหมูในอวยซึ่งเจ้านายของมันบัญชาให้มาตะครุบตัวแต่เมื่อเออามาคิดาล่าก็คือคราบปลอมของชีพชูชัยและบัดนี้ได้ใช้ธาตุแท้ของมนุษย์ที่ชื่อชีพออกมาแล้วผลที่ได้รับก็คือ1หรือ2คนดับไปแล้ว 2-3 กำลังคางเหลืองนอกจากนั้นยังคงไม่รู้สึกตัวหักโหมรมรันเข้ามาอย่างชะล่าใจถ้าหากไม่มีความห่วงกังวลอยู่กับมรกตในขณะนี้เขาอาจจะสำแดงเดชไปตามถนัดได้มากกว่าแรดป่าเคี้ยวหนามไผ่พอให้เลือดฟูมปากจัดว่าเป็นรสชาติที่อร่อยเลอเลิศสำหรับแรดเพียงไรคนอย่างชีพชูชัยพอเลือดหลั่งซิบฟกช้ำดำเขียวขึ้นมาได้บ้างกำลังก็ทวีขึ้นอย่างประหลาดขณะนั้นมรกตกำจรหลงไปอยู่ที่ไหนเขามองไม่เห็นได้ยินแต่เสียงร้องเรียกชื่อเขาอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางกลุ่มอันหนาทึบซึ่งเต้นแรงเต้นกาอยู่มุมห้องด้านหนึ่งพอเขากระทืบสีโครงเจ้าคนที่หมอบขวางอยู่เบื้องหน้าจมติดพื้นลงไปและทะยานเข้าไปก็พลันแสบแก้วหูขึ้นด้วยเสียงกระบนาดของปืนที่ยิบมองเห็นประกายไฟแดงวาบอยู่ในความมืดและมีเสียงแหกร้องสนั่นพร้อมกับสองเงาผงะหงายระเนระนาดบ้างก็กระโจนแวบหายออกไปนั่นแปลว่ามรกตกำจรยิงแล้วหล่อนคว้าปืนขึ้นมาได้เมื่อไรและพวกผีนรกนั่นพลาดอย่างไรปล่อยให้หล่อนระเบิดกระสุนขึ้นได้เขาเดาไม่ถูกเหมือนกันหล่อนวิ่งหัวซุกหัวสุนมาที่เขาชีพผลักหล่อนกระเด็นออกมานอกห้องขณะเดียวกันก็เพ่นตามก่อนหน้าที่วัตถุชนิดหนึ่งจะปรีแวบเข้ามาหามรกตอยู่กลางห้องระเบิดขึ้นเบาๆพร้อมกับส่งควันสีขาวตลบมัวไปทั่วสามารถมองเห็นได้แม้แต่อากาศจะมืดมนขมุกขมัวเพียงไรก็ตามระวังควันสลบวิ่งลงไปข้างล่างเร็วเขาตะโกนสุดเสียงกระชากม่านกำมะหยี่หนักอึ้งผืนหนึ่งซึ่งกั้นในระหว่างห้องหนังสือและห้องโถงกลางหลุดลงมาแล้วเวียงไปทับกลุ่มควันนั้นเสียพอหันกลับมาก็เห็นตามตาอยู่ในระยะใกล้ว่าวัตถุยาวๆรีๆชนิดหนึ่งทำมุม45องศากับอวัยวะส่วนสูงของเขากำลังจะแกว่งลงมาทำมุมบรรจบกับศีรษะของเขาอยู่รอมรอบส่วนห่างออกไปเล็กน้อยอีกเงาหนึ่งก็กระโดดเข้าตะครุบมรกตด้วยกระสอบใบหนึ่งและกำลังปลุกปล้ำกับหญิงสาวอยู่ที่มุมบันไดเขาช่วยตัวเองก่อนโดยขวิดหัวลงต่ำให้ผิดมุม45องศานั้นเสียเสียงสิ่งนั้นหวดอากาศดังเฉียดฉิวกระบาลไปเท่าเส้นยาแดงพอขวิดครั้งที่2หัวแข็งปังของเขาก็สัมผัสกับชายโครงของมันครางอู้ผงาแซดไปจังหวะนั้นเขาใช้ส่วนยาวของอวัยวะต่ำยัดเข้ากลางลำตัวและเตะซ้ำเข้าไปเต็มรักที่บั้นเอวเงามืดๆพุ่งปราดไปกระทบราวบันไดอันไม่มีความมั่นคงอะไรนักเพราะความชราของอายุไขหักปรากฏเสียงดังสนั่นตัวมันกับเศษไม้โครงครามลงไปตามขั้นบันไดพร้อมๆกันเมื่อทันหลังเขาถึงตัวมรกตร่างของหญิงสาวซึ่งดิ้นรนต่อสู้สุดฤทธิ์นั้นกำลังจะถูกยกชูขึ้นกำปั้นที่ยัดหน้าคนมาแล้วเป็นร้อยๆปล่อยไปที่ขากรรไกรของหน้ามืดๆนั้นอย่างถนัดถนีมรกตหลุดกระเด็นลงมาหมอบกระแตอยู่เบื้องหน้าเขาชีพเขี่ยโดยเท้าถลายลื่นพลัดบันไดไปสองขั้นปากเขาก็ร้องตะโกนสั่งให้หล่อนลงบันไดไปโดยเร็วตนเองคุมเชิงมั่นอยู่กับพื้นขวางอยู่แล้วพอมันถลันดิ่งเข้ามาด้วยมีดใช้ธงขาวเป็นมันปราบก็สะอึกประชิดความหมับเข้าที่ข้อมือกำยำนั้นพลิกตัวแผลบหมุนร่างนั้นขึ้นหกฟาดข้ามราวบันไดหักลอยแล้วลิ้วไปเบื้องล่างมีเสียงร่างกายส่วนต่างๆของมนุษย์กระทบกับขั้นบันไดดังหน้าหวาดเสียวพร้อมกับเสียงแหกปากร้องไม่เป็นภาษาเจ้าหมอนั่นมีหวังเอวังอยู่ที่เชิงบันไดนั้นเป็นแม่นมั่นโดยไม่มีข้อชวนกังขามรกตคลานขึ้นมาเก็บปืนที่ตกแล้วตะกายลงบันไดไปหล่อนไปในลักษณะล้มลุกลุกคลานและเรียกว่าตกบันไดพลอยโจรอย่างแท้จริงเขาเพลิดจากบันไดชั้นบนลงมาทิ้งย่ออยู่ที่ขั้นพักขั้นแรกดังสนั่นราวกับขั้นตะพักจะหักพินาศไปแล้วกระโดดแบบกบในลักษณะเดินลงมาอย่างขั้นสุดท้ายไม่ได้ลงกับพื้นหากแต่ลงไปในระหว่างศีรษะและคอของคนอีกคนกลุ่มหนึ่ง 3-4 คนซึ่งดูเหมือนจะคุมเชิงอยู่ก่อนแล้ว

0: และขณะนี้ตรงเข้ายึดตัวมรกตโดยไม่ทันหล่อนจะได้ใช้ปืนกลุ่มนั้นกระจัดกระจายออกไปตัวมรกตเองก็ถูกกระแทกกระเด็นไปหมอบอยู่ริมเก้าอี้ยาวเขาเตะคางคนที่ใกล้ที่สุดถลายลื่นพับเพียบหงายหลังไปและลากคออีกสองคนที่กำลังคลานยงโยยงหยกเข้ามากระแทกกันดังก้องเสียงมาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดพรวดพราดวิ่งชนโต๊ะชุดรับแขกหวายกระเจิงเหมือนหมาถูกน้ำร้อนจะวิ่งหนีหรือวิ่งไปตั้งหลักสู้โดยลักษณะการเช่นไรขณะนี้ก็เดาไม่ถูกชีพคว้าแป้นกลมเล็กๆสำหรับวางแก้วน้ำขึ้นมาเหวี่ยงอุตลุดเข้าไปยังสองคนที่เหลืออยู่ใกล้ๆล้มลงไปดิ้นอยู่กับพื้นบ้างคลานสี่ตีนชนแจกันลายคลามใหญ่หกล้มแตกกระจายไปบ้างเสียงปืนระเบิดขึ้นอีกในระยะนี้มรกตตั้งหลักได้อีกครั้งในระยะประชิดติดพันเม็ดตะกัวเม็ดหนึ่งจากปืนในมือของหล่อนเฉียดใบหูเขาจนร้อนฉี่อย่ายิงมรกตเขาร้องสุดเสียงในขณะที่โรมรันอยู่เพราะไม่แน่ใจว่าท่ามกลางความมืดอันชุลมุนนี้กระสุนจากหล่อนในระยะเผาขนจะปลิวมายังเข้าบ้างหรือไม่การรับศึกในห้องรับแขกชั้นล่างเห็นชัดว่าหนักที่สุดเจ้าพวกผีร้ายแตกกระจัดกระจายออกไปหยกๆและมือตีนของเขาก็ยังไม่ทันจะว่างจากการห้ำหันพวกมันก็ด่าหน้ากันเข้ามาอีกจากประตูหลังบ้างจากหน้าต่างบ้างมีดไม้และกระสอบสำหรับคลุมหรืออาจจะมียาสลบติดมือเข้ามาด้วยเขาตีด้วยโต๊ะตั้งพัดลมจนกระทั่งขาทั้งสี่หักสะบั้นไปเหลือเพียงขาเดียวติดมือพอเป็นคาถาวุฒิเหมาะเจาะแหกล้อมเข้าไปจนถึงตัวมรกตซึ่งขณะนี้หล่อนคว้าได้ขวดโซดาหลับหูหลับตาเหวี่ยงไม่เลือกหน้าใครแหลมเข้ามาเป็นร้องวากพังอ่ะออกไปไม่เลือดทะลักออกมาจากหัวก็ปากคอเจอหน้าแหกไปตามๆกันสามคนใหญ่ๆดาหน้าต้อนเขาเข้าชิดมุมสองคนทะลันเข้าเสียงกับขาโต๊ะในมือของเขาอีกคนหนึ่งเพนเข้ารวบขาราวกับจะเล่นรักบี้ชีพชูชัยเสียหลักล้มกลิ้งลงกับพื้นอีกสองคนก็เลยโถมทับลงมาในลักษณะสกรัมพยายามจับมือจับเท้าไว้ระหว่างนี้เขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากมรกตดังขึ้นติดๆและห่างออกไปในระหว่างที่เขากำลังดิ้นรนต่อสู้อย่างทรหดชีพชูชัยรวบรวมกำลังเป็นครั้งสุดท้ายกระดกเท้าทั้งสองขึ้นรัดคอเจ้าคนที่นั่งคล่อมอกเขาไว้กระชากมันหลุดกระเด็นออกไปแล้วพลิกตัวคว่ำลงทำให้อีกสองคนที่พยายามรวบมือทั้งสองของเขาอยู่ล้มลุกคลานในลักษณะปลุกปล้ำชุลมุนเป็นโอกาสให้เขารัดคอของมันทั้งสองไว้ข้างระหว่างแขนแล้วนำวิ่งรีบเข้าไปอัดก๊อปปี้กับฝาผนังดังสนั่นหวั่นไหวยุทธวิธีแบบนี้ทำให้เจ้าผีร้ายทั้งสองหลุดกระเด็นจากการเกาะกลุ่มตัวเขาออกไปมือและเท้าทั้งสี่ข้างของเขาก็พลันเป็นอิสระเมื่อนั้นเขาปรีเข้าใส่อย่างเสือหิวอย่างทรชนชีพชูชัยสิ่งที่เขากระชากออกมาจากอกเสื้อในขณะนี้คือมีดสองคมชนิดใบหนักซึ่งติดตัวประจำอยู่ตลอดเวลามันสวนโผล่เข้าไปในท้องน้อยของเจ้าคนที่ใกล้ที่สุดมันร้องออกมาคำหนึ่งกระโจนไปปะทะตู้โชว์ของห้องรับแขกครูดลงไปจ้ำเบ้าอยู่กับพื้นอีกคนหนึ่งมีมีดเช่นเดียวกันเต้นกาเข้ามาราวกับผู้ชำนาญในเชิงมีดชีพถีบยันด้วยเท้าซ้ายเข้ายอดอกหงายไป 3-4 ทอดแล้วทะลวงคอหอยอีกคนหนึ่งที่โผล่เข้ามารวบกลางลำตัวของเขาเลือดพุ่งกระโชดลงไปดิ้นพร่าคนสุดท้ายเขาไม่ยอมเสียเวลาที่จะรำมีดอยู่กับมันเพราะสะบัดสิ่งที่ถืออยู่ในมือของเขาออกไปก่อนในระยะที่ใกล้ชิดเช่นนั้นมีสองคมปลิวแวบเข้าไปปักเดอยู่ที่ชายโครงมันอาจจะผิดเป้าหมายแท้จริงไปบ้างเพราะความรีบด่วนกระทันหันของเขาแต่มันก็มีผลเจ้านั่นร้องโอ้ยสุดเสียงบิดตัวระร่าหมุนคว้างเขาตามเข้ามาประเคนซ้ำด้วยเก้าอี้หวายทั้งตัวและกระโจนออกไปทางหน้าต่างโดยไม่ดูผลอาศัยจากเสียงร้องของมรกตที่ดังแว่วเข้ามาแสดงว่าหล่อนถูกนำออกไปไกล
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่ นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902292
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหาร
1: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
1: ้โอ้ย ผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
3: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
4: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำปาดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
5: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
4: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเสียงใหม่บ่เออแม่นอีลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอ้าเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนติยายเออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊บองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสารีบอกแม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: บองไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อมึงว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: รโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย

0: ันจะได้พบกับลูกไส้ลายอีเมลคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้โคตกไทยบ้านหน้าบานบานแจ่มเปเปปากแปแปพ่อแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: โซพี่น้องเอ้ยท่านได้ยินคำว่าผมในอย่าเฝ้าจม
1: ขอเพิ่งผ่าน
0: ล่างเถื่อผมขี่เพียไพ่นาหากสิดีอย่าสุตีเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืน
1: ถ้ามีละก
0: ็ล่างเถื่อกินลาบก้อยยังสิโอแม่นเอาหา
1: ขอบคุณที่แป
0: นมาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปหวาน
1: ไม่ลืมพระคุณ
0: มาเอาแนวคุณผู้ให
1: ้ในการเฮาต่อ
0: และยังขี่คันไปไว้ท่าตื่นสวย
1: ก่อนในเท่านี้
0: ได้เวลาขึ้นตั้งนั่งหันครับ
1: แต่งก่อนนะ
0: โคศกเทศบาลนาบันบานดังปีปีปากแปรแปรเว้าเวเวท่านกมกอกมก่อยขึ้นตั้งนั่งหันตะหมอบตอบขานบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ้ากราบเพื่อนกราบซ่านกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่นำน้องนำอีพ่ออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ้ยพี่นาบ่าวนาสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่
1: ง
0: ม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักหลากรคำบอยสุนทรชัยด้วยครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายกันเข้ามาได้เลยขอบคุณแม่แดงหวังผลจากดงมะยางลืออำนาจอำนาจเจริญกาแฟ8กองนวดร้อน1เย็น2เขียว1ครับ 2,300 บาทแถมประหมทั้งแม่แดงแม่ดำนำน้ำกันเด้อครับแม่บัวแดงบัวดำส่งไปน้ำกันเลยแม่สำเนียงเขียวขาวจากตำบลนนท์สำราญอำเภอแกงสนามนั่งจังหวัดโคราชกาแฟซีกระใสเซน2นวดร้อนเย็นคู่1 2,200 บาทแถมวิทยุคุณบุญจันทร์สายาพัฒน์ครับจากหนองกูกระนวนกาแฟ2กอง600บาทคุณเบญจวรรณแก้วกัลยาจากพระกลางทุ่งทาดพนมกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนคุณแม่ศรีสุพรรณไตรยขันจากลาดกระเชอหวยย่างสกลนครครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักคุณหนูสีน้ำตาลนะครับแม่ประสงค์ศรีสำราญจากบ้านดงชมพูตำบลวาริชภูมิอำเภอวาริชภูมิสกลนครบำรุงสายตา1กระใสเส้น 1,100 บาทแถมน้ำมันเขียวคุณบัญชาแก้วบัวดีครับจากหนองเรือนนสังหนองบัวลำพูกาแฟ2บำรุงสายตา 1,250 แถมนวดเย็นนะครับอ่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆกันละกันที่เป็นกำลังแรงจิตเติมกำลังแรงใจให้กันมาพ่อกันใหม่ๆเว้าไปหลายมันยาวมันยืดเปิดภูมิใหม่ควมเว้าปันแห่งหลายจวดสะกอนถอนะครับจวดสะกอนถอนะแม่เนาะเศร้าสองแล้ง3เพิ่นว่า จวด

0: นี่คือเศร้าสองแรงสามครับบู้ยจะเป็นคักจะเป็นแน่วันดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: อันสั่งนั่นนะครับกินนวดสูทรนั้นคู่หนึ่งสิริรักษ์แสงสุวรรณนะครับ
0: ครับนวดร้อน1คู่300บาทนะครับ
1: ครับครับสิริรักษ์แสงสุวรรณนะครับบ้านเลขที่92ครับ
0: ครับ92หรือ22 9ทับ1
1: เออ22 9ทับ1เลยครับบอกผิดเนี่ยครับครับ
0: โอเคครับ
1: ขอบคุณหลายครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับลืมเข้าจนหลงบ้านเลขที่ที่ไอเจอเศร้า2แรง3เข้าไปเมียแซวบ่จังได
2: ๋
0: เอ้ย0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรมาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์มันเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารทักทายกันเข้ามาได้กับหนุ่มบอยสุนทรชัยกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอีแม่บุญโฮมกินกุหลาบเด้อเปิดไว้ในเด้อโทรศัพท์นั่นเปิดไว้แน่เสียงโทรศัพท์นั่นนะเขาพยายามนำทรงคักกระดอกกระเดียแล้วเขานำทรงกระบอได้เฮ็ดจังได้บาทที่เนี่ย0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเขามาดีเลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444เลข4 3ตัวแล้วก็กดเขามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกระโอยนั่งกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำ ก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยางหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

แม่หมายป้ายแดงครับฝากไปหาอีแม่ผมพุ่นละเด้อนะครับอีแม่สั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาครับคุณแม่สมพันธ์โกพ่นจากทั้งหนองย่างชิ้นเรณูนครนครพนมนะครับคุณแม่สั่งเป็นกาแฟ6กล่องนะครับ 1,500 บาทแถมหนวดหล่อนขอเพียงเล่าเพียงยังก็ได้ว่าแต่เป็นเพียงเล่ามุนมวนว่าสัน เลยจัดเมดเล่เพียงเล่าให้ซะตัวนะครับถึกใจบ่บุนี่0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหาบักหลาก้อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยกันเขามาได้เลยผ้าพี่น้องหาวผ้าอีพออีเมยาวจวดจัดฟาดบึมเอาอากาศคึมคึมไล่มันหนีสะกอนเนาะแม่เนาะแดดมา2มื้อ3มื้อจังได๋มาคึม2มื้อต่อกันมาแล้วบ่เนี่ยสิเฮ็ดหยังก็บ่เป็นอันเฮ็ดผ้าก็บ่ได้ซักเบาบ่อยเอ้ยว่าซั่นสิไปค้าขายไงมื้อก็บ่ได้ไปไสอันไกลอยู่เฮียนก็บ่ได้อาบแดด2มื้อแล้วได้แม่

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็น

0: ไป50บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุกพัน3มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก1,800สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: บ้านเลขที่4
1: หมู่
0: 7ตำบล
1: ฝายาด
0: ฝายาดอำเภอมหาชนะชัย
1: อำเภอมหาชนะชัยค่ะ
0: น่าจะฟังจากขึ้นศรีสะเกษเด้อเนาะมหาชนะชัยนี่เนาะ
1: เมียนค่ะรับฟังตลอด
0: อีเมียนรับฟังตลอดเนาะ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับครับโอเคครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อครับเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อนสูตรเย็น1คู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับครับครับอาจารย์ส่งให้ครับ
1: คร
0: ับ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับแม่สีโศกสีครับขอบคุณแม่บุญประคองคุณปัญญาครับเอากาแฟ1นวดเย็น2กระปุกนะครับ650บาทเนาะแม่เนาะนะครับสวัสดีครับคุณสุขดี
2: จ้าจ้า
0: ครับอีเม่
2: สั่งกาแฟหน่อยจ้าสั่งกาแฟนะจ้า4กอง
0: อีเม่เอากาแฟ4กอง 1,000 บาทแม่เอาหยังแถม
2: สบู่เอ้ยเอาหยังก็อุ๊ยขอว่าหยังก็น้ำมันนวด
0: น้ำมันนวดสูตรร้
2: อน
0: คือเก่า
2: ร้อนจ้า
0: เพิ่นเคยเอาสูตรร้อนคือเก่าเนาะเบอร์โทรเบอร์นี้เนาะคุณสุขดีหงสากลนี่เนาะ
2: ค่ะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับขอบคุณหลายๆครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องทั้งหัวย่างอำเภอเมืองสกลนครพร้อมไทยอุดรเป็นจังใดเนาะนะครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ0902927444ครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
3: ครับ
0: ครับผมสั่งสินค้าเหรอครับ
3: ยากระจายเส้นเลย
0: ครับกระจายเส้นกระปุกละ450บาทที่พ่อพรวิทยุลงเด้อฟังจากมือถือ
3: ครับ
0: ครับผมกระจายเส้นปุกละ450บาทครับพ
3: ่อ
0: ครับผมอีพ่ออ
3: ีพ่อได้จักกอง
0: เลยครับอันไหนก่อครับ
3: ว่าจะได้จักกองมั้ยครับ
0: อยากได้จักกองนึงได้ครับส่งคุณพ่อหยังครับ
3: พ่อประยุนทางดีครับ
0: พ่อประยุนหยังก่อ
3: พ่อประยุนผางดี
0: พ่อประยุนผางดีบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: 13หมู่4
0: 13หมู่4นะครับเน
3: า
0: ะ
3: ตำบลนาคำอำเภอบุรีรัมย์จังหวัดขอนแก่น
0: ตำบลนาคำอำเภอพิบูลอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น
3: คร
0: ับ ครับผม
3: ตำบลนาคำอำเภออุบลรัตน
0: ์เบอร์โทรกับติดต่ออีพ่อเบอร์นี้ล่ะแม่นบ
3: ่ครับที่บ้านหนองไหล
0: บ้านหนองไหลนะครับเนาะเอาเป็นกระใสเส้นอย่างเดียว1กระปุกนะพ่อนะ
3: ครับ
0: 450บาทครับผมอายุพ่อเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้นำเด้อเวลาขนส่งโทรหาเด้อ
3: ครับ
0: ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444เบอร์5934ครับ5934กดใหม่อีกรอบนะจ๊ะ5934บ่าวบอยรับไม่ทันแต่ว่าเดี๋ยวไปปิดเบรกกันซะก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่อยกลับมายาวกันต่อครับกับนุ่มบอยสุนทรชัยฮักอายพายเด้งดึงสายที่เหลือขอรับหลังใหม่นะจ๊ะ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดถิ่นสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sang là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหันละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่น้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ๆถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090 292 7444 090 292 7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
4: จ้า

วัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่รอ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๋มเบาเท่เงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาเท่เงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักคำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนิน

ังไทยอือพันแท้ไว้แล้วกะกะปะให้เมียเป็นผู้ลงกาตักเหนื่อยจักลากับเมื่อสวรรค์ผมถามว่ากับเมื่อแท้ผมถามว่ากับเมื่อแท้เมียผมก็แก้ว่าเอากาก่อนกันมือหนึ่งผมอดบ่ได้ด้วยความสงสัยอยากดูเหตุการณ์

ันแน่บักโตสำคัญบอกมาเอาให้บอกมาบอกมาบอกมาบอกมาเพราะสั่งสิขาให้ตายจากกัน

0: ขอบคุณทุกๆแรงใจครับสายใดโทรมาแล้วบ่าวบอยบ่ได้รับสายอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยนะครับอย่าถอดใจด้วยครับเพราะว่าสายมันชนกันหลายนะครับรับท่านแนรับบ่ท่านนํานะครับอีพออีเมลผมต้องกราบขออภัยนํานะครับ0902927444นะครับกดย่ำๆกดเน้นๆเข้ามานะครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยของแม่สมพันธ์โกพลเปลี่ยนเป็นกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทแถมกาไฟฟ้าได้ลูกไส้เด้อว่าสั่นสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับฮัลโหลครับฟังจากมือถือนะครับวิทยุมันจะช้ากว่านะครับเบอร์8543ตอนนี้ติดหน้าไมค์แล้วนะครับ
1: ช่างยานี่จ้ะ
0: เอาอันใดแน่ครับแม
1: ่กาแฟ2
0: กาแฟ2
1: บำรุงสายตาคนกระปุก
0: บำรุงสายตา1ครับ
1: กระสาย1
0: กระสาย1ครับแม่
1: เป็นเท่าไหร่บ้าง
0: รวมเป็น 1,700 บาทครับแม่ถ้าเอาน้ำมันนวดถ้าเอาน้ำมันนวดใส่อีกคู่นึงนี่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่เลย
1: จะเอาน้ำมันนวดอีกคู่นึงจ
0: ้
1: ะ
0: คู่นึงเป็นนวดร้อนกับนวดเย็นเป็น 2,000 บาทบัดนี้ของขวัญชิ้นใหญ่มีวิทยุมีการน้ำร้อนไฟฟ้ามีผ้าห่มผืนใหญ่ๆ5ฟุตนะฮะแล้วก็กาแฟฟรีอีก1กล่องแม่เลือกได้1อย่างแม่เอาอะไรแถม
1: เอาวิทยุ
0: วิทยุธานินเอานี่ใส่ได้ทั้งไฟใส่ได้ทั้งทานเดี๋ยวผมโทรกลับไปถามที่อยู่แม่แล้วผู้อื่นอย่าเฝ้าโทรเขาเด้อเดี๋ยวผมสิได้ลงออเดอร์เป็นออเดอร์ไปรอให้อีเมลแล้วรับสายซะก่อนครับแม่อีเมลแจ้งซื้อที่อยู่ให้ผมได้ส่งคุณแม่อะไรครับ
1: ตุน
0: แม่ตุนนะครับ
1: ตุน
0: ฮะ
1: ตุน
0: แม่ตึง
1: แม่ตึง
0: แม่ตึงเนาะ
1: แม่ตุน
0: แม่นบ่แม่นตุนบ
1: ่อีเนา
0: ะโอแม่ติง
1: แม่ตุน
0: แม่ติงนามสกุล
1: ช่วยชาติน
0: ามสกุลอะไรนะ
1: ดีช่วยชาติ
0: ดีช่วยชาติใช่ไหมครับ
1: ช่วยดีด้วยชาติ
0: ดีด้วยชาติ
1: บ้านนางเติง
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม
1: ่40
0: เดี๋ยวแม่ใจเย็นๆตอบคำถามผมแม่ไม่ต้องพูดไปก่อนบ้านเลขที่40หมู่เท่าไหร่นะหมู่ที่4นะครับตำบล
1: โคกภูอำเภอภูพาน
0: บ้านเลขที่40หมู่4ตำบลโคกภูอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครถูกต้องนะจ๊ะ
1: เอาแม่อันชื่อปิ่นเ
0: นาะอะไรนะชื่อปิ่นเหรอครับ
1: จ้า
0: โอ้ยอีแม่อันนั้นอันโทรศัพท์อีเมลมันบ่อยากชัดปานใดเป็นแม่ปิ่นดีด้วยชาติเนาะโอเคครับแม่ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้นะของแม่ยอด 2,000 บาทแถมวิทยุนะจ๊ะจ้าขออนุญาตรับสายซ้อนจ้าสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนครับเบาบ่อยครับ
2: จ้าเอากาแฟ4กล่องจ้าก
0: าแฟ4กล่อง 1,000 บาทคุณพี่เอาอีหยังแถม
2: ไอ้เราจะเอายาแก้สายตานึ่งกระปุกจ้ะ
0: บำรุงสายตาน้ำนึ่งกระปุกบ่ครับเอาได้อีกบ่บัดน
2: ี้แม่นจ้ะเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน
0: นวดร้อนจากกระปุกครับ
2: มันเป็นซองกระปุกมันจะ300
0: เอาเป็นร้อนเบิดหรือจะเอาร้อนกับเย็นก็ได้หรือเอาร้อนกับเคี้ยวก็ได
2: ้เอาร้อนจ้ะเอาร้อนทั้งเบิด
0: เอาร้อนทั้ง2ตอนนี้ยอดเป็น 1,950 บาทคุณพี่เอาอะไรแถมเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ได้เลย
2: เอาผ้าห่มค่ะ
0: แถมเป็นผ้าห่มนะพี่นะ
2: จ
0: ้
2: ะ
0: ได้ครับคุณณัฐทิชาการจะนันนะพี่ที่อยู่เดิมเนาะ
2: ที่อยู่เดิมค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับเอื่อยครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้มื้อนี้มื้ออื่นเอื่อยรอรับสายคนส่งแฟดคือเก่าล่ะเด้อ
2: จ้าโอเคขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับ0902927444นี่ผมสิลงไปที่ละออเดอร์จังซี่เด้อครับผู้ใดโทรเข้ามาแล้วคันผมบ่ได้รับสายสายมันซ่อนหรือสายมันบ่ว่างนะครับให้อีพออีเมลกดเรื่อยๆนะครับอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยเดี๋ยวมันสิบ่ได้ออเดอร์น้ำมู 0902927444ครับเบอร์สุขภาพดี เบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำขอบคุณแม่สุภานีทิพย์สุพรรณครับจากตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นคุณแม่สั่งกระใสเส้น1กระปุกนะนะครับแล้วก็คุณแม่ประน้อมจิตประเดิมจากน้องให้อำเภอเมืองอุดรกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมแก้วพร้อมช้อนนะครับคุณสุวิมลพันธ์ศรีดาจากน้นหวายหนองวัวซ่อนกระใสเส้น1กระปุกนะครับแม่สังว่านอาสาซอยจากว่าปีปทุมว่าปีซองดาวครับหนวดเย็น2กระปุกคุณพ่อประยุนพังดีจากอุบลรัฐกระใสเส้น1กระปุกเดี๋ยวมืออื่นได้เด้อพ่อเด้อแม่บัวไขรับสันเทียจากห้วยบงอำเภอเมืองชัยภูมิกาแฟหาบำรุงสายตา1นะครับเนาะโอ้คักแน่สวัสดีครับคุณพ่อบุญธรรมครับ
3: เออไอ้ของที่ต้องมาไว้เหมือนกันลูกบอย
0: ยังบ่ทันฮอดติพ่ออีพ่อสั่งมื้อใดหือ
3: พ่อสั่งเมื่อวานนี่ได้ได้เออสั่งเมื่อก่อนได้เมื่อวานนี่ลูกได้แล้วได้แล้ว
0: โอ้หมายถึงว่าได้ของแล้ว ครับผมพ่อบุญธรรมฟังเพียงหยังบ่มื้อเนี่ย
3: คือเป่าแฟนแฟนจริงแล้วนุ่มบอย
0: ได้เลยคิวเพียงวางพอดีเดี๋ยวลูกไส้เปิดให้เด้อแม่ไอ้พ่อเด้อ
3: ครับอันนุ่มบอยพอสิมีแนวแบ่งปันพี่น้องสู่ขู่สู่คนด้านนุ่มบอยพ่อจะบอกให้ฟัง
0: ครับพ
3: ่ออันพวกที่เพิ่นบ่มีอันทานไฟสายอยู่ให้อยู่หน้าเพิ่นทานอยู่เพิ่นบ่มีให้เพิ่นเอาแผงโซล่าเซลล์หน่อยต่อเขาก็บิดอยู่ได้ลูกเด้อบอกเพิ่นสู่ขู่สู่คนเพิ่นให้นั่นให้หน้าเด
0: ้
3: อ
0: ได้เลยแม่นบ่พ่อหมายถึงว่าตัดสายมันต่อเข้ากันได้เลยแม่นบ่
3: ว่าแผงโซล่าเซลล์อันมวนอยู่อันน้ำขอกง้ออันมวนสมการเอาแผงไว้เก็บแผงไว้แผงเก่าเก็บไว
0: ้เอาไปต่อเข้ามองได้บ่านี่พ
3: ่อมันเป็นสายแดงสายแดงเป็นสายบวกสายดำเป็นสายลบ
0: มี
3: แค่สอง
0: เอาเชื่อมเข้าหากันเลยใส่ได้เลยแม่นบ
3: ่แม่นครับเอาผมก็เอาท่านออกก็ได้เอาท่านออกแต่ว่าย้ำขึ้นกันบ่ได้อยู่คันมีท่านก็เอาท่านออกไว้ก็ผมก็ย้ำขึ้นนะครับเอาทานใส่ย้ำเว้นเท่ากับใส่แสงสว่างเที่ยวเอาครับ
0: บุ้ยมาตรฐานเลยมันบ่มีหมอเก็บแต่ว่าตอนที่มีแสงนี่คือใส่ได้เลยว่าสันเถาะแม่นบ่พ่อ
3: แม่น
0: โอเคโอเคขอบคุณพ่อบุญธรรมหลายๆที่แบ่งปันเด้อพี่น้องเฮาได้ประโยชน์หลาย
3: ผู้เฒ่ายิ่งน้ำเงี้ยน้ำซ่านก็ได้ลุงน้ำเงี้ยน้ำเงี้ยน้ำซ่านก็ได้ติดต่อใส่สายยาวลงมาจากลังคาเงี้ยเน่าใหญ่ให้เพิ่นเอาต่อจากลังคาลงมาแล้วกันให้เพิ่นตั้งวิทยุไว้นะหม่องเพิ่นนั่งก็ได้ลูก
0: เป็นต่อสายตรงเนาะพ่อเนาะเนี่ยมื้อคืนค่อยใส่ทานเนาะพ่อเนาะ
3: แม่นเวลาน้ําคืนให้เจ้าขอเอาทานเอาบ่ต้องเอาแผงออกเอาสายแผงออกให้เขาต่อสายเขาบ่ได้ย่างคืนน่ะบ่เป็นหยังดอกบ่เป็นหยังบ่ดูดกลับ
0: โอเครับทราบเด้อลูกขออย่ารับสายซ่อนเด้อ
3: บ่มครับ
0: ครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ดอกไม้ครับ
4: ครับแม่บอย
0: ครับแม่
4: แม
0: ่
4: สั่งก
0: าแฟเอาจากกองจ้ะแม่กาแฟ2ค่ะบำรุงสายตากระปุกนึงครับแม่
4: จ้า
0: เป็น 1,250 อีเมลหยังแถม
4: เอาอันสบู่ล้างหน้าด้วยจ้ะเด้อ
0: รอบนี้เป็นร่องล้างหน้าร่องเบิ่งเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
0: ได้ครับแม่ดอกไม้อยากฟังเพียงฟังล่ำก่อนได้บ่ขอได้เด้อเพียงเก่าเพียงใหม่เพียงไว้เพียงซาได้เบิด
4: เพียงไว้เพียงซาก็บ
0: ่ฟังน้ำมูเพิ่นติ
4: คือ
0: โอแอบรักโคศกเนาะได้ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกไส้เปิดต่อให้อันกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเด้อหวัดดีจ้าหวัดดีจ้า0902927444ครับมา0902927444 3สายว่างนะส่วนใครที่นะฮะอยากจะคุยหลังไมค์เฮ็ดจังได๋เบาบอยโทรช่วงเบาบอยเปิดเพลงเปิดสปอร์ตครับเท่าช่วงนั้นแต่ถ้าใครอยากคุยหน้าไมค์สดๆตรงนี้เวลานี้โทรเลยครับ0902927444ครับ0902927444อีพออีเมลทาสั่งของนะครับเศร้าไปก่อนบ่าย2เนี่ยนะฮะเอาชัวร์ๆคือเช้าก่อนเที่ยงนี่จะได้วันถัดไปครับสำหรับอีสานเฮานะครับสำหรับภาคอีสานนะโดยเฉพาะอีสานตอนบนถ้าเป็นอีสานตอนล่างอีสานใต้จังโคราชจังยังนี่อาจจะทัดไปอีกมือนึงแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ชัยภูมิแก้งสนามนางนี่ก็ได้พร้อมกันเลยนะแม่นบ่ครับสั่งมือนี่กับผมปึ๊บผมส่งออกมืออื่นก็ได้เลยแต่ก็ยังซ่าก็ทัดไปอีกมือนึงเพื่อขนส่งมลาซาส่วนสะแก้วอรัญญประเทศเนี่ยนครนายกนะครับหนองไผ่เพชรบูรณ์โซนนั้นขึ้นไปนั่นจะรอประมาณ3ถึง4วันบ้านเฮา2ถึง3นะครับถ้าภาคอื่นก็3ถึง4หรือเลทบางทีมี5นะครับเนาะส่วนภาคใต้นี้4วันประมาณ4วันนะครับส่วนกรุงเทพก็ประมาณ3วันไม่เกินนี้ได้ของเลยนะฮะ0902927444ส่งฟรีทั่วประเทศไทยกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สําหรับบํารุงสายตาก่อนค่ํารับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ําครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ําร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 0902927444

ันใจน้องมันมวนนอนกลางวันจิตพ่ออยากกินหน้าผู้จ่าตั้งเถื่อนานอนตื่นกับหุ่นหน้าเป็นพี่ชายหรืออาต่างบ่เห็นตัวแท้ฉันสิแวะมาดูตาดูหน้าพันบ่มีเวล

0: พี่กลติดเสียงงอมแงมเสียงอาแฮมน้องก็ยังพอใจแม้เข้าห้องส้วมห้องน้ำไม่เผื่อทุกยามต้องติดตัวไปเพิ่นว่าไว้ก็อยากอายเด้อล่ะอยากเข้าห้องน้ำก็จะหิวไปน้ำถอนเนาะไปเฮ็ดธุระส่วนตัวมันแล้วก่อนเปิดไว้ทั้งนอกก็ได้ดอกขอบคุณพ่อทองภูการครับจากสาสมิงวารินชำราบอุบลนวดร่อนเย็นคู่หนึ่งแม่ปรองดองแสงสุวรรณจากถาดพนมเหนือนะครับอีเมลอบอมรุ่งสายตา2กระปุก 1,300 บาทแถมนวดเย็นแม่ดอกไม้สอนวิไลครับจากสว่างแดนดินกาแฟ2บำรุงสายตา1แถมสบู่ล้างหน้านะครับได้เลยเอาตอนนี้คิวเพลงเหย้าอัดหลาดบัดนี้ว่างหันว่าคิวเพลงว่างว่าสั่นคนโทรมาวื่นวั่นวื่นวั่นของอีเมลผมเพิ่นขอผัวเขาผู้เบาข่อยไว้แม่อ้วนเนาะนะครับยายอ้วนนะครับได้ของแล้วเรียบร้อยเด้อหนุ่มบอยเด้อว่าสั่นคุณแม่อ้วนวงศรจากนาค่ำสีเมืองใหม่อุบลอีเมจโจมนะครับขอเพลงแบ่งเวลามาหาฉันบ้างนะครับส่วนคุณแม่ปรองดองแสงสุวรรณขอไว้เป็นลำลองลำล่านาฮานและกะล่าสุดวังหันอีเมมณีรัตน์ผู้ห้องใสจากรูปเล่าผู้พ่านครับขอมาโบรักสีดำเนี่ยนะผู้ใดบอกว่าคิวเพลงว่างจัดให้เต็มเต็มเลยบ่าวบ่อยว่าสันค่อยบ่อึดเพลงเปิดเพื่อนว่าเอ้ยยายฟังคีเราได้ขอเพลงบ่เนาะผมขามผมขวมผมไก่บ่เนาะสวัสดีครับแม่ฟังคี
1: สวัสดีค่ะโอ้ยเปิดเพลงที่เจอขนาดเลย
0: ที่เจออยู่เน
1: า
0: ะ
1: ข้อซก
0: จ้า
1: เฮาห้องน้ำเฮาน้ำค่ะที่เฮาหัวสิอยู่น้อยอันนี้ฮานค่ะขอบคุณเด้อขอบคุณค่ะครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์อารมณ์ดีมีฟังฟังน้ำหมูนี่กับพ่อแล้ว
0: ขอบคุณครับแม่
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อครับความรักขอบคุณความเมตตาขอบคุณความสงสารที่มอบให้กับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำรายการสดๆครับทุกวันครับกับบ่าวบอยตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงทุกวันนะครับเที่ยงถึงบ่าย2จันทร์ถึงศุกร์นี้จะเป็นน้องกุ้งนางเสาร์อาทิตย์นะครับอาจารย์ถึงศุกร์นี่น้องกุ้งนางอยู่ช่วงเที่ยงฮอดบ่าย2เสาร์อาทิตย์แล้วสิใหญ่ไป4โมงแรงฮอด6โมงแรงนะครับส่วนบ่าวดิวจะอยู่บ่าย2ถึงนะครับ6โมงเย็นในช่วงจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์เล่าสิยับขึ้นมาเที่ยงฮอด4โมงแรงนะครับเป็นจังสันว่าสันเถาไปแต่ว่าบ่าวบอยนี่อยู่หม่องเก่าเวลา8โมงเช้าฮอดนะครับ6โมงแรงส่วนช่วง6โมงเย็นผู้ใดอยากฟังนะครับนิยายอยากฟังนิทานนะครับมือปราบ10แผ่นดินนี่โอ้คักแน่นะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของนะครับทุ่มครึ่งก็เป็นนิทานลีลาวดี2ทุ่มนะครับเพชรพระอุมา6โมงเช้าเป็นเทศแหล่แล้วก็7โมงครึ่งเป็นละครเล็บครุฑนะครับ
2: สวัสดีแจ้งบอย
0: สวัสดีครับคุณแม่สุนาสารคามน้ำไม่ต้อง 250,000 มาจังไหนจ๊ะ
2: ไปขอฟังเพลงนะลูก
0: เอาเพลงหยังครับแม่
2: แอดรักโค
0: ศกเอาหัวก็เปิดจบไปเดี๋ยวนี้แม่อีแม่ไปอยู่ไสมาเปิดจบเดี๋ยวนี้เพลงนี่ก็ยังเปิดข้ออยู่เนี่ย
2: เพลงน้ำใหม่แม่ทั้งที่นั่นล่ะ
0: จ้าจ้าโอเคครับแม่อีเมลผมตุกขมะได้นี่เนาะสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบันสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: อยากสั่งยาเนี่ยจ้า
0: ได้ตัวครับเอาอย่างแน
4: ่กาแฟกาแฟ
3: เอากาแฟจ้าพ่อจ้าก
0: าแฟเอาจากกองครับ
3: จากกอง
4: เอาอันกองหนึ่งสักก้อน
3: กองหนึ่งจ้าก
0: องหนึ่ง

0: น่าจะรวยจังหวัดอุบล นะครับ
1: จ้า
0: จ้าจ้าเดี๋ยวจัดส่งให้เบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้นะจ้า
1: จ
0: ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้านะครับมันมาเครื่องโอนสายเสียงสัญญาณเลยกวนกันคุณแม่บัวพันธ์โทรใหม่ด้วยครับแม่บัวพันธ์นามกุลครับแม่บัวพันธ์นามกุลคุณแม่โทรใหม่แล้วก็เบอร์ที่ลงท้าย7595น่าจะเป็นแม่บัวพันธ์นะ7595แล้วก็เบอร์6413นะครับ6413กับโทรใหม่เด้อครับเด้อนี่ล่ะสายต่ำกันย่ำทั่วเออใจตรงกันคักแน่เด้ย่ำว่างกะว่างจังสี่แล้วสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนคำบ่าวบ่อยครับ
2: แน่ฮะเดี๋ยว
0: แม่บุญมี
2: เฮ้ยอ
3: ัน
0: ครับ
3: แม่บุญมีอำนาจเด้อนี
0: ่แม่บุญมีอำนาจแต่ว่าอยู่สกลเน
3: า
0: ะ
3: ยายายสั่ง3มื้อแล้วคือนานฮอด
0: แท้3มื้อถ้าเป็นย่ามื้อแรงสั่งมื้อสั่งบ่ต้องนับ3ครับก็ให้นับใหม่วัน
3: บ่หรือว่าหรือว่าสั่งสิโทสั่งช่วงตนบ่ทันเฮียงดอก
0: บ่เดี๋ยวๆลูกเบิ่งให้เด้อแม่บุญมีอำนาจอีแม่สั่งเป็นหยังไปครับ
3: อันนั้นน่ะอันยานวดซองกระปุก
0: นวดสูตรร้อนกับเย็นบ่แม่มันตกหล่นบ่เน
3: า
0: ะออเดอร์มันหลายช่วงนี้เดี๋ยวลูกเบิ่งให้เด้อนวดร้อน1เย็น1กระปุก300บาทนี่บ่
3: จ้า
0: เออท่าน3มื้อบ่ท่านได้รับนี่นะแสดงว่าสิตกหล่นเด้อเพราะว่าของอีแม่มัน
3: ตกหล่นแล้วยายคิดว่าอยู่เดียวนี่
0: เพราะว่าของแม่บุญมีนี่อยู่ใกล้ๆนึงแม่ปกติแม่สั่งมื้อนี้มื้ออื่นอีแม่สิได้โหลดเนาะแม่เนาะ
3: จะเก่า1มื้ออื่นได้โหลด
0: เออตําไมผัดบ่มีบัดนี่เดี๋ยวเด้อแม่บุญมีแม่บุญมีอํานาจคุณแม่สั่งกับหนุ่มดิวตอนเย็นครับตอนเย็นน่าจะได้วันนี้แหละเดี๋ยวลูกตามให้มันมีในออเดอร์อยู่แต่ว่าเดี๋ยวลูกเช็คก่อนว่ามันจะตกหล่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลูกเช็คให้อีแม่ฟังวิทยุอยู่เป็นบ
3: ่ฟังอยู่
0: เดี๋ยวเดี๋ยวลูกสิประกาศออกวิทยุ
3: มันตกหล่นก็ส่งมาใหม
0: ่เด้อคันมันตกหล่นลูกสิส่งให้อีแม่ใหม่เด้ออีแม่รอฟังประกาศเด้อผมให้น้องเขาเช็คหลังบ้านให้ทีนึงเด้อลูกขออนุญาตรับสายซ่อนก่อนนะแม่บุญมีเด้อ
3: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่เพียงใจครับ
4: คร
0: ับ ครับแม่
4: ฟังยาบำรุงสายตาหน่อยคร
0: ับ บำรุงสายตาคุณแม่เอากี่กระปุกจ้า
4: 3กระปุกครับ
0: 3กระปุก 1,800 บาทของขวัญชิ้นใหญ่รับเป็นอะไรดีครับแม่
4: กาแฟ1กล่องครับ
0: โอเคจัดไปให้เลยคืออารมณ์ดีแต่เศร้าแท้เนาะอีแม่ผมเสียงหวานจ่อยๆแท้เน
4: าะอ้าววันพระนะครับ
0: โอ้วัน
4: จะให้ฝากลายนะ
0: วันพระต้องวันพระต้องใจดีเนาะแม่เพียงใจเนาะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะ
4: ขอฟังเพลงหน่อยไม่ได้เหรอ
0: ได้เลยครับแม่ฟังเพลงอะไรจ้าแจ้งชื่อเพลงได้เลย
4: เออจะฟังอันปากปากไม
0: ่ปากว่าไม่แต่ใจรักนะ
4: ครับ
0: โอเคครับแม่เดี๋ยวลูกชายเปิดให้รอคิวหน่อยนะครับ
4: คร
0: ับสวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์7595น่าจะเป็นเบอร์ของเดี๋ยวนะผมเบิ่งก่อนเด้อครับเดี๋ยวอีพอโทรเข้าใหม่เด้อครับพอสวรรค์ขาวดีจากพ้นสูงแม่บัวพันธ์ครับแม่บัวพันธ์แม่บัวพันธ์นำกุลจากนนท์ไหวหนองวัวซอต่ำมูอีพอบัวพอสวรรค์ขาวดีโทรใหม่นะครับเบอร์ลงท้าย6413โอ้แม่บุญมีอำนาจคุยแล้วเอาสายเขากระดอกกระเดียเอาทั้งหน้าไม่ทั้งหลังไม่ต่ำกันมาบัดเนี่ยยาวสันตัวพี่น้องขอไว้หลายเดี๋ยวสิใส่นี้บ่แล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรับก่อนสันเนาะสวัสดีครับพ่อสวรรค์ครับ
5: อันบ่อยพ่อได้รับไปได้ของหวานนี
0: ่เรียบร้อยครบถ้วนกระบวนความแล้วพ่อเนาะ
5: ครับ
0: ครับอีพ
5: ่
0: อเอาเพียงหยังล่ะพ่อคิ้วยาวในจักหน่อยเด้ออีพ่อเอาเพียงหยัง
5: เออเอาอันเอาเพชรโพธารามนะ
0: เพชรโพธารามเพียงหยังครับ
5: สุโขทัยระทม
0: สุโขทัยระทมได้ครับพอรอคิวนะครับประมาณ 5-6 คิวนะครับผมหวัดดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาผัวเขาผู้เบาคอยว่าสั่นงานเพลงมวลๆฝากต้อนกันไปครับ

คนเขาสิอิจฉาหรือเขาสิสมน้ำหน้ากับบ่จักแล้วล่ะเมียไอ้สิขาเอาเพิ่นว่าเฮ้ยตั้งแต่เมียผู้เดียวก็ยังควบคุมยากอยู่ดูแลบริหารจัดการยากอยู่สัวมี2มี3มาในห่วยสิเป็นแนวใดวะอันผู้กระเจ้ามีหลายๆกระเจ้าคือบริหารจัดการใดวะอันนี้ผู้เดียวนี่ก็ห้อยหาลังเทือกกับเว้าน้ำใดหาลังเทือกกับเว้าน้ำยากคือกันได้นี่เนาะไปสะเดือลาอย่ามาคือต่ออายมันเหลือแต่ใจตัวอายเขาเอาไปแล้วคนมีมากมายผู้ชายเอาไว้เฮ็ดแนวตัวอายเขาเอาไปแล้วอยากได้แนวเจ้ามาช้าไปไอ้สิเตือนด้วยความหวังดีเด้อล่ะตั้งแต่อิรักอิหร่านหรือสหรัฐอเมริกาที่เขาลบกันอยู่หันมันก็ยังบ่สู่อียูเฮือนได้เดี๋ยวนี้ ประเภทเล็กนี่บ่มีพลาดเป้านักแม่นปืนทีมซาดนี่เอิ้นคู่บาพุ่นเด้อย่าด่อเด่นได้อย่าด่อเด่นได้ไอ้ยังอยากมีลมหายใจยืนยาวอยู่ มักก็อดเอาซะก่อนเนาะล่ะเนาะซาดหน้าค่อยว่ากันซะซาดนี่ให้ไอ้ใส่ชีวิตซะเถาะจะเป็นคักแน่ย่านเซนติบ้าบ่อยว่าสันบ่อยอยากมีอายุยืนยาวซื้อๆสันได้เดี๋ยวเนี่ย แบ่งเวลาไปหาฉันบ้างปิดเบรกครับกับงานเพลงที่ขอไว้ตามคิวนะครับคิวที่เหลือบอกว่าสิเป็นล่ำลองล่ำล่านาฮันโลโบลักสีดำนะครับปากว่าไม่แต่ใจรักนะครับต่างๆนะครับเดี๋ยวคอยกลับมายาวต่อในช่วงต่อไปครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพรามบวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóc khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหั่นละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่น้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ๆถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเถื่อนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้ะ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊กบ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย

0: ครับบ้านศูนย์ไวก้อนคำครับ
1: มีสร้างสินค้าเพิ่น
0: สร้างได้เลยครับผมสร้างได้เลย
1: สิสร้างอันยาบำรุงสายตา1กระปุก
0: บำรุงสายตา1กระปุกราคา650บาทครับพ
1: ่อแล้วกาแฟอีก2กล่อง
0: กาแฟ2กล่องบำรุงสายตา1กระปุกเป็น 1,250 พี่พ่อหยังแถม
1: 1,250
0: ครับผม
1: ว่าเดี๋ยวได้น้ำมันเขียวนะแถม
0: น้ำมันเขียวนะพ่อเนาะ
1: แมน
0: ได้ครับลูกขอซื้อที่อยู่คุณพ่อแน่ส่งคุณพ่ออย่างครับ
1: อันเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเบาอีกเนี่ยขออันรูปกุ้งนั่งเป็นมานั่มจักแผ่นในนั่นละครับโตนั่นละ
0: ได้ครับพ่อครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้เอาเป็นรูปน้ำนะแถมน้ำมันเขียวขอรูปนะครับ
1: แมนอันที่อยู่พ่อบ้านน้องเมก
0: เดี๋ยวได้ครับเด้อคุณพ่อซื้อไว้จังไหนครับ
1: มันพ่อแก้ว
0: พ่อแก้วน้ำสกุล
1: พระแก้ว
0: ฮะ
1: วะปะแก้วว
0: ะปะแก้วน้ำสกุลวะปะแก้วเนาะวะแหวนสละปอปลาสละอานี่เนาะ
1: ครับครับครับ
0: พ่อแก้ววะปะแก้ววะเลขที่เท่าไรพ่อ
1: บ้านเลขที่19หมู่6
0: 19หมู่6ตำบล
1: กุดดู
0: ตำบลกุดดูเนาะพ่อเนาะ
1: แม่นนท์สังหนองบัวลำพู
0: อำเภอนนท์สังจังหวัดหนองบัวลำพูเนาะพ่อแก้วเนาะได้ครับมื้อนี
1: ้ขอมูลข้อมูลเก่าบ่มีที่สั่งมากินหลายรอบบ่ได
0: ้อ๋อครับพี่พ่อเปลี่ยนเบอร์บ่หรือว่าเป็นเบอร์เก่า
1: เบอร์เก่านี่ล่ะลงท้ายยังล่ะ64 4นี่ล่ะ082 26 26 82นี่ล่ะ
0: 6646ครับเบอร์พ่อลงท้าย6646
1: แมน
0: โอเคครับพ่อครับขอบคุณครับพ่อแก้วพ่อแก้ววะปะแก้วเนาะโอเคเนาะ
1: ครับ
0: ครับครับพ่อครับขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับเดี๋ยวแจ้งน้องคงนั่งให้เด้อ
1: เดี๋ยวขอฟังเพลงคงนั่งน้ำได้เด
0: ้อเพลงอย่างพ่อ
1: เดี๋ยวเพื่อนไทยเพิ่งเสื่องเพื่อนนั่นแม่หมอไผ่พ่อพันน้ำแสงได้เด้อ
0: ครับขันบ่ท่านกัดไอเดี๋ยวเป็นรอบใหม่เนาะพ่อเนาะ
1: ครับครับครับหมอไผ่พ่อทำดีน้ำหมอไผ่พ่อฟักดีน้ำ
0: ครับผมครับผมขอบคุณครับพ่อ
1: พิเศษน้องกำนันเด้อว่าพอเจ้ามอบให้มาเถิน
0: ครับผมได้ครับ
1: เอาขอบคุณในหลายล่ะ
0: ครับขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
2: ครับอยากได้กาแฟจัด4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทครับผม
2: ครับ
0: ครับผมเอาอย่างแถมครับ
2: ขออันนวดเย็นล่องบน
0: หนวดเย็นเนาะอีพ่อเนาะลูกขอซื้อที่อยู่ในส่งคุณพ่ออย่างครับ
2: คุณพ่อวิเชียนสิงห์ลบ
0: พ่ออย่างเกาะ
2: วิเชียน
0: พ่อวิเชียนนามสกุล
2: ชัยลบ
0: ชัยลบบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่ค่ะ8144
0: 8144หมู่ที
2: ่หมู่ที่6
0: หมู่6ตำบล
2: ตำบลแวง
0: ตำบลแวงอำเภอ
2: สว่างแดนดิน
0: สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนาะเบอร์โทรกับติดต่ออีพ่อเบอร์นี้เนาะครับเนาะ
2: ครับครับ
0: ครับพ่อเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับลูกขออย่ารับสายสอนเด
2: ้อครับ
0: ครับไอคอนทำครับ
3: ครับผมอยากถามเรื่องอันสมุนไพรบำรุงสายตา
0: ครับกระปุกละ650บาทครับตาบำรุงสายตาครับ
3: กระปุกหนึ่งมันมีจักร
0: มี30เม็ดครับตาครับ
3: โอ้ครับ
0: คุณตาสนใจบ่
3: มี30เม็ดนมบ่ได้ว่า6เรียกว่า60เม็ดซะแล้วคือขายแพงเด
0: ้ออ๋อบ่ขายแพงก็ขายซ้ํานี่แหละครับเพราะเอาประสิทธิภาพเพราะเอาคุณภาพมันอันนี้ยี่ห้ออื่นเขามีแต่ขายเป็นพันกว่าเบิดครับว่าลุงสายตานั่นนี่ขายถือก็มูแล้ว
3: เนาะครับกระปุกนึง650บาท
0: ครับผม
3: ครับอยากกระชัย1,000บาทบ่ได้บ่ครับ
0: ได้ครับแต่ว่าจะบ่ได้ของแถมถ้าเป็นลดราคาล่ะจะบ่ได้ของแถม
3: ถ้าบ่ได้ของแถมก็ยาว
0: ครับผม
3: เป็นได้ของแถมก็ยาวก
0: ็ได้ครับ
3: ก็จะได
0: ้ส่งคุณพ่อหยังครับลูกขอซื้อที่อยู่คุณพ่อแน
3: ่คุณพ่อสมทีกลุ่มเป้า
0: พ่อสมทีนามสกุลอะไรนะครับ
3: กลุ่มเป้าครับ
0: ตุ่มบ่ต่อเต้าบ
3: ่อ่ะตุ่มปอปลาสระอุมอม้าไม่เอก
0: ปุ่มเป้า
3: ครับ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ่อ
3: บ้านเลขที่41
0: 41หมู่ที
3: ่หมู่14ตำบลก้านเหลือง
0: ตำบลก้านเหลืองอำเภอ
3: นาแก
0: ตำบลก้านเหลืองซื่อๆนี่นะพ่อเนาะ
3: ตำบลก้านเหลืองคันโรงพยาบาลกับบ้านเดินข้ามนั่นแหละครับ
0: ครับผมอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะพ่อเนาะ
3: ครับ
0: ครับเป็นยอด 1,000 นะครับพ่อนะ
3: ครับ
0: ครับลดราคา100บาทได้ส่วนลดบริของแถมด้วยพ่อเด้อขอบคุณพ่อ
3: เอาสบู่ล้างหน้ากับสบู่อันนั้นมันสองก้อนมันจักบาทครับ
0: ล้างหน้ากับถูตัวคู่หนึ่งมัน150บาทครับก็จะเป็น 1,150 เอาไปน้ำเลยบ่ครับหรือจังได
3: เอามาฟังลูก
0: ครับครับผมครับผมพ่อขอบคุณมากครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับ
3: ครับ
0: ครับสวัสดีครับพ่อ
3: เปิดเพลงตอนนั้นได้ลูกเด้อ
0: พี่พ่อเพลงอย่างครับ
3: เพลงฮักบ่เศร้าของสปอลาวของทองคำเนี่ย
0: ครับผม
3: ได้ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
4: หอดแต่เรื่องค่ะ
0: หอดแล้วนะแม่เนาะได้ครบอยู่เนาะครับ
4: หอดเลยหอดนะค่ะครบอยู่ค่ะ
0: ครับแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆครับ
4: ค่ะอันโอ้ยจะเป็นไหวอยู่ตัวอันมาตำบลไปก่อนสั่งได้เลี้ยวอยู่ได้ค่ะ
0: ครับแม่ขอบคุณหลายๆนะ
4: ครับถึงว่าก็อันนี้กันมื้ออื่นสิได้กินค่ะมาแล้งก็สิบ่ทันกินดอกนี่จังไดล่ะอดบ่ได้ได้ล่ะ
0: ค่ะโอเคครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
4: ั
0: สดีครับ
5: นั่นฮัลโหล
0: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไพ่ก่อนครับครับ
5: อันเลี้ยงยากระจายเส้นกับพุงละ400แม่นบ่
0: 450บาทครับ
5: 450ติ
0: ครับผม
5: โอ้บาทนี่ได้ได้กาแฟที่2,000บ
0: ่ครับซีกล่อง 1,000 บาทครับยาย
5: ตอนนี้ยากระจายเส้นกับพุงละ400
0: กับไซส์เต็มกับปุ๊กละ450ครับ
5: โอ้โห2ปุ๊ก
0: กับไซส์เส้นเอาจักกับปุ๊กครับยาย
5: 2
0: เอากับไซส์เส้น2เอากาแฟ4บ่ครับ
5: จ้าเป็นเท่าไหร่บัดนี
0: ้เป็น 1,900 บาทครับยายครับ
5: เออก็สิพอ 2,000 แล้วมีของแถมด้วยบ่พอ 2,000
0: มีครับคุณยายยายอยากได้อันใด
5: ฮะ
0: ยายอยากได้อันใดครับ
5: เอายานวดแถมได้ป่ะจ้า
0: ได้ครับถ้ายานวดได้2อันครับยาย
5: เอาสูตรเย็นบ่ตา
0: เอานวดเย็น2กระปุกบ่ของแถม
5: เอาละเอาทองกระพวกสูตรเย็น
0: ได้ครับขอซื้อที่อยู่คุณยายนะครับส่งคุณยายอะไรครับ
5: คุณยายเขี่ยมโพชนิกร
0: ยายเขี่ยมนามสกุลอะไรนะครับ
5: โพชนิกร
0: โพชนิกร
5: บ้านคำคอหมู่8
0: บ้านคำคอหมู่8บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม
5: ่46
0: 46หมู่8เน
5: า
0: ะ
5: ตำบลหัวนาคำอำเภอศรีธาต
0: ุตำบลหัวนาคำอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเนาะแม่เน
5: า
0: ะ
5: จ
0: ้
5: า
0: จ้าจ้าของแม่จะเป็นครับ
5: มือใดสิมาฮอด
0: ส่งออกมืออื่นของอีแม่มื้อนี้บ่ทันรอบนะฮะส่งออกมืออื่นจะฮอดแม่มื้อฮู้เด้อ
5: จังหวัดที่ได้อยู่บ้านนะ
0: มื้อฮื้อครับมื้อฮื้อคอยจะฮอดอีแม่เด้อไม่เคี่ยม
5: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีครับแม
5: ่ถ้าบ่ได้ไว้เนาะใส่เบื้อบ้านนี่ 2,000 พุ่นเด้อ 1,000 เท่าใดก็บ่ได้
0: 1,900 ครับ
5: เออ 1,900 1,900 ซะเออ 1,900 ให้หนูไปไว
0: ้ครับผมขอบคุณครับแม่แล้วครับแม่สายมันหลุดไปซื้อบังหันครับ
6: เจ้อันแม่หลุดว่ามันอันสิบ่มียาเพียงแม่แม่บ่อยบาดนี้โอ้ยแม่บ่อยากขาดเลยจะมีดีขาดหลายบาดนี้อันแม่ก็อันโฆษณาให้หลายคนบ้านแม่กินหลายเดี๋ยวนี้บ่อย
0: ครับแม่ครับคุณบอกไฟหลายอยู่แม่คุณบอกไฟโทรมาสั่งหลายอยู
6: ่คุณบอกไฟกะหลายอันชุมพ้นกะหลายเนาะ
0: ครับ
6: ตามแม่ฟังแม่ฟังตลอดดิบ่อย
0: ตาแม่
6: แต่ว่าปากจักย
0: าบันนี้น้ำตาล
6: บันนี้ผู้ใด
0: น้ำตาลแม่จากร้อย
6: ผู้ใดกินจะไหมแม่กับหูนะ
0: จ้า
6: เอ้ย อันน้ำตาลแม่ร้อยเก้าสิบเขามาตรวจเลือดยาเลือดสิบเกตบัดนี้แม่ไปตรวจรุ่นบ่มีจัดเม็ดบ่อย
0: เอ้ยเอาดีใจน้ำได้แม่เด้อ
6: โอ้ยฉันดีดีดีค่ะอันไขมันกับมืดแม่บ่อยก็แม่ฉีดติดตาม
0: ครับ
6: เอออันจำนี่ด้วยลูกหลานแม่ลูกหลานหลาย
0: จ้าแม่จ้า
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เอาอันจ้า
1: จ้า
0: เอายาตากล้องนึงแล้วก็กับกาแฟ2เด้อ
1: ยาตา1กาแฟ 2,250 บาทอีแม่หยังแถม
0: ใช่ไหนหยังวะ
1: สบู่น่ะมันนวดเหยื่อผ้าถุงผ้าขนหนู
0: เอายานวดเอายานวด
1: นวดร้อนหรือเย็นแม่
0: เอายานวดจะเอายานวดยานวด
1: สูตรร้อนหรือเย็น
0: ยานวดร้อนให้เย็นกว่า
2: ตอนนั้นเย็นตอนนั้นเย็น
0: อันเรื่องเหลืองว่าสั่นเพิ่นว่าม
1: ันมีสีขาวสูตรเย็นสีดำสูตรร้อนครับ
0: โอ้สีขาวสีขาวสีขาว
1: ครับผมนวดเย็นเนาะครับเนาะของแม่พันธุ์ภูสมยานี่เนาะ
0: จ้ะจ้ะ
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ไอ้บ่ทันรอบมื้อนี้ส่งออกมื้ออื่นฮอดลูกค้ามื้อนี้ได้ครับเด้อ
0: จ
1: ้า
0: สวัสดีคร
1: ับ หลายๆครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: นุ่มบอยบ่จ้าน
3: ุ่มบอยครับ
0: อยากสั่งอันยาน้ำนุ่มบอยจ้ะ
3: ได้ครับเอาอย่างแน่ครับแม่
0: เอายาตากล่อง
3: ยาตากล่อง
0: ยาตากล่องจ้ากาแฟกล่องนึง
3: กาแฟกล่องนึงเป็น 1,000 พอดีแม่ได้ของแถม1ชิ้นนี่แม่เอาอย่างดีครับ
0: มีของแถมบ่
3: มีของแถมมีสบู่มีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูหรือแต่งยางครับ
0: จ้าเอาน้ำมันนวดสูตรฮ้อนได้บ
3: ่ได้ครับแถมนวดร้อนนะแม่เนาะ
0: จ้าจ้า
3: ขอซื้อที่อยู่คุณแม่ยังครับส่งคุณแม่ยังครับ
0: เคยสั่งอยู่ได้ล่ะสั่งมากินแล้วรอบนึง
3: บ่แม่สั่งน้ำกุ้งนั่งหรือสั่งน้ำนองดิว
0: สั่งน้ำนองดิวบ่
3: เบอร์เก่า
0: คือมีผู้ชายได้ล่ะอันคอยโทรรอบก่อนอันคือแม่ประมงจ้ะแม่ประมง
3: แม่ประมงนามสกุล
0: สุมังคเศษค่ะ
3: สุมังคเศษป่ะแม
0: ่จ้า
3: สุมังคเศษครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม
0: ่169/4 หมู่ 10
3: หนึ่งหกเก้าทับสี่หมู่สิบตำบล
0: นาม่อง
3: ตำบลนาม่องอำเภอ
0: กุดบาก
3: อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครนะแม่
0: จังหว
3: ั
0: ดสกลนครจ้า
3: ครับเศรษฐีนี่บอกครับสอทานกะลั่นนี่บอก
0: เศรษฐขยะจ้ะเศรษฐขยะ
3: เอาเศรษฐขยะ
0: สระเอสอสลาสอฤาษีจ้า
3: โอ้สระเอสอสลาสอฤาษีธรรมดานะแม่เนาะ
0: จ้าจ้าจ้า
3: อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครนะแม่เนาะ
0: จ้า
3: ครับผมโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับแม่ประมงครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับแม่สวัสดีครับครับเที่ยง
4: ค่ะจะถามว่าสบู่ขายที่ไหนขายกิโลหรือขายที่ไหน
3: ก้อนละ75 บาทครับสูตรอาบน้ำสูตรล้างหน้า85แม่ถ้าซื้อกู้กับสินค้าอื่นก้อนหนึ่งสองก้อนก็ส่งฟรีแต่ถ้าซื้อเฉพาะสบู่ต้องซื้อเป็นโหลก็จะส่งฟรีครับแต่ถ้า
4: โหลเท่าไหร่โหลเท่าไหร
3: ่มันแม่กันแล้วแต่แม่ว่าสิเอาแม่สิเอาอันอาบน้ำหรือล้างหนังสินะหรือสิเอาค่ากัน
4: อย่างใดทั้งสองอย่าง
3: ทั้งสองอย่างอย่างละเครื่องโหลสิบ่
4: จ้าคิดว่าโหลเท่าไหร่ค่ะ
3: เดี๋ยวลูกคิดเงินให้เด้อ910บวกกับ450บวก510เท่ากับ960บาทครับแม่โลนึง
4: โลนึงย่างละครึ่งโล
3: ย่างละครึ่งโลครับแม่ครับ
4: อยากเห็นก่อนสบู่ได้ไหนนั่ง
3: อยู่ในเฟซบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
4: จ้า
3: ครับ
4: เอา2อย่างเป็นครึ่งโลย่างละ3ก่อนได้บ่ฮะ
3: ได้แต่ว่าจะได้เสียค่าส่ง50บาทได้เน
4: า
3: ะส่งบวกค่าส่ง50บาทนะแม่เน
4: า
3: ะ
4: เป็นทั้งใดทั้งร่วมทั้งหมด
3: อย่าเด้อเดี๋ยวลูกคิดให้เด้อครับเด้อมันบ่ได้คำนวณไว้75คูณ3 225บวก85บวก85บวก85บวก50เป็น530บาทครับผม
4: จ้า
3: ครับผมเอาอันนี้เนาะ
4: ได้ไม่ได้ฮะประมาณมื้อใดค่ะ
3: ห้องบ่รู้ว่ามื้อนี้ท่านรอบบ่ถ้าบ่ท่านรอบมื้อนี้ส่งออกมื้ออื่นก็สิฮอดแม่มื้อฮือครับ
4: จ้าๆส่งออกมื้ออื่นก็ได้ค่ะมันฮอดมื้อ
3: ครับครับครับครับแม่ครับ530บาทได้ครับเด้อ
4: จ้า
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
3: ครับครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้าได้รับเด้ออาญาเด้อ
3: ครับแม่วิไล
5: จ้ากินแบบใดฮะ
3: แม่สั่งไปเป็นอีหยังเ
5: เป็นอันว่าแม่เป็นซองหรือเป็นยังเป็นกล่องสองกล่องนะนะ
3: กาแฟกาแฟแม่ส่งกับน้ำฮ้อนกินเด้อ
5: บ่ยำเศร้าบ
3: ่ครับยำมือเศร้ายำใบยังสิก็กินได้ครับมันเป็นกาแฟคาเฟอีนตำกินยำใดก็นอนหลับดีคือเก่า
5: บ
3: ่จ้า
5: จ้าวัดดีจ้า
3: วัดดีจ้า
4: ก้อนคำบ
3: ่ก้อนคำจ้า
4: ว้าวน้ำยาอีเด้อจ้ายาช่างยา
3: ได้ครับ
4: เอายาหยัง
6: จากกาแฟแก้เจ็บแขนจ
4: ุ๊บเอากาแฟแก้เจ็บแขนจุ๊บเจ็บขา
3: จากกาแฟ1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทถ้าซื้อ4กล่อง 1,000 ก็มีของแถมครับ
4: 4กล่อง 1,000 มีของแถม
6: บ่เอาอันนั้นอันที่เอาอันนั้นน่ะก็ใส่เส้นนําอันนึง
4: ก็ใส่เส้นนําบ่ล่ะเว้า
6: เอาน
4: ี่2
6: กล้อง
4: เอาอย่าง2กล้อง
6: บ่กล้องนึงน่ะก็ใส่เส้น
4: ก็ใส่เส้นกล้องนึงเอากาแฟ2กล้อง
3: ครับเป็น 1,000 กับ50บาทเอาอะไรแถมครับมีสบู่มีน้ํามันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟ
4: เอาน้ํามันนวดโดยเวเอาน้ํามันนวดค่ะ
3: สุดร้อนหรือเย็นครับ
4: เอาร้อนหรือเย็นแล้วตอนไหนจะถึงคะนี่
3: แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยครับส่งออกพรุ่งนี้ถึงลูกค้าวันมะรืนครับ
4: โอ้ยายสร้อยโคตรหานาม
3: ยายสร้อยนามสกุลโคตรหานามบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: บ้านเลขที่เท่าไหร่พี่83หมู่3
3: 83หมู่3ตำบล
4: แม่ตะท่มบ้านหนองสะพัง
3: ตำบลอะไรนะอ
4: ำเภอโคกศรีสุพรรณ
3: แม่นาทุ่มนะครับ
4: จ้า
6: เป็นเท่าไหร่อ
3: ำเภอโคกศรีสุพรรณสกลนครนะ
4: โคกศรีสุพรรณค่ะจังหวัดสกลนคร
3: อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครอ
4: ันอยากใส่เส้นได้กินเท่าไหร่จ้ายายให้ถาม
3: หลังอาหารเช้า2เม็ดหลังอาหารเย็น2เม็ดนะครับ
4: ใคร
6: ต้นข้าว
4: กินหลัง
3: หลังอาหารครับจะใส่เส้นหลังอาหารนะ
4: เข้าใจแล้วค่ะ
3: จ้าโอเคครับผมส่งออกวันพรุ่งนี้ถึงลูกค้าวันมะรืนนะครับ
4: เป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงินยายถาม
3: 1,000 กับ50บาทครับ
4: 1,000กับ50บาทเอายานวดใช่มั้ยคุณยาย
3: ของแถม
4: ยานวดค่ะของแถม
3: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
4: ค่ะค่ะโอเคค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะค่ะ
7: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไพก้อนคำครับ
8: สวัสดีจ้า
7: จ้า
8: อันช่างสบู่ได้จ้า
7: สบู่เอาสูตรได้แน่ครับคุณพี
8: ่คุณแม่ช้ายายพี่ถอ
7: เออคุณแม่ติโอคุณแม
8: ่อันสบู่อันล้างนานสีชมพูนะจ้า8ก้อน
7: สบู่ล้างหน้า8ก้อนครับ
8: สบู่ทูตัว4ก้อนเป็นโล1จ้า
7: สบู่ทูตัว4ก้อนเป็นโล1ได้ครับแม่ครับแม่รัชนีรีออดนี่เนาะ
8: จ้าจักบาทจ้านี
7: ่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวลูกคำนวณให้ก่อนเอาแต่สบู่ตีรอบนี่
8: จ้า
7: เอาแต่สบู่เพียวๆ เดี๋ยวนะครับสบู่ล้างหน้านี่8เนาะอาบน้ํา4เนาะ
8: ค่ะ
7: สีเหลือง4สีชมพู8นะครับเดี๋ยวเด้ออีเมลใส่แล้วถูกมันบ่สีชมพูอ่ะ
8: บ่อันสีชมพูน่ะมันกะเอาทูตัวได้บ่แม่นบ
7: ่ทูได้ครับ
8: จ้าๆมันหอมแม่นสีเหลืองมันบ่มีกลิ่น
7: ป๊าแต่เกาสีเหลืองได้ครับหอมน่ะ
8: สีชมพูหอมกว่า
7: โอ้แสดงว่าหอมคนละแบบ
8: จ้
7: า980บาทครับแม
8: ่มีแน่ตื่มอยู่บ่บัดนี
7: ้ได้ครับขาดอยู่20บาทนึงตื่มให้อีแม่อยากได้หยังตื่ม
8: แต่ว่าเสือหายมื้อนั้นงามๆแม่นสีแดง
7: เอออยากได้เสืออ
8: ยากได้สีเขียวได้บ
7: ่ได้ครับเสือสีเขียว
8: 39หั่นเด้อเสือให้พ่อใส่บัดนี
7: ้ได้ครับสีเขียวเหนียวซับเนาะครับแม่รัชนีรีออดเนาะ
8: จ้า
7: จ้าแม่เอาลูกไส้จัดส่งให้ครับแม่รัชนีขอบคุณหลายๆครับแม
8: ่ขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะเอ้าขอบคุณอีพออีเมลหลายๆนี่แหละสุขภาพดีเสียงว่ามันผู้สาวซ้ำหน่อยอีเมลว่าโอ้ยอย่าเอื่นเอื่อยท้อเอื่นเมซ่าเพิ่นว่าเนาะนะฮะขันเอื่นเอื่อยก็อยากอายเว้ยว่าสั่นนะสิแม่นรุ่นลูกรุ่นหลานพุ่นละเนาะนุ่มบ่อยก็ได้0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันได้เลยเพียงยังใส่หนีว่าท่านแล้วอยู่เด้ได้ครับคิวเพียงยาวยาวมือนี่นะครับสวัสดีครับคุณแม่หนูพิษครับ
9: อันแม่ว่าพี่ถามว่าแม่เสียว่าแม่สร้างมือนั้นแม่สร้างยาไอ้กระใสเสร็จแม่นบ่
7: จ้า
9: ว่านี่แม่เลยว่าอยากได้กาแฟ2กล่อง
7: จ้า
9: เป็นเงิน 1,050 บาทได้บ่
7: มันคนละมือมันก็บ่ได้แหละครับแม่อีแม่สั่งไปแล้วบ่
9: แม่สั่งบ่แม่นว่าสิมาส่ง มันมีหอดบ่เคือยากระไสสิ่น
7: นี่แม่คือว่าสั่งพร้อมกันนี่แม่ผม
9: ยังบ่ทันเงินมาบ่ทัน
7: นั่นแล้วนั่นแล้วมันก็เลยนะครับเสียโอกาสในการได้ของแถมได้บัตรนี่

0: เออเดี๋ยวลูกเบิ่งให้แป๊บนึงแม่หนูผิดหนูล่าแม่สั่งวันศุกร์ครับวันศุกร์ตอนเย็นวันศุกร์ตอนเย็นน่าจะถึงวันนี้แหละครับแม่เพราะว่าส่งออกเมื่อวานนี้น่าจะถึงวันนี
1: ้วันนี้แม่สิไปร่วมในการสั่งกาแฟเปิด
0: ไปคนละจังหวะกันมันบ่ได้เด้แม่มันเป็นระบบบริษัทมันบ่คือเขาจะคำนวณจากยอดถ้าถึงพันเขาค่อยแถมสิแม่พนักงานก็ได้เฮ็ดจังได๋เนาะอีแม่ผมลูกคืออยากให้แต่เนาะเที่ยวนาต้องสร้างพร้อมกันอีแม่ค่อยสิได
1: ้กันสมมุติว่า
0: ว่าจังได
1: ๋อัน
0: คือบ่เอากาแฟ4กองโลด
1: ต
0: ื่มอีก400นึงแม่แล้วก็ได้น้ำมันนวดแถมพร้อมได้กาแฟเพิ่มอีก2กอง
1: เอากาแฟได้แล้วก็ลูก
0: 4กองพันแม่เพิ่มกาแฟอีก2กองเพิ่มเงินอีก400นะแล้วก็ได้น้ำมันนวดพร้อม
1: สั่งใหม่บ่เนี่ย
0: สั่งใหม่แม่เพราะว่าตัวน้ำมันไปแล้วเขาส่งออกแล้วมันสิฮอดแม่มื้อนี้แหละครับ
1: เออคันนั้นก
0: ็เอาเป็นกาแฟ4โลดเนาะ
1: เออเอากาแฟ4
0: ลำน้ำมันนวดน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนหรือเย็นบัดนี้
1: เอาอันไหนมันดีเขาให้แม่บ่เคยใส่
0: มันดีมันดีทั้งร้อนและเย็นแต่ว่าแล้วแต่เฮามักถ้าเกิดว่าปวดมึนชาจากเบาหวานจากเการุมาตอยผมแนะนําเป็นสูตรร้อนแต่ถ้ามองได้ผิวอ่อนๆผิวหนาผิวกายแพ้ไฟใหม่น้ําร้อนลวกผมแนะนําเป็นสูตรเย็น
1: อันบ่เลี้ยงนั่นแม่สิเว้าฟังเบาหวานก็เป็นไทรอยด์ก
0: ็กินได้เลยครับกาแฟเฮาเบาหวานไทรอยด์ท่านได้เลยแม่
1: อันนั้นก็เอาฟังอีกกาแฟพี่กองซะบ่อย
0: จ้าแถมเป็นนวดร้อนเนาะซั่นเนาะอีแม่ลองเอาร้อนไปใส่อย่าตวยทีละหลายเด้อ
1: เบ
0: ิ่
1: ง
0: จ้าเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นก็มักร้อนหรือเย็น
1: เอาร้อนมาเบิ่งก่อนกันบ่าวว่าดี
0: ร้อนดีแตนตอดแตนตอดต้อตอดปวดมึนชานี่เก้าเบาหวานลูมาต่อยนี่สูตรร้อนดีแต่ว่าค่อยๆนวดไปเรื่อยมองได้ผิวอ่อนอย่าไปนวดเด้อมันฮ้อนแห้งแต่ว่ามองได้ที่ปวดที่มึนนี่นวดเขาไปเลยมันสิมีแห้งเจ้าๆเพราะว่ามันตัวสมุนไพรมันคนละตัวสูตรร้อนกับสูตรเย็นนี่แม่แต่สูตรเย็นนี่แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกท่อไอเสียดาดบัดนี้นวดผ่อนคลายแก้ปวดหัวเป็นไม่กอกไม่เกียนหายใจบ่ลงท่าดังนี่โว้ยคักสูตรเย็น
1: อันอาการบ่อยว่าวันถือของแม่เบิดแม่และเจียวมาล่วงเบิ่งสันดีว่า
0: ได้ครับแม่หนูพิษครับเอาเป็นสูตรร้อนนะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะแม่หนูพิษนะ
1: ค่ะมาเรียนค่ะแต่ปวดหัวเข่าเนี่ยงาไปมันเป็นอ่อนแรงแม่บ่อย
0: แสดงว่าน้ำมันไขข้อเบิดครับอีแม่กินกาแฟเข้าไปแล้วก็นวดเข้าไปน้ำกระใสเซนตื้มไปน้ำเด้อแม่เด้อ3พลังบวกซอยกันเด้อ
1: จ้า
0: จ้าอีแม่หนูพิษอยากฟังเพลงฟังลำก่อนได้บ่ลูกไส้เปิดให
1: ้เอามีของไอ้สอนบ
0: ่ไอ้สอนมีแล้วเพลงใด
1: เพลงใดก็ได้ว่าเพลงไอ้สอน
0: แต่ว่าต้องรอคิวแน่เด้อแม่เด้อเอานี้รถเนาะเอาเพลงเกี่ยวกับสารคามนี่รถเนาะ
1: ครับผม
0: ได้ครับแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444เนี่ยนะครับสายโอนไปซ้ำเดี๋ยวผมขอหยัดรับหลังไม่กันละกันสายนี้นะครับเดี๋ยวรอคิวกันได้แม่ได้ไอ้สอนก็ได้นะครับรอคิวแป๊บเดี๋ยวจัดให้ครับ

0: ยาครับ
1: จ้าสั่งกาแฟค่ะ
0: กาแฟกี่กล่องจ้าก
1: าแฟกี่กล่องยายสองจ้าก
0: าแฟสองกล่องเอาอย่างอื่นด้วยไหมจ้า
1: แล้วก็บำรุงสายตาจ้า
0: บำรุงสายตาเอากี่กระปุกจ้า
1: หนึ่งจ้า
0: หนึ่งกระปุกเป็นยอด 1,250 บาท
1: จ้า
0: เอาอะไรแถมจ้า
1: ผ้าถุงจ้า
0: แถมเป็นผ้าถุงเนาะคุณสรัญญา
1: จ้า
0: แล้วพี่เนาะ
1: จ้า
0: ได้ครับ
2: สวัสดีจ้า
0: ครับแม
2: ่แม่หัดใจหัดกันแสนนะ
0: ครับผม
2: เอาอันนี้นะนะเอายันวดสองละ
0: ยันวดสูตรใดครับแม่ครับแม่เอานวดสูตรใดครับ
2: เอายันวดอันเราค่ะกับกาแฟสีสองอันพวกพันวัน
0: ยันวดเอาสูตรใดแน่ครับแม
2: ่อันนั่นละอันนึงอันขาวอันพรอน
0: เอาร้อนกับเย็นคู่นึงเนาะครับเนาะ
2: จ้า
0: บานิกาแฟจะกองครับ
2: สองพอพันพอนั่น
0: เป็น900บาทครับแม่กาแฟสองกองมัน600นะมันหนวดคู่นึงมัน300เป็น900จ้ะแม
2: ่เอาอย่างอีกเอายาหนวดให้อีกยาช้าให้เป็นพันแล้วเป็นแถมยาหนวดช้า
0: ได้ครับเอาสูตรได้เพิ่มอีกอันนึงครับแม่
2: ได
0: ้เอาสูตรได้เพิ่มครับ
2: จ้า
0: เอาสูตรได้เพิ่มครับแม่ครับว่าแม่นี่แม่ได้ยินผมถามบ
2: ่จ้าน
0: ี่แม่ได้ยินผมถามบ่คุณแม่แซวน้ํามันนวดสูตรได้เพิ่มแซวร้อนหรือเย็นเพิ่มครับหรือแซวเป็นน้ํามันเขียว
2: เอาพรไม่รู้เอาพร
0: เอาพร2เย็น
2: เขียวเขียวไม่ไหวเอาเขียวไม่หนังลูก
0: ครับผมเอาตามใจอีแม่ได้เลย
2: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าอีแม่เอาเป็นเขียว1ร้อนนึงเย็นนึงกาแฟ2มันจะเป็น 1,000 กับ50บาทที่แม่เอายังแถมบัดนี
2: ้จ้ะเอาแถมเหมือนอ่ะ
0: ไอ้เป็นมันเป็น 1,000 กับ50บาทที่แม่จะเอายังแถมจ้ะ
2: สบู่ว่าลูก
0: ฮะ
2: สบู่จักก้อนเด้อเขาด้วยสบู่หอมดีแท้
0: ครับครับครับครับครับโอเคครับแม่ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
2: จ้าจ้าจ้า
0: ครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพก้อนคำครับ
3: ขอสั่งกาแฟหน่อย
0: กาแฟกี่กล่องครับ
3: กล่องเท่าไหร่นะ
0: กล่องหนึ่ง350บาท2กล่อง600สี่กล่อง 1,000 บาทครับ
3: เอามาลองดูสัก2กล่องเลย
0: 2กล่อง600บาทนะครับ
3: ยังไม่เคยกินเพราะว่าตาแกขัดเข่าแกเลยอยาก
0: อ๋อได้ครับ2กล่อง600บาทขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
3: ส่งคุณประภัยพิษพันเจริญ
0: คุณประภัยพิษพันเจริญบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: บ้านเลขที่176
0: 176หมู่ที่
3: 176หมู่3อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
0: 176หมู่3ตำบลอะไรจ๊ะ
3: ตำบลนาจิก
0: ตำบลนาจิกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเนาะ
3: บ้านเชือกตำบลนาจิก
0: ได้ครับอ
3: ำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
3: เก็บเงินปลายทางใช่ไหม
0: เก็บเงินปลายทางครับ600บาทไม่มีบวกเพิ่มครับ
3: จ้ะ
0: ครับ
3: อะไรให้มั่ง
0: ไม่มีของแถมครับถ้าซื้อครบ 1,000 บาทขึ้นไปถึงมีของแถมครับ
3: ถ้าซื้อ3กล่องถึงได้ใช่มั้ย
0: 4กล่อง 1,000 บาทถึงมีของแถมครับ
3: ค่ะไม่เป็นไรเอามาลองดูก่อน
0: จ้ะลองดูก่อนเนาะจ้าจ้าขอบคุณมากอีก 3-4 วันถึงได้ของนะครับกาแฟหมดต้องลงจองไว้ก่อนส่งออกจากบริษัท13ถึงลูกค้า14นะครับ
3: ได้ไม่เป็นไร
0: ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
0: ับ ครับผมสวัสดีครับ
4: แม่นไทยนอนนี่แม่นบ่อยบ
0: ่บ่อยครับแม่
4: อันบอยแม่ที่สร้างหยาดตาสองปุ๊ก
0: จ้า
4: อันเอาสองปุ๊กมันเท่าไหร
0: ่1,300บาทครับแม่ในของแถมหนึ่งชิ้น
4: อันบานี่ที่เอานวดเย็นเด้อ
0: ครับแถมนวดเย็นนะแม่เนาะ
4: จ้ามือใดสีใดมือยืนใดวะ
0: มือยืนใดวะนี่แม่จะหอดอยู่นะแม่เพราะว่าลูกจะทรงออกมือนี่หอดที่แม่น่าจะมืออื่นแหละครับ
4: อันตะวันกาแฟของแม่ยังอยู่แม่สิว่าทำสั่ง
0: ได้ครับแม่ครับนี
5: ่รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 744บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรกฐินสัจจะบารมีรอบบ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสาอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xóng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát luôn
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำ
4: จ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: บองไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำ1กล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำ1กระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำ1กระปุกน้ำมันนวด1คูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ห ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

ฝากเสียงตามคลื่นสถานีกระจายส่งแฟนๆคงบ่ปล่อยย้ำคอยว่าโอ้ก่อนและบ่ได้มาเว้าย้อนให้คนอื่นผิดกันหัวของไผของมัน

姐想好米烧烧头马塞白哈金东盖安班南班尼波米文得拉班ท่านมีงานอยู่ใส่ก็เห็นเพิ่นอยู่หันรับหน้าที่พิธีกรสาวอ่อนซ่อนขอไล่เส้นมาสร้างเป็นไปแทนจากสีไล่สีแหล่สีแดงสื่อมาใส่เสื้อเน็บในใส่สอยมือถืออ่อยอยู่แอวละทั้งลูกเมียเป็นจังใดก็สร้างแล้วแล้วนั่นบ่หัวสาลืมหอดนางวัวคุยโอ้ยผู้ที่สวยคือเมียเจ้าน้ำตาไหลเต็มเบ้าพอไปเมาทางบ้านอื่นเมียดีเจสะอื่นนอนให้ใส่แต่หมอน

ิบ่ปาปล่อยห่างหน้าหัวให้ส่วนแฟนเอ้ยทุกสิ่งล้วนได้ขอรับอาสาขอเวลาชั่วโมงเดียวพี่สิเที่ยวไปวาวจัดรายการตั้งแต่2โมงเช้า6โมงแลงบ่เห็นไงจักมาเพิ่นไปใส่ธุรกิจร้อยร้านของอาเซียกะบ่ปานเมียผู้ท่าอยู่บ้านจักได้อยู่กินหยังเนาะพี่น้องบ่ทันดังอ้ายก็ยังลืมโตบ่แม่นสู่ความหายละมาออกหลายปันกับแก่บ่ยอมแวะบ้านง่ายๆเห็นแต่เสื้อสีลายลายซ่อนผู้สาวซ้ำน้อยลูกเฮาให้แอวหายละคิดฮอดเมียผู้อยู่ท่านี่เด้อพี่ดีเจบางวันเมย์อยู่คนเดียวนั่งน้ำตาเดรินยอไปลอยลอยบ่คืนบ้านพี่ดีเจเสียงหวานคือทอดบ้านในเด้อพี่

0: ครับสวัสดีครับแม่ตุ๋ย
1: จ้า
0: จ้าแม่
1: กาแฟ4กล่องจ้าก
0: าแฟมา13ส่งถึงแม่14นะจ๊ะ
1: จ้า
0: แม่เอา
1: อันยาตานําเด
0: ้
1: อยาตากระป๋องเท่าไหร่นะ
0: 650ครับแม
1: ่650เอา2กระป๋อง
0: เอา2กระป๋องได้ของแถมไงผู้นี้บาดที่นี่หันได้2กระป๋องที่แม่ก็เอิ้นขึ้นได้คร
1: ับ
0: 2กระปุกซะดอกยังกระป๋องคืออะไรตัว
1: เว้ยไม่ได้สั่งเฮิงแล้วเลยลืม
0: ลืมครับแม่เนาะอาจารย์แม่เอาอะไรแถมเป็นวิทยุเป็นผ้าห่มเป็นกาน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเอาเป็นกาแฟฟรี1กล่อง
1: เอากาแฟก็ได้จ้ะ
0: ค่ะแถมเป็นกาแฟฟรีเนาะแม่ตุ๋ยสบายดีเนาะ
1: จ้าจ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณมากครับครับสว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับครับ
2: สวัสดีครับบ้านสูงไฮกอนคำครับ
3: ฮัลโหลค่ะ
2: ครับ
3: แม่แต้มค่ะพ่อสาย
2: แม่แต้มพ่อสายครับผม
3: สั่งกาแฟ
2: กาแฟ
3: 2ชุดเด้อ2ชุด
2: 2ชุด8กล่อง2,000บ่แม
3: ่ค่ะแถมตะบู่ล้างหน้ากับยาหนวดสูตรเย็น
2: ยังตะบู่ล้างหน้ากับยาหนวดสูตรเย็น
3: ค่ะ
2: แม่พ่อสายแม่แต้มแสนสุขนี่เนาะ
3: ค่ะ
2: ครับแม่กาแฟเบิดกาแฟจ๋ามาวันที่13ส่งหมดแม่14นะครับได้อีก 2-3 มื้อนี่เด
3: ้อค่ะค
2: ่ะแถมสบู่ล้างหน้ากับหนวดเย็นเนาะ
3: ค่ะ
2: ครับแม่สวัสดีครับแม่ลูกจะส่งให้ครับ
3: ค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: กับแม่แซ่บจวนจวนอาบอย
3: ครับแม
2: ่กับบ้านนะคุณหมอกินแล้วแซ่บอยู
3: ่แซ่บอยู่นะแม่เน
2: า
3: ะ
2: เออมันมันหอมหอม
3: กินแล้วมี
2: เฮขอเพลงแม่ค่ะ
3: เอาเพลงอย่างครับ
2: ขอเพลงแม่ค่ะ
3: เอาเพลงอย่างครับ
2: พ่งไวพจน์สายเปรสายแก่แม่
3: สายเปรสายใจของไวพจน์เพชรสุพรรณเนาะแม่เนาะได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เปิดให้ได้แม่ได้เลย
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับแม่บุญมีลำทอง
4: จ้าเดี๋ยวได้กันกาแฟน้ำจะกองค่ะ
3: สเปร1กล่อง350บาทคุณแม่รอวันที่13ส่งออกถึงแม่14นะครับอีก3วันค่อยได้รับของนะสเปร์หมดนะ
4: จ้า
3: จ้า
4: ต้องมาให้ฉันแม่ฉันในครอบ
3: จ้า
4: ว่าติดแป้นมาสิโชว์ไปมื้อหยังกับเราได้โชว
3: ์จ้า
4: จ้าเพิ่นเบิดว่าจ้า
3: จ้าวันอีก3วันถึงจะได้ของนะแม่นะ1กล่อง350บาทนะจ้า
4: จ้า
3: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
4: สวัสดี
3: ครับผมสวัสดีครับแม่
4: อย่างโทรไปอยู่มื้อสมมุติได้โชว์จ้าเถื่อ
3: จ้าจ้าจ้าโทรได้บัดนี้เด้อแม่เด้อ
4: จ้า
3: จ้าจ้าสวัสดีค่ะ
4: มาดีจ้า
5: เสียงจากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนคำ
6: มันมันมันหอมหอมหอมหอมอร่อยเนาะ
7: โอ้ยใหญ่กินเป็นยังไงกิน
6: กินหอม
7: รสชาติ
6: รสชาติดีหวานมันมันมัน
7: อร่อยไหมอ
6: ร่อยมาก
7: แล้ว
5: ก้อนคำคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ้อยคำของพลตรีสิกรินทร์อินพรหมทำให้นายทหารชายหญิงพากันหัวเราะคิกคักท่านพระครูยิ้มนิดๆแล้วถามนายพลตรีว่าท่านอยากจะแข่งบ้างไหมไม่อยากรับหลวงพ่อเพราะผมไม่มีรถเบนซ์แล้วอยากมีไหมถ้าอยากอาตมาจะเสกให้อ
1: ยากครับ
0: กรุณาเสกให้ผมสักคันเถอะครับหลวงพ่อผมก็อยากครับดิฉันก็อยากค่ะนายทหารชายหญิงตอบพร้อมกันท่านพระครูจึงพูดยิ้มยิ้มว่าแสดงว่าทหารที่นั่งอยู่ในหอประชุมแห่งนี้อยากตกนรกเป็นอย่างนั้นใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ค่ะตอบอย่างพร้อมเพรียงกันอีกแล้วพลตรีสิครินทร์ผู้เป็นหัวหน้าจึงพูดแทนผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นการแก้ต่างให้ตนเองไปในตัวว่าคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อที่หลวงพ่อถามพวกเราว่าอยากมีรถเบนซ์หรือไม่พวกเราอยากมีทุกคนครับไม่เฉพาะทหารที่นั่งอยู่ในหอประชุมแห่งนี้เท่านั้นหรอกครับที่อยากมีรถเบนซ์ผมขอกราบเรียนว่าทหารทั้งกองทัพเลยแหละครับที่อยากมีถึงคนที่ไม่ใช่ทหารเขาก็อยากมีขอประทานโทษผมจะขอเรียนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่ออยากมีรถเบนซ์หรือเปล่าครับท่านพระครูตอบทันทีว่าอาตมาไม่อยากมีแต่ถึงไม่อยากแต่ก็ต้องมีเพราะในอนาคตจะมีคนเขาซื้อถวายท่านพูดตามที่เห็นถวายกี่คันครับถ้าหลายคันหลวงพ่อขายผ่อนให้ผมสักคันนะครับผมขอจองไว้ก่อนอาตมาทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกท่านนายพลอาตมาเป็นสมณะไม่ใช่คฤหัสถ์ญาติโยมเขาถวายอะไรมาที่ไม่ผิดต่อสมณะวิสัยอาตมาก็ใช้สอยไปตามนั้นโดยไม่ยึดติดถือมั่นเรียกว่าใช้สอยอย่างปล่อยวางเมื่อทำได้อย่างนี้ก็จะไม่ตกเป็นทาสของวัตถุถ้าอาตมานำของที่เขาถวายไปขายให้ท่านไม่ว่าจะขายสดหรือขายผ่อนเท่ากับอาตมาตกเป็นทาสของวัตถุซึ่งไม่ใช่วิสัยของสมณะหลวงพ่อครับผมอยากจะเปิดเผยความในใจถ้าไม่ได้เปิดเผยในวันนี้และเดี๋ยวนี้ผมคงกลับไปด้วยความอึดอัดขัดข้องขออนุญาตหลวงพ่อและเพื่อนสาธมิกด้วยนายทหารยศเท่ากับพลตรีสิกริตในทางโลกพวกเราอาจจะแตกต่างกันด้วยยศและตำแหน่งหน้าที่แต่ในทางธรรมพวกเราเป็นเพื่อนสาธมิกที่เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนับว่าเป็นโชคอันดีเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราที่ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณวัดป่ามะม่วงแห่งนี้ผมดีใจที่ในประเทศไทยยังมีพระภิกษุสุปฏิปันโนเช่นหลวงพ่อหากผมไม่ได้มาในครั้งนี้ผมจะต้องตกนรกหมกไหม้อย่างแน่นอนเพราะความเห็นผิดผมขออนุญาตหลวงพ่อเล่าสู่เพื่อนสาธมิกฟังนะครับตกลงอาตมาอนุญาตว่าไปได้เลยเมื่อท่านอนุญาตเขาจึงเล่าว่าผมขอสารภาพว่าผมเองก็ศรัทธาเลื่อมใสผู้หญิงที่อ้างตัวว่าเป็นพระศรีอานและเป็นพุทธมารดาเพราะภรรยาผมเขานับถือภรรยาคุณเป็นด็อกเตอร์หรือเปล่าพลตรีสิครินทร์ถามเป็นคำถามที่อยู่ในใจของผู้ที่อยู่ณที่นั้นทุกคนรวมทั้งท่านพระครูครับเป็นด็อกเตอร์สอนอยู่ที่เขาเอ่ยนามสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแล้วเล่าอีกว่าภรรยาผมเขาศรัทธาผู้หญิงคนนี้มากส่วนตัวผมแรกๆก็ไม่ศรัทธาพอภรรยาบอกว่าเขาสามารถช่วยให้ผมเป็นนายพลได้ผมก็เลยพูดท้าทายว่าถ้าช่วยได้จริงผมจะนับถือแล้วเขาก็ทำพิธีให้ผมมากมายเสียเงินเสียทองไปร่วมแสนจะว่าไปแล้วก็ขาดทุนครับเพราะตั้งแต่เป็นนายพลมาป่านนี้ยังไม่ได้ทุนคืนเลยแต่พอผมเป็นนายพลผมก็นับถือเขามากจะมากกว่าที่ภรรยานับถือเสียด้วยซ้ำเขาน่าเชื่อถือมากเลยนะครับหลวงพ่อคืนหนึ่งผมกับภรรยาไปเฝ้าเขาที่พระตำหนักมีคนเป็นอัมพาตหลังแข็งมาเลยเขาก็ทำพิธีรดน้ำมนต์ให้แล้วก็บริกรรมอยู่ประมาณ20นาทีปรากฏว่าคนไข้ลุกขึ้นเดินได้เลย คนก็พากันเลื่อมใสศรัทธาพากันไปหาจนพระตำหนักแน่นไปหมดแล้วยังไงท่านเชื่อว่าเขามีฤทธิ์มีเดชจริงหรือสามารถโดนบันดาลอะไรๆให้ใครได้ใช่ไหมท่านพระครูถามเพื่อทดสอบสภาวะจิตของนายพลครับตอนนั้นผมเชื่อมากแต่พอมาเข้ากรรมฐานที่นี่ความเชื่อเหล่านั้นก็อันตรธานไปและพอมาฟังเรื่องของเขาศรัทธาก็หมดเกลี้ยงเลยครับที่ว่าความเชื่ออันตรธานไปเพราะมาเข้ากรรมฐานที่นี่มาเข้าได้กี่วันถึงเกิดปรากฏการณ์ที่ว่า3วันครับคือคืนวันที่3ตอนที่อาจารย์บัวเฮียวท่านให้เดิน45นาทีนั่ง45นาทีพอผมนั่งไปได้สักครึ่งชั่วโมงนิมิตก็เกิดทั้งเป็นภาพและเป็นเสียงภาพก็คือเห็นผู้หญิงคนนั้นใช้วิธีหลอกลวงประชาชนโดยจ้างหน้าม้าให้ทำเป็นคนอัมพาตที่ผมเห็นวันนั้นไม่ใช่คนเป็นอัมพาตจริงแต่เป็นหน้าม้าที่มารับจ้างแสดงละครหลอกลวงประชาชนแล้วผมก็ยังเห็นอีกว่าที่ผมได้เป็นนายพลเพราะถึงคิวผมพอดีไม่ใช่เพราะเขาช่วยผมหลงโง่มาตั้งนานเขาหลอกลวงประชาชนจริงๆครับหลวงพ่อเพราะเขาจะเลือกทำพิธีในตอนดึกจะได้พ้นหูพ้นตาเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่วันหนึ่งเขาก็จะต้องถูกตำรวจจับรับรองเป็นข่าวดังแน่ตำรวจจะเข้าไปจับกุมขณะที่เขากำลังทำพิธีมีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ด้วยแล้วเขาก็จะหยุดกิจการไปชั่วระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเริ่มกิจการใหม่เพราะคนที่ยังไม่รู้เรื่องที่เขาถูกจับยังมีอีกมากบางคนถึงรู้ก็ยังศรัทธาอยู่เพราะเขาขาดปัญญาถ้าเป็นพวกตาสีตาสาก็ว่าไปอย่างแต่พวกที่เป็นถึงด็อกเตอร์แล้วยังงมงายนี่สิน่าตำหนิมาก

มาช้อปปิ้งครับตอนนั้นผมก็แอบคิดในใจว่าอะไรกันเป็นถึงพระศรีอานและพุทธมารดาทำไมยังตัดเรื่องช้อปปิ้งไม่ได้ถึงกระนั้นผมก็ยังศรัทธาอยู่มีอีกเรื่องนึงที่ผมค่อนข้างสับสนก็คือพอทำพิธีเสร็จจะมีเสี่ยขับรถเบนซ์มารับเงินรับทองที่คนเอามาทำบุญโดยอ้างว่าเอาไปสร้างบารมีแต่พอนั่งกรรมฐานได้3วันก็รู้ว่าเสี่ยคนนั้นคือสามีเขาบัดนี้ผมหมดศรัทธาแล้วครับแล้วผมก็จะกลับไปบอกภรรยาถ้าเขาไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาที่ผมตัดสินใจเล่าให้หลวงพ่อและเพื่อนสหธรรมิกฟังก็เพื่อจะได้ช่วยกันแพร่ข่าวไปยังคนใกล้ชิดจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของเขาเหมือนที่ผมเคยเป็นมาแล้วนายพลวัย50เศษพูดอย่างโล่งอกดีแล้วอาตมาขออนุโมทนาที่ท่านยอมรับความผิดพลาดของตนเองเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นบางคนเขารักตัวเองมากกว่าคือตัวเองไปเสียรู้เขาแล้วก็ไม่กล้าบอกคนอื่นเพราะกลัวจะเสียหน้าท่านพูดชนิดเพราะรู้ว่าในบรรดาทหารชายหญิงที่นั่งอยู่ณที่นี้มีหลายคนที่เคยตกเป็นเหยื่อของผู้หญิงคนนั้นและปัจจุบันก็ได้เกิดปัญญารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดทว่าไม่กล้าเปิดเผยด้วยเกรงจะเสียหน้าพระบัวเฮียวนั่งฟังอยู่ในฐานะอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัตินับแต่ได้เลื่อนฐานะมาเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานท่านดูสงบเสงี่ยมและสงบปากสงบคำขึ้นกว่าที่เคยเป็นท่านพระครูเห็นว่าเป็นคืนสุดท้ายสำหรับนักปฏิบัติชุดนี้จึงอยากให้พระบัวเฮียวได้มีส่วนร่วมในเรื่องที่ท่านบรรยายบ้างจึงสรุปว่าเอาละทีนี้ท่านก็รู้ด้วยตนเองแล้วว่าพระพุทธเจ้ามิได้สอนให้พึ่งสิ่งภายนอกแต่ให้พึ่งตัวเองเพื่อเป็นการยืนยันคำสอนในเรื่องนี้อาตมาจะขอให้อาจารย์บัวเฮียวนำสวดเขมาเขมาสรณคมณะปริทีปิกะคาถาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเราว่าที่พึ่งอื่นไม่มีเราต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้ท่านบอกพระบัวเฮียวว่าอาจารย์บัวเฮียวช่วยแจกหนังสือสวดมนต์แก่ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วนำสวดเขมาเขมาสรณคมณะปริทีปิกะคาถาหน้า24ถึงหน้า25ด้วยพระบัวเฮียวลุกขึ้นไปหยิบหนังสือสวดมนต์มาแจกนายทหารหนุ่มๆ 3-4 คนลุกขึ้นไปช่วยท่านเมื่อเรียบร้อยดีแล้วพระบัวเฮียวจึงกล่าวนำว่าหันตมยังเขมาเขมาสรณะทิปิกคาทาโยภานามาเซจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงสวดรับพร้อมกันดังนี้

ยปัสสติส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสีด้วยปัญญาอันชอบ

0: เป็นสรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เมื่อพระผู้เหี่ยวและผู้ปฏิบัติธรรมสวดเขมาเขมสรณะคมณะปริทีปิกะคาถาจบลงท่านพระครูพูดขึ้นว่าขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้เลยว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หวังพึ่งสิ่งภายนอกแต่ให้พึ่งตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาเราต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นคนอื่นเป็นที่พึ่งให้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องที่คนอวดอ้างว่าเป็นพระศรีอานแล้วคนก็พากันไปกราบไหว้เพื่อหวังพึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเราเป็นชาวพุทธคำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วทำไมจึงไปหลงงมงายกับเรื่องไร้สาระคนเดี๋ยวนี้หลอกลวงกันมากเหลือเกินอาตมาเรียกว่าพวกหลอกลวงโลกหวังเอาลาภคือหลอกคนอื่นเพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองแบบนี้บาปมากต้องได้รับกรรมทั้งชาตินี้และชาติหน้ากล่าวคือเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องถูกตำรวจจับติดคุกติดตารางพอตายไปก็ต้องตกนรกไม่คุ้มกันเลยกับการลงทุนหลอกลวงเขาเพราะเงินทองถึงจะมีมากมายมหาศาลปานใดก็ช่วยไม่ให้ตกนรกไม่ได้อาตมาจึงถือว่าคนที่ทำอย่างนี้ขาดทุนคือทุนที่เป็นคุณธรรมความดีซึ่งไม่สามารถจะตีค่าเป็นเงินเป็นทองได้ในอนาคตคนจะพากันละทิ้งคุณธรรมความดีไปหาความมั่งคั่งร่ำรวยแทนเขาจะพากันคิดว่าเงินทองมีค่ากว่าคุณธรรมความดีแล้วคนชั่วก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตเงินจะซื้อได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่หรือบัตรผู้แทนแม้แต่ปริญญาบัตรก็ยังซื้อได้ด้วยเงินเมื่อเป็นเช่นนี้คนรู้ไม่จริงก็จะมาปกครองคนรู้จริงคนดีมีคุณธรรมก็จะถูกกันแกล้งขัดขวางไม่ให้มีโอกาสบริหารประเทศอาตมารู้สึกเป็นห่วงชาติบ้านเมืองและพระศาสนามากก็ขอฝากไว้กับพวกท่านอาตมารักทหารเพราะทหารจริงใจกับประเทศชาติและพระศาสนามากกว่าคนอาชีพอื่นที่พูดอย่างนี้เพราะอาตมาเคยเป็นทหารมาก่อนหลวงพ่อเคยเป็นทหารก่อนจะมาบวชหรือครับนายทหารผู้หนึ่งถามไม่ใช่อาตมาเคยเป็นทหารเมื่อชาติที่แล้วจะว่าชาติที่แล้วก็ไม่ถูกนักคือก่อนจะมาเป็นอาตมาในชาตินี้ชาติที่แล้วอาตมาอายุสั้นอายุ3ขวบก็ตกน้ำตายเพราะบ้านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะมาเกิดเป็นเด็กคนนี้อาตมาเคยเป็นแม่ทัพสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีพวกท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่อาตมาอยากจะบอกว่าพวกท่านเคยเกิดเป็นทหารสมัยเดียวกับอาตมาและชาตินี้ก็ต้องมาพบกันอีกวัฏจักรชีวิตนั้นเวียนว่ายวกวนคนที่เคยเกิดร่วมกันมามักจะได้เกิดมาพบกันอีกเอาละนี่ก็ดึกแล้วใครมีอะไรอยากจะถามก็ถามได้ถ้าไม่มีจะได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนหลับนอนพรุ่งนี้ตี 4จะได้มาทำวัดเช้าด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายท่านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติธรรมซักถามหลวงพ่อคะหนูรู้สึกว่าบทสวดที่พวกเราสวดเมื่อตะกี้นี้ดูขัดแย้งกับที่หลวงพ่อสอนนะคะทหารหญิงอายุน้อยและยังเป็นโสดเอ่ยขึ้นทหารชายทั้งโสดและไม่โสดพากันหันไปมองเพราะหล่อนสวยที่สุดในบรรดาทหารหญิงที่มาปฏิบัติขัดแย้งอย่างไรสมภารวัดป่ามะม่วงถามกลับคือหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตัวเองแต่ในบทสวดบอกให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็หลวงพ่อบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้หวังพึ่งสิ่งภายนอกไม่ใช่หรือคะแสดงว่าโยมยังไม่เข้าใจตรงนี้ต้องตีความคือที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผู้ใดถือเอาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาอันชอบก็หมายความว่าเมื่อเขามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธศาสนาสอนด้วยการเจริญอริยมรรคมีองค์8อย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังปฏิบัติอยู่นี้เมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะพ้นจากทุกข์ได้ในที่สุดการมาปฏิบัติธรรมเราต้องปฏิบัติด้วยตนเองจะให้คนอื่นปฏิบัติแทนได้ไหม ไม่ได้ค่ะนายทหารหญิงสาวโสดและสวยตอบนั่นแหละคือการพึ่งตัวเองหรือใครไม่เห็นด้วยผมเห็นด้วย 100% ครับหลวงพ่อแล้วเมื่อไรพวกเราจะได้ดวงตาเห็นธรรมครับนายทหารชายโสดถามบ้างเมื่อไรก็เมื่อนั้นต้องกลับไปปฏิบัติที่บ้านทุกวันแม้ถ้ามาปฏิบัติ7วันแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมพระอรหันต์ก็เต็มเมืองเลยน่ะสิใจเย็นๆต้องค่อยเป็นค่อยไปเอาละใครอยากถามเรื่องอะไรก็ถามได้ท่านให้โอกาสอีกหลวงพ่อคะดิฉันอยากฟังเรื่องของพระศรีอานที่มีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกจะได้ไปเล่าให้ลูกชายฟังเขาจะได้ไปเล่าต่อให้อาจารย์ของเขาเข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างไรขอกราบอาราธนาหลวงพ่อเทศเรื่องพระศรีอานด้วยเถิดค่ะเธอประนมมืออาราธนาแล้วไม่ง่วงกันหรือว่าใครง่วงจะกลับไปนอนก่อนก็ได้คนที่ไม่ง่วงก็อยู่ฟังอย่างนี้ดีไหมทุกคนตอบพร้อมกันว่าไม่ง่วงท่านพระครูจึงเล่าเรื่องพระศรีอานให้พวกเขาฟังพระศรีอานเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่5แห่งพัทธรกัปซึ่งในกัปนี้มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติ5พระองค์ได้แก่พระกกุสันทะอายุศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เท่ากับ 40,000 ปีพระโกนาคมณะหรือพระโกนาคมอายุศาสนาเท่ากับ 30,000 ปีพระกัสสปะอายุศาสนา 20,000 ปีพระสมณะโคดมอายุศาสนา 5,000
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพรามบวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mưa nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mưa nữa
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân câu hoa lạ ổn mát ruột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกยายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกะหวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้ะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูนอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูนอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูนอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูนล่างหนาตัวแม่หัวกะโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
1: มองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: สองไทยเงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไซเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไซเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังเบือกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: กไรก็ขอให้ไกลแต่บ้านเอาหัวให้หน้าสวนได้ล่ะเด้อกไรก็ขอให้ไกลแต่ม่วนโมเฮียนกับเราอาสวนว่าว่าจ่าเว้าอาสองคนเฮาอย่าได้ห่างอาแม่นต่างคนสิอยู่ต่างบ้านอาความเว้าอย่าได้ห่างกันซะแล้วอายอยากนำเวียกนำการนำงานซะแล้วก็เลยบ่ได้มีเวลาโทรหาอย่าหน่อยอกหน่อยใจอย่าไปหาคิดหลายป้อปานนั่นล่ะเอ
1: ้บ่ได้ไปหา
0: อายก็ยังฮักคือเก่าคือเดิมนั่นล่ะ
1: ที่ทำบ่ได
0: ้อายก็อยากคือตาเห็นนี่แล้ว
1: นำตัวน้องคือก
0: ะหอดเวลำหอดเวลาคั่นว่าเทียงหอด 4:00 น.แล้งอายก็จะรายการวิทยุ
1: อายยังห่วงเจ้า
0: คั่นว่ามื้อวันจันทร์อายก็ยากเกี่ยวหญ้าให้กล้วยเมื่อวันอังคารบ่าย2หอด 6:00 น.แล้งอายก็ยาก
1: น้อง
0: นำจัดรายการวิทยุคือเก่าคือเดิมนั่นล่ะอย่าหน่อยอกหน่อยใจได้ล่ะเด้อ
1: สัญญาหากมันคน
0: ยังรักเหมือนเก่าเหมือนเดิม
1: บ่ได้กักมีกิ๊ก
0: บ่ได้ไปมีกงมีกิ๊กอยู่ใส่อายบ่ได้มีเวลาเพราะปานนั้นสิไปหามีกงมีกิ๊กน้อสวัสดีครับคุณแม่บุญโฮม
2: เป็นยังไงของเขาตีกลับไปดีบ่
0: คุณแม่สร้างเมื่อใดครับ
2: ว่าสร้างได้ 2-3 มื้อแล้วพี
0: ่สร้างได้ 2-3 มื้อแล้วว่าติ
2: จ้า
0: จ้าอีแม่เดี๋ยวจังได๋เด้อลูกเช็คสินค้าเบิ่งให้เด้อแม่เด้ออีแม่ไอ้แม่ได้โทรหาเพิ่นมีคนโทรหาคุณแม่ไป
2: สิมีอยู่จักมื้อวานนี่ยายบ่ได้อยู่ยายไปสังฆทานมันบากลืมเอาโทรศัพท์ไปนำ
0: นะครับผมอ๋อของคุณแม่บุญโฮมเนาะ
2: จ้าม
0: ื้อวานนี้นะครับมีคนโทรหาคุณแม่ช่วง 10:00 น. ถึง 11:00 น. และก็ 11:16 น. เขาโทรหาคุณแม่แล้ว 3-4 ทีแต่ไว้แม่บ่รับสายนะครับตอนนี้พัสดุนะครับอยู่สำนักงานอยู่ไร่น้อยเขาจัดเก็บให้คุณแม่อยู่นะครับเดี๋ยวเขาก็สิมาส่งให้บ่มื้อนี้ก็อาจจะเป็นมื้ออื่นนะครับแม่ส่วนมากก็สิเป็นมื้อนี้ล่ะครับ
2: จ้า
0: จ้
2: ายังมาเอาโทรศัพท์ติดตัวด้วยมือนี
0: ้นั่นล่ะครับผมบ่เอาโทรศัพท์ติดตัวย่ำเขาโทรไปเวลาบ่มีไผรับเนี่ยเขาก็สิบ่ได้ไปส่งครับผม
2: จ้าแม่อยู่
0: จ้าจ้าแม่จังได๋แม่พกโทรศัพท์ไว้ติดตัวเด้อแม่เด้อ
2: จ้าจ้า
0: ครับผมมาขอพระคุณแม่หลายๆครับแม่บุญโฮมครับ
2: จ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับคุณแม่สุวัฒน์ครับผม
3: จ
0: ้
3: า
0: จ้า
3: ได้ตอนค่ะจ้าสถานีมันแพงกันลูก
0: อันไหนจ้าแม่
3: แม่มาอันสถานีมันแพงกันมันแบบว่าแม่มาแต่วัดแม่เปิดกันยังได้ฟัง
0: หมายถึงว่าสถานีคลื่นหมายถึงว่าสถานีคลื่นมันแสกกันว่าจ้าแม่
3: จ้า
0: โอ้
3: โอ้ยไปฟังอย่างเลยแม่นะเลยโทรมาบอกว่าแกได้ของแล้วก็ตอนห่างเลยยืม
0: นะครับเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวบอกนายห่างเพิ่นเช็คไอ้เบิ่งสถานีให้ได้แม่เด้อ
3: จ้าสถานีมันแซงกัน
0: สถานีคืนมันแสกว่าติ
3: จ้า
0: จ้าจ้าอีแม่อีแม่ล่องหมุนเบิ่งดีๆอีแม่ล่องหมุนเบิ่งให้มันตรงคืนได้แม่เด้อ
3: แม่หมุนมาเป็นอาทิตย์แล้วมันเป็นมาเป็นอาทิตย์แล้วอ้าย
0: โอ้นะครับเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวบอกในห้างเพิ่นเช็คเบิ่งให้นะครับคุณแม่
3: แต่แม่มาแต่ว่าหลังเปิดได้ฟังเพลงอยู่เพลงนึงพอตกเพลงแล้วสถานีแจ้งมาเลย
0: โอ้นะครับอยู่ทั้งไอ้ชัยภูมิเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: ใจแม่อำ
3: เภอภาคดี
0: ครับอำเภอภาคดีนะครับตำบลไอ้เจ้าท่องบ่จ้าแม
3: ่จ้า
0: จ้าเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวบอกให้ในห้างเพิ่นเช็คเบิ่งให้ได้แม่เด้อ
3: จ้า จ้า
0: ครับครับผมครับผมครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่สุวัฒนะครับไทยราชอยู่ทางเจ้าท่องทางภาคดีนะครับจังหวัดชัยภูมิเอานะครับเดี๋ยวจังไดบอกในห้างเพิ่นเช็คเบิ่งให้เด้อแม่เด้อนะครับว่าคลื่นมันเป็นจังไดนะครับผมเอา090ครับ29274440902927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับคุณตาคุณยายใหญ่อายน้องนงลุงป่านาอานะครับปูทีสนรกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่ประกอบแก้วครับผม
4: ไข่หลายม
0: ือ
4: แล้วเม
0: ื่อ
4: วานว่าส
0: ิ
4: สั่งโอ้ย
0: ว่
4: าส
0: ั่
4: งบอกไง
0: การเป็นจังได้เป็นวัดเป็นไข่เป็นไอบ่
4: โอ้ยกินข้าวอะไรมันขมปากมันไข่หลายมือแล้วลูกหลาน
0: นั่นตัวไอ้แม่อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่หรือว่าจังได๋เน
4: าะโอ้ยเนี่ยผู้เฒ่าเนาะ
0: บ่เฒ่าปานใดดอกสิเฒ่ากว่านี้อีกอยู่
4: โอ้ยแม่นอยู่บ่แม่นอยู่บ่ลูกหลาน
0: อันสิเฒ่าไปหน้าเยอะได้เดี๋ยวเนี่ย
4: มันกินข้าวได้มันละเมื่อยแม่มีไข้แน่น้อยนึง
0: โอ้เรื่องข้าวเรื่องน้ํานี่แล้วมันสําคัญนี่แม
4: ่ล่ะอีแม่ว่าอยากได้สายตา
0: อยากได้สายตาก็ปลูกนึง
4: แล้วก็อันท่านอีแม่เอากระสายเส้นนี่กระสายตากับปุ๊กนึงมันสิเป็นจักปล่อยลูกหลาน
0: เป็นขั้นว่าคุณแม่ขอเป็นของแถมมันจะเป็น 1,100 บาทครับขอว่าเป็นส่วนลดก็เหลืออยู่ 1,000 บาททวน
4: โอ้จะเป็นส่วนลดนี่มันสิเป็น 1,000 บาททวนบ่ลูกหลาน
0: แม่นครับผม
4: ท่านอีแม่เอาของแถมนี่มันสิเป็น 1,100 บ่ลูก
0: จ้าอีแม่
4: ห่วยมันก็เอา 1,100 คือแล้วจังบ่เสียเปรียบเน
0: า
4: ะ
0: จังบ่เสียเปรียบว่าติไอ้ของชำร่วยนี่แม่เอาเป็นอันใด
4: มื้อนี้วันที่11เด้เนาะ
0: มื้อนี้ก็11เบิดมื้อฮอดเที่ยงคืนจ้ะแม
4: ่มื้อวันพิษเบิดมื้อเที่ยงคืน
0: เบิดมื้อฮอดเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนไปเป็นมื้อวันจันทร์โหลดเด้จังมันเป็นจังได๋บ่เดียวเนี่ย
4: มันก็สิบ่คือเก่าอยู่บ่ลูกหลานฉันหาโทรไปเจ้าสั่งมื้อใดก็เฮาได้จําวันที่แล้วก็จํามื้อไปเนาะลูกหลานเนาะ
0: แม่นครับผม
4: มาจังค่อยติดตามให้ง่ายเนาะลูก
0: แม่นครับผมจ้ะ
4: กระสายเส้นนี่กินน้ําหลังเข่าบ่ลูก
0: กินน้ําหลังเข่าครับอีแม่อย่าไปเนียงใส่คําเข่าคําสุดท้ายเด้อพักจักหน่อยแล้วก็จังค่อยกิน
4: ว่าข้างว่าแน่เน
0: าะไปได้ครับจักแล้วบอกว่าหลังเข่าก็สิว่านะค่ําเข่าค่ําสุดท้ายก็เนียงใส่กันแล้วก็ดึกลวดนี่บ่แม่นนี่
4: ใช่เข่าไว้ลังคนหาซื้อ5ใบกินกับเข่าก็สิมีสิบ่ลูกว
0: ่าไว้ก็บอกว่าหลังอาหารเน
4: า
0: ะ
4: บอกว่าหลังอาหาร
0: ค่ําเข่าค่ําสุดท้ายเนียงใส่ไปเลยแล้ว
4: อาหารจานนี่เด้บัดนี่กินก่อนบ่ลูก
0: จ้าอีแม่ก่อนครับผม
4: กินอันอีแม่ก็จะเอาอันอาหารจานนี่ละกล่องนึง
0: จ้า
4: วางเงินบ่หลายแม่ลูกหลาน
0: ครับผม
4: เอากระสายเส้นกล่องนึง
0: ได้เลยของชำร่วยแม่ขอเป็นอันใด
4: เป็น1,100บาทบ่ลูกหลาน
0: แม่นครับ
4: อีแม่แหนเงินไว้แล้วอีแม่แหนเงินไว้แล้วอีแม่จัง
0: จ้าอีแม่ของชำร่วยนี่แม่เอาเป็นอันใดเนาะ
4: อีแม่สิขอผัดอันตุ้มหนู
0: ผ้าตุ้มหนู
4: ผ้าตุ้มหนู
0: โอ้มันคือสิหนูโตใหญ่แท้ละเฮาบัดนี้เน
4: าะโอ้ยหนูกำลังเป็นสาวเนาะ
0: หนูกำลังเป็นสาวเป็นไข่จ่อยวัดเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่พร้อมเนาะหนูก็ได้
4: หน
0: ู
4: กำลังเป็นสาวเนาะเอาผ้าตุ้มหนูสีน้ำตาลเด้อลูกหลานเด้อ
0: เอาสีน้ำตาลเนาะแม่เนาะ
4: มือวันจันทร์คือสิฮอดเนาะ
0: ประมาณนั้นครับประมาณนั้นจัดส่งมื้อนี้อาจจะเป็นมื้อวันจันทร์นะครับยังสากับประมาณมื้อวันอังคารจังหวัดธาตุพนมเด้อแม่เด้อ
4: เป็นม
0: ื้
4: อว
0: ัน
4: จ
0: ัน
4: ทร์เนาะ ป็นหยังดอกบดมาได้กะสิรอคอยจนมาได้กินซั่นล่ะลูก
0: จ้าจ้าแม่เอาขอบพระคุณแม่หลายๆครับ
4: อยู่เก่ามีอยู่บ่ลูกอ่ะ
0: ที่อยู่ก็ที่อยู่เดิมครับผมคันว่าอีแม่บ่เปลี่ยนบ้านอยู่อ่ะ
4: โอ้ยเจ้าสิเตรียมไปใส่สู่ว่าลูกน้ำโขง
0: เอาได้เลยครับแม่ฟังเพลงใดบ
4: ่อีแม่จะฟังอันอีหยังนักรบชุดดำแม่ลูก
0: อ่ะนักรบชุดดำนะครับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดสู่ฟังครับแม่ครับ
4: นะไม่ของอีแกงงามๆเด้อ
0: ด้วยความยินดีด้วยความยินดีครับผม
4: คนหยังว่ามันคือหลอกคักหลอแ
0: น่มันก็สู้ตอนนั้นคนในหยังมาแปลกให้แห้งเถ่าไปแห้งรอไปหน้าว่าหยังเงือกเจ้าของเยอะได้เดี๋ยวเนี่ย
4: เมื่อสร้างเสียงเสร็จ
0: แล้วเอาขอบพระคุณหลายๆครับผม
4: จับมือนึงเจ้าสิเจ็ดแก้มเจ้าคอยสิยิกแก้มเจ้า
0: ไม่ยุ่งว่ายายิกเธอขอรูปกับพ่อแล้วผู้นั้นผู้นี้นะขอรูปน้ำแน่เปิ้นว่ารูปได้อยู่แต่ว่ายายิกเด้อว่าซั่นเด้
4: ล่ะคนขอหลายเนาะลูกเนาะ
0: โอ้ยผู้นั้นก็ขอรูปผู้นี้ก็ขอรูปเว้ย
4: ไผก็อยากเห็นเนาะคนเสียงหวานเสียงรอเนาะ
0: โอ้รูปซื้อไข่แน่อยู่ตัวนะครับแต่ว่ายายิกซั่นดอกรูปๆค่ำๆเบิ่งได้อยู่ซั่นเด้
4: ก็สมม
0: ุ
4: ติ ยิกหลายดอกย
0: ิ
4: กน้อย
0: เอากรอบไปละคุณแม่หลายๆครับผม
4: ส่งมื้อนี้จะบ่ลูกลาส่งมื้อนี้อยู่บ่
0: จ้าส่งมื้อนี้แล้วครับแม่ครับ
4: เอาพอดีเน
0: า
4: ะ
0: จ้าจ้าใจแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่ประกอบแก้วด้วยนะครับสวัสดีครับแม่ประสิทธิ์ครับจ้า
5: แม่จังกาแฟป้าได้อยู่บ่
0: กาแฟบ่จ้าแม่
5: เจ้าของแม่ยังหลายอยู
0: ่นะครับอีแม่อันกาแฟยังหลายอยู่ว่าติ
5: สั่งให้เอื้อยนะเพิ่นโทรบ่เป็น
0: สั่งให้เอื้อยแต่ว่าเพิ่นโทรบ่เป็น
5: จ้าเพิ่นของเฮาป้าเป็นแม
0: ่ก็เลยให้ก็เลยให้แม่ประสิทธิ์สั่งให้ว่าติ
5: จ
0: ้าแม่เอากาแฟจักรอง
5: กอง
0: กาแฟ4กรองนะครับเอาหยังไปของชำร่วยจ้าแม่
5: เอาหยังป้าเอายานวดเนาะ
0: น้ำมันนวดบ่อน้ำมันนวดเอาสูตรใด
5: เอาสูตรได้สูตรฮ้อนมา5ปีมันมึนบ่นว่า
0: โอ้นะครับได้เลยนะครับผมมารับเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเทียมนวดสูตรร้อนส่งในนามของคุณแม่ประสิทธิ์คือเก้าบ
5: ่มาไว้เงินหมดได้มึง
0: เอาได้เลยได้เลยนะครับส่งให้แม่ประสิทธิ์เนาะจ้าได้ครับคุณแม่เดี๋ยวจังไดเดี๋ยวลูกจะส่งให้มือนี่อาจจะเปลี่ยนมืออื่นนะครับมือฮื้อฮอดไอ้ถาดใบตำบลถาดนั่งไอ้ทางน้องห้างเฮาเด้อแม่เด้อจ้าแม่ฟังเพียงใดบ
5: ่
0: ปรทัชชัยภูมิอุ้มรักเนาะแม่เนาะจ้าได้เลยได้เลยนะครับเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวลูกเปิดสู่ฟังได้แม่ประสิทธิ์เด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ประสิทธิ์นะครับทางปุ้นและครับทางตำบลธาตุนะครับทางอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับผมเป็นกาแฟ4กล่องของชำร่วยนะครับขอเป็นนวดสูตรร้อนนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้มือนี้อาจจะเป็นนะครับมืออื่นมือวันจันทร์หรือว่ามือวันอังคารนะครับได้รับสินค้านะครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนคำครับเบาเดี๋ยวรับสายครับ
6: ฮัลโหลค
0: ่
6: ะ
0: ครับผมเบาเดี๋ยวรับสายครับบางสมุนไพรก่อนค่ำครับ
6: แม่จ้าอยากได้อันกาแฟก่อนค่ำจ้ะ
0: กาแฟรับเป็นกาแฟกี่กล่องดีครับ
6: เอา1กล่องจ้ะ
0: กาแฟ1กล่อง350บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางครับผม
6: ค่ะ
0: ครับรบกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าครับ
6: รัศมีพรมราชจ้ะ
0: คุณรัศมีเนาะ
6: จ
0: ้ะนามสกุลนี่อย่างก่อครับ
6: พรมราชจ้ะ
0: พรมราชนะครับบ้านเลขที
6: ่บ้านเลขที่41
0: บ้านเลขที่41หมู่ที
6: ่หมู่3
0: หมู่3ตำบล
6: ตำบลสร้างคอ
0: ตำบลสร้างคออ
6: ำเภอภูพาน
0: อำเภอภูพานสกลนครนะครับ
6: จ้า
0: ครับผมเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้กับเบอร์ที่ใหญ่โทรมานี่บ่ครับ
6: จ้าแม่นจ้าเบอร์ที่โทรไปนี่ล่ะจ้า
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้อาจจะวันพรุ่งนี้วันจันทร์หรือว่าวันอังคารได้รับสินค้านะครับ
6: จ้าขอบคุณครับ
0: จ้าขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับผมขอบพระคุณนะครับคุณพี่รัศมีพรหมราชนะครับบอใหญ่กระหน่องนี่ละบอแม่แม่ยังแท้แน่นอนฟังจากเสียงดอกว่านะครับสังเกตจากเสียงเอาได้เดี๋ยวเนี่ย นะครับแล้วก็เบอร์โทรที่ลงท้ายด้วยนะครับ4022 4022โทรมานะครับติดสอกแม่ประสิทธิ์แน่ติดสอกแม่ประกอบแก้วแน่บางหนึ่งนี่นะครับบ่ได้รับเพิ่นเพิ่นโทรมาเก่าสายแต่ว่าเพิ่นยิ่งเบอร์มาซื่อๆได้เพิ่นบ่ได้โทรยาวนี่นะครับตื๊ดมาแล้วก็วางสายตื๊ดมาแล้วก็วางสายเก่าเทียนะครับเอาจังได๋ก็กดมาอีกอีแม่กดมาอีกอีบัวนะครับตื๊ดมาอีกตอนนี้ว่างแล้วนะครับโทรกันเข้ามาได้เลย0902927444ครับ0902927444กับผู้เบาดิวกริตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำผู้เตี้ยตั้มดำแลหัวกะยองทองกะไข่ปากกะอ้าขากะเปตากะเขดังกะวีครับฝนเบิดบ้านมาโฮมอยู่อายผู้เดียวในละความผู้ให้ก็ได้ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนๆเพลงเพลาะๆสู่คุณตาคุณยายเอี่ยอายน้องนุ่งลุงป้านาอาให้ได้ฟังกันนะครับผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านสมุนไพรก้อนคำโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับชีวิตคนเฮานับมือสั่นบ่มีวันสิขึ้นหนุ่มธรรมดาไก่กลุ่มบ่มีมือสิปงหางแต่ละวันสิบ่วังจากเกิดแก่เจ็บตายอายุหลายยืนยาวกันเราตายคันถึงมือเนาะอีแม่090ครับ2927444ครับ0902927444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

0: วาสนาดอกหญ้านะครับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่สิริพรอำไพพงษ์เป็นผลงานเพลงเก่าๆนะครับหยิบเอามาฝากเอามาต้อนให้คุณตาคุณยายเอไอน้องนงลุงป่านาอาให้ได้ฟังกันนะครับเบิร์ดซูมองเบิร์ดซูแจฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวให้ปลายหน้าฟังลำเลิศลำหน้านะครับพ่อค้าแม่ขายกะหาบดีมีที่นักปราสู้คู่สู่คนหลายปู่หลายคนนะครับเปิดวิทยุอ้อมๆฟังนอนฟังอยู่ได้เดียวเนี่ยคันว่าอยู่น้ำกันสองคนจังสี่ก็นอนฟังวิทยุฟังไปฟังมากะเว้าพื้นดีเจบ้านเนี่ยเฮ้ยแม่ว่ากำลังเว้าปืนอยู่บ่ดีถ้าเว้าปันตายเห็นหลายละเบาเดียวว่าซั่นบ่ฮ้อยฮู้จักบ่อันนี้น่ะมันสิมีไพ่กระซิบตัวดอกจ้าคนน้ำตาขึ้นอยู่ขอพระคุณนะครับนางสาวสงกรานต์จันทรังสีนะครับทางตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศสระแก้วน้ำมนวดสูตรร้อน2กระปุกนะครับ300บาทจะส่งให้มื้อนี้นะครับทางสาแก้วกาสิประมาณ2วัน3วันได้รับสินค้านะครับ0902927444 0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจคุณตาคุณยายนะครับผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายจังใดเบาดิวฝากไว้น้ำแน่นะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำคุณปอคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮานะครับหลายผู้หลายคนดิที่ฟังวิทยุนะครับตั้งแต่มือออกอากาศวิทยุมือแรกพุ่นละจนว่าหอดสู้มือนี้นะครับได้ยินแต่ผู้นั่นผู้นี่โทรมาสั่งซื้อสินค้าอยากจะล่องซิมเบิงนะครับอยากจะล่องเอาน้ำมันนวดเอาไปนวดเอาไปตูเอาไปท่าหรือว่าอยากจะล่องเอากระใสเส้นเอาไปกินล่องเบิงแบบนี้ด้วยความยินดีนะครับโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยเด้อพ่อเด้อแม่เด้อนะครับขั้นว่าบ่อยากออกอากาศวิทยุหน้าใหม่ก็สามารถที่จะโทรมาหลังใหม่กันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
1: จ้าแม่สั่งกาแฟแน่สองกล่อง
0: คุณแม่รับเป็นกาแฟสองกล่องนะแม่บุญเย็นเนาะ
1: จ้าแล้วก็ไอ้กระใสเส้นกระปุกหนึ่ง
0: กระใสเส้นหนึ่งกระปุกนะครับ
1: จ
0: ้าเป็นยอด 1,000 กับอีก50บาทนะครับคุณแม่อีหยังเอาไว้อย่างเป็นของชำร่วยครับ
1: เอาไอ้ยานวดแบบฮ้อนก็ได
0: ้น้ำมันนวดสูตรร้อนนะแม่เนาะ
1: จ้าคือจังมันสีไข่ๆนี
0: ่โอ้ส่งมันสีได้

0: คนขอนแก่นติ
1: จ้าเพิ่นอยู่มั่นจาคิรี
0: โอ้แสดงว่าอีปอเป็นคนอำเภอมั่นจาตัวนี้เนาะ
1: จ้า
0: โอ้นะครับผมเอาขอบพระคุณนี่แม่หลายๆได้แม่เด้อ
1: กำลังเบิร์ดพอดีสิกาแฟ
0: อ๋อกำลังเบิร์ดพอดีก็เลยให้มันต่อเนื่องเนาะคุณแม
1: ่จ้ายอมกิน
0: เมื่อละซ่องใบแม่เมื่อละซ่องแล้วเมื่อละเครื่องซ่อง
1: เมื่อละเครื่องซ่อง
0: เมื่อละเครื่องซ่องย่ามือเสาร์วะติ
1: ย่ามือแรง
0: อ๋อย่ามือแรงนะครับย่ามือแรง
1: กินย่ามือแรงก็ลงไปกีดยางค่ะนะ
0: โอ้ให้เศรษฐีตัวนี้เศรษฐียางสวนยางตัวนี้เนาะ
1: โอ้ยก็พ่อได้ซื้อกินนั่นล่ะมันบ่หลายคือเพิ่น
0: บ่แล้วทอมโตอีกมีเป็น100 200ไร่คือใดบุเรา
1: บ่แม่นดอกมี 700 ต้นนี่ล่ะเพิ่นมีหลายพวกเพิ่นมีนั่น
0: เออๆเฮาก็ 700-800 ต้นก็กีดบ่ไหวอยู่แล้วเนาะแม่เน
1: าะจ้าก็กีดคอยกีดไปนี่ล่ะ
0: กีดน้ำกัน2เท่าบ่หรือว่าจังใด
1: กีดผู้เดียวจ้าเพราะว่าลูกก็ไปทำงานเบิด
0: เอาอีแม่กีดผู้เดียวทีเดียวเนี่ย
1: แม่น
0: ป๊าดอีแม่คือดูค
1: ือกินย่ำแรงก็ได้เครื่องสวนก็ทากก็มานอนก
0: ็
1: เจ้าก็ลุกใหม่
0: ย่ำมือแรงนี่ย่ำมือแรงหมายถึงไปจักทุ่มอีแม่
1: หาโมงแรงเนี่ย
0: หาโมงแรงไปหวัดจักทุ่มบัดเนี่ย
1: หวัดหาทุ่ม
0: ป๊าดตัวหาโมงแรงไปหวัดหาทุ่มหลังจากนั้นก็กลับมานอนตื่นขึ้นมาก็ไปอีก
1: จ้า
0: โอ้ยคือดูคือมันแทนเนาะบัดนี้เนาะ
1: ก็เฮ็ดไปจนน่ะพ่อได้ซื้อก
0: ินนะครับเอาขอบพระคุณนี่แม่หลายๆครับ
1: จ
0: ้าจ้าใจแม่ครับผมขอบคุณครับนะครับคุณแม่บุญเย็นที่รักนะครับอยู่ทางปุ่นละตำบลดอนใหญ่นะครับสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีป้าโถยแม่คือดูคือมันคือขยันแทนละบัดนี้เนาะไปกีดยางอยู่ผู้เดียวตั้งแต่5โมงแรงหวัด5ทุ่มกลับมาแล้วก็พักผ่อนบ่กี่ชั่วโมงเองแล้วก็ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานตัวบุ้ยนะครับดูมันขยันอีหลีนะเอาจังใดก็ขอบพระคุณอีแม่หลายๆเด้อแม่เด้อจังใดก็ดูแลเบิ่งแยงสุขภาพร่างกายของเจ้าขวางครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจังใดกับพักผ่อนนะครับให้หลายๆเนาะแม่เนาะเพิ่นว่าเวลาหลับเวลานอนเวลาการพักผ่อนก็เป็นเรื่องสำคัญกษัตริย์นอน4เศรษฐีนอน6ได้อีแม่นี่เป็นเศรษฐีได้นอน5 6ชั่วโมงนึงก็ไปแล้วดิกษัตริย์นอน4เศรษฐีนอน6ยาจกนอน8ส่วนพวกข้าในยาจกมื้อละ9ชั่วโมง10ชั่วโมงก็มีเอ้ยมีเวลาหลายเนาะผู้นั้นผู้นี้จบปริญญาตรีจบปริญญาโทมีเวลานะครับนอนนี่ 3-4 ชั่วโมงดิส่วนผู้ข้าเนี่ยบ่ได้จบอีกยังมีฮอดเวลานอนเว้นเพิ่นละเว้ย จังว่าวักสัง เอา090ครับ2927444 0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

ลำเวลาในชั่วโมงนี้เบรกนี่เบิดเวลาแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวจังใดชั่วโมงหน้านะครับพ่อกับผมไม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมอย่าเฝ้ามุนคืนนี้ไปใส่นะครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสูงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดไหล
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เน
2: า
1: ะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

สดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำสเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานกเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: นักรบชุดดำครับอันนึงปังอาเพลงครับจากยาไอแมนมานีวันคุณแม่ประกอบแก้วทางถาดพนมนะครับได้แนะนำกันเข้ามา
1: หัวใจเด่นติดชายแดนพะเมนบ่มีเว้นทุกเสาคำเป็นนักรบชุดดำ
0: 090ครับ292744 090 292744 ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม
1: ่
0: กับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์นะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: เป็นผู
0: ้อยู่กับพี่กับน้องในชั่วโมงที่2เบรกที่2ครับ
1: ที่ทน
0: หลังจากปักพันยันอวัยวะเป็นเทียเรียบร้อยขึ้นตั้งดังหานมาเว้ามาจ่ามาปูดมาคุยกับคุณตาคุณยายใหญ่อายน้องนุ่งลุงป่าน้าอาเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับ13นาฬิกากับอีก15นาทีบ่ายโมงกับอีก15นาที
1: รสชาติจริง
0: รอบที่แล้วผู้ขาเว้าผิดเดือนละเนาะชั่วโมงหรือว่าก่อนหน้านี้นะครับเห็นว่า13นาฬิกาบ่าย3แล้ว
1: เผลอหน่อย
0: แม่ติ๋มเฝ้าโทรมาคือหยังเนี่ย
1: ให้ทุกนาทีที่แสนที่มีสื่อสาร
0: วังนึงนี่นะครับคุณแม่เปิ้นก็โทรมาหลังไม
1: ค์
0: แม่ติ๋มตั้งแกดำว่าได้รับชิ้นค่าแล้วเด้อลูกเด้อว่าสั่นรวดเร็วทันใจแม่ว่าสั่งมือว่านมือนี่ได้รับสินค้าปั๊บลวด
1: ก็โทรจิต
0: ทั้งนะครับสารคามแน่ทั้งขอนแก่นแน่สกลนครหนองบัวว
1: ันนั้น
0: อยู่ทั้งมุกดาหารนครพนมออมแอมอยู่แถวนี้นะครับไม่เกิน2วันยางสาได้เนี่ยยางไว้กระจัดทรงมือนี่มืออื่นหอดหลวดครับหยาดเหงื่อเพื่อแม่ให้ฟังในเด้อวาสันด้วยความยินดีนะครับเดี๋ยวลูกเปิดซื้อฟังได้แม่เด้อจากคุณแม่ติ๋มแกดำ
1: แนวหน้า
0: ทางสารคามครับ
1: หอดแม่หลายล้านย่ามาเข้าตา
0: 090-292-7444ครับ090-292-7444นะครับผมสวัสดีครับคุณแม่หนูพีท
2: นี่รับของเลยด้วยล่ะ
0: โอ้ยแม่ได้รับสินค้าแล้วคือกันนะแม่เนาะ
2: จ
0: ้
2: า
0: จ้าใจแม่ขอบพระคุณนี่แม่หลายๆนะครับ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่หนูพีทด้วยสวัสดีครับคุณพ่อบัวเรียน
3: ค่ะสั่งกาแฟค่ะ
0: กาแฟรับเป็นกาแฟกี่กล่องดีครับ
3: กาแฟ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่องเอาไว้ยังเป็นของชำร่วยครับ
3: น้ำมันนวดสูตรร้อน
0: น้ำมันนวดสูตรร้อนนะครับส่งในนามของคุณพ่อบัวเรียนคือเก่าเนาะ
3: จ้าจ้า
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้มือนี่ครับ
3: จ้าจ้าอีกจังมือหอนหม้
0: อประมาณมือสองมือเนี่ยละครับผม
3: จ้าจ้าจ้า
0: จ้าขอบพระคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพ่อประยูน
4: ครับ
0: ครับผม
4: จ่ายเงินของมือเงินมือในมือครับ
0: อีพ่อสั่งมือใดครับ
4: สั่งมือนี่แหละครับ
0: สั่งมือนี่ตี
4: ครับ
0: อีพ่ออีพ่อสั่งไปมือเนี่ย
4: สั่งไปแล้วเด้ออ
0: ีพ่อสั่งมือเสาร์นี่บ่อ๋อคันว่าคุณพ่อสั่งมือเช้านี่นะครับเฮาก็จัดส่งไปมื้อนี้อาจจะเปลี่ยนมื้ออื่นมื้อฮื้อได้รับสินค้านะครับคุณพ่อ
4: คร
0: ับ
4: ๆ
0: ครับผมครับผมขอบพระคุณพ่อหลายๆครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเพียงใดครับพ่อครับ
4: ความทุ่งของเพื่อนพรมแดน
0: เพียงอันใดจ้ะพ
4: ่อความทุ่งของเพื่อนพ้นแดน
0: อ๋อครับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวหาเปิดซูฟังได้พอเด
4: ้อครับ
0: ผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับคุณพ่อประยูนนะครับคุณพ่ออยู่ทางปูนนะครับแฟนเพลงแฟนรายการเฮานะครับอยู่ทางตำบลนาคำนะครับอุบลรัฐทางจังหวัดขอน กันละละละละนะครับเดี๋ยวจังใดหาเปิดสู่ฟังเด้อพ่อเด้อนะครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพก่อนค่ำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
5: ครับผม
0: ครับผม
5: ขอฟังล่ำนะครับ
0: ล่ำก่อนได้ครับ
5: ก่อนล่ำนี่คือสามพลังสามครับ
0: อันไหนก่อนครับผม
5: ก่อนล่ำมาล่ำสุดสามพลังสามครับ
0: อ๋อนะครับเอานะครับเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวหาเปิดซูฟังเด้อ
5: คร
0: ับ ครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณนะครับแฟนเพลงแฟนรายการนะครับสู้มังสู้แจที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่นะครับผม090ครับ2927444090924444นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้นะครับคุณตาคุณยายยายน้องนงลุงป่านาอาเฮาผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์นะครับสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก้อนคำครับคุณแม่อังคณา
6: ของหอดเราได้ละ
0: อ๋อไอแม่ได้รับสินค้าแล้วเนาะแม่เนาะ
6: ให้เขาแกะให
0: ้
6: เบ
0: ิ้
6: งพร้อม
0: อ๋อให้เขาแกะให้เบิ้งได้ยุ้ยแม่แต่ว่าอย่าเอาอย่าให้เขาเอากล้องไปเด้อแม่เด้อ
6: จ้าเขาแกะเบ
0: ิ้
6: งแล้วจ้า
0: โอเคครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับนะครับผมหวัดดีครับหวัดดีครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่อังคณากลุ่มจอหอนะครับทางตำบลศิลาคุณแม่ว่าได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยให้เขาแกะให้เบิ้งพ่อมีแม่ว่าให้เขาแกะให้เบิ้งได้อยู่นะครับแต่ว่าเอากล่องไว้นํานะครับกล่องพัสดุเก็บไว้ด้วยอย่าไปให้คนทรงเขาเอาไปเด้อแม่เด้อเด้อพ่อเด้อสู้คู่สู้คนนะครับที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำของเรานะครับฝากคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการไว้น้ำแน่ซอยเป็นหูเป็นตาให้ลูกให้หลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำเนเด้อให้ทั้งคนทรงเขาแกะให้เบิ่งได้นะครับแต่ว่ากล่องสีน้ำตาลที่ใส่สินค้าไปนั่นคุณพ่อคุณแม่อย่าให้คนทรงเขาเอาไปนะครับเพราะว่าอย่างว่าตินะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นว่าให้เอากล่องเอากล่องให้ทางพัสดุเขาเอาไปเขากะสิใส่เทปใส่ติดไว้คือเก่าอีแม่นะครับติดไว้คือเก่าแล้วเขากะสิเอากล่องเป่านั่นล่ะส่งกลับมาทางบริษัทนะครับเขาเก็บเงินคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วเด้สมมุติว่าสั่งกระใส่เส้น1กระปุกแบบนี้นะครับคุณแม่กระจายเพิ่นเรียบร้อยแล้ว450บาทแต่ว่าเพิ่นนั่นเอากล่องมาเรียบร้อยแล้วบัดนี้เนี่ยเพิ่นก็สิระบุข้อมูลว่าสินค้าตีกลับลูกค้าปฏิเสธสินค้าทั้งที่คุณพ่อคุณแม่ได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขนส่งบางบักนะครับ มันก็บ่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพเจ้าของนะครับคุณพ่อคุณแม่มันก็ตีกลับมามันก็เอาเงินทางบริษัทอีกเทื่อนึงพุ่นนี่นะครับสินค้ามันตีกลับมานะครับพ่อแต่มาหอดบริษัทแกเบิ่งโอ้ยอีแม่เอ้ยนะครับกองเป่าล่าสุดในมีกระดาษมีอีหยังบูเนี่ยนะครับรอบที่แล้วก็มีปลาแดกบองกับแนวชาร์จโทรศัพท์ห่างๆเก่าๆเหลืองๆคือเบาหวานนี่คือเป็นมะเร็งนี่ล่ะไอแนวชาร์จโทรศัพท์ก็ได้เหลืองคือหยังนี่เนาะเอ้ยเอาของดีๆมาส่งให้แน่ก็ไข่ซันตัวคั่นว่าปลาแดกบองก็เบิดแล้วมันกินเบิดแล้วมันก็เลยส่งกลับขึ้นมานะครับจังใดก็ซอยเป็นหูเป็นตาให้ลูกให้หลานเด้อคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮานะครับโดยเฉพาะทางจังหวัดขอนแก่นเพื่อละครับทางตำบลหนองทุ่มนะครับผมเบิ่งซอยกันเป็นหูเป็นตาให้ลูกให้หลานเด้อคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการสู้ขู่สู้คนนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่พิกุล
7: มาหอดแมวเด้อของ
0: สั่งมือว่านี่มือนี่ได้รับแล้วโอ้ได้รับแล้วนะแม่เนาะ
7: รับแล้ว
0: จ้าใจแม่
7: หอดแล้ว
0: ข่าวขอบพระคุณหลายๆฟังเพลงใดบ่
7: ฟังเพลงอันนี้ก็ฟังเพลงนี้เด้อ
0: เพลงใดจ้าเพลงใดครับ
7: อันพักอีตูสาวพักอีตู
0: สาวพักอีตูตีจ้าได้เลยได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดชูฟังได้แม่เด้อ จ้าใจแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณแม่พี่คุณสุปัญญานะครับทางหนองเรือนนสังหนองบัวลำพูสังสินค้ากับเบาเดี๋ยวมือวันมือนี้แม่ว่าได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยว่าสันเดย์เพียงกับฟังเพลงสาวผักอีตูเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวทยอยเปิดสุพีสุนองสู่คุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันเบิดสู่ขู่สู่คนนะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่ประสิทธิ์คุณแม่ว่าขอฟังเพลงน้ำเนียงประทาชัยภูมิอุ้มหักแล้วกากาแฟส่งให้แม่น้ำเนียงเด้อมีคนฝากซื้อว่าสั่นกาแฟสี่กล่องส่วนของชำรวยขอเป็นนวดสูตรร้อน

0: นี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มใสซะแล้วเนาะอีแม่บ่ธรรมดาเด้นะครับคุณพ่อคุณแม่เฮาก็ได้นะครับผมสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนคำครับบ่าวเดี๋ยวรับสายครับ
1: ค่ะสั่งกาแฟ
0: กาแฟรับเป็นกาแฟกี่กล่องดีครับ
1: กาแฟ2 กล่อง
0: เ
1: ป็นยาบำร
0: ุ
1: งสายตาขวดน
0: ึงกาแฟ2 สายตา1กระปุกเนาะ
1: จ
0: ้าเป็นยอด 1,250 บาทนะครับรับอีหยังเป็นของจำรวยครับ
1: มีหยังแน่ล่ะจ้า
0: 1เสื้อ2ผ้าถุงนะครับ3ผ้าขนหนู4นะครับน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวและก็5สบู่ครับผม
1: ผ้าคุณหนูค่ะ
2: สีสดๆหน่อยเลย
1: สีจะสว่างสว่างเลยนะคะ
2: เอาสีเหลืองมืดเอาสีมืดมาให
0: ้อ๋อนะครับสีมืดคือตี
1: สีชมพูสีแดงแน
0: ่อ๋อนอนแน่รอบนี้นะครับเดี๋ยวคันว่ามีสีชมพูเดี๋ยวสิเอาสีชมพูไปให้เด
1: ้อ
0: จ้าจะได้เลยนะครับทรงในนามของที่อยู่เดิมคุณน้อยจิตกระโทกคือเก่าเนาะด้วยความยินดีนะครับเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้อาจจะ 2-3 วันได้รับสินค้านะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมครับผมขอบพระคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณน้อยจิตกระทูกนะครับทางปุ่นละครับอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับผมกาแฟ2กล่องสายตา1กระปุกนะครับเป็นยอด 1,250 บาทของจำรวยขอเป็นผ้าคนหนูนะครับผมด้วยความยินดีเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะครับรอบที่แล้วเพิ่นว่าผ้าคนหนูส่งสีสีมืดมืดคือผู้จัดรายการนี้แม่เพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้ว่าเนาะพวกข้าว่าเอารอบนี้ขอเป็นสีฉูดฉาดสีสดใสสดใส
3: เห็นแม
0: ่รอบที่แล้วเนี่ยเอ้ยทั้งเฒ่าทั้งบ่สดใสว่าซั่น
3: ได้บั่นท้อง
0: รอบนี้ขอเป็นสีสดใสหน่อยนะด้วยความยินดีนะครับคุณแม่เดี๋ยวจังได๋จัดส่งให้มื้อนี้อาจจะ2วัน3วันหาสินค้าไปฮอดหน้าเฮียหน้าบ้าน
3: ขอเพียงว่าลูกคืนมาได้เห็นแม่แค่นี้
0: 0902927444ครับ0902927444ครับผมเป็นจังใดเนาะสบายดีบ่เนาะคนทางนั้นเน
4: าะโอ้ยสบายดีแท้ซับจาง
0: โอ้สบายดีอยู่แต่ว่าเป็นโรคซับจางติ
4: ว่าอยากคากบักดีเอ้ย
0: โอ้ยกะโหลกเดียวกันนะละเฮานะเฮาไปหาอยู่โรงพยาบาลศูนย์อุดรไปเฮาอ่ะ
4: เนี่ยขอฟังเพลงหน่อยเด้อ
0: จ้าเพลงใดครับ
4: ดอกกระเจียวบานของปล่อยฝ่ายพะนละ
0: ดอกกระเจียวบานของปล่อยฝ่ายบ่อีแม
4: ่จ้าอันพี่น้องบ้านนั้นทั้งลำป้องเขาโทรมาเขาว่าบอกกันขอฟังเพลงเด้อเดี๋ยวมื้อนี้ข่อยสิสั่งยาน้ำพึ่งพะนาว่า
0: โอ้บ่แม่นดอกกระเจียวบานนี่หันของก้องห้วยไร่แต่ว่าไอ้ของปล่อยไฟนี่แม่นดอกกระเจียวลืมทุ่งได้แม่
4: จักแล้วขอฮังว่าของบักปล่อยไฟร้อง
0: ของบักปล่อยไฟว่าติ
4: จ้าเขาว่าของปล่อยไฟพะนาเขาว่าเขา
0: บอกโอ้คั่นว่าของบักปล่อยไฟนี่คั่นว่าปล่อยไฟนี่ก็น่าจะเป็นดอกกระเจียวลืมทุ่งนะครับคุณแม่
4: กระทุ่ง
0: เนาะแม่เนาะ
4: จ้าเดี๋ยวแม่มีเงินแม่สิสร้างหรอกเด้อ
0: จ้าด้วยความยินดีครับแม่ครับเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวลูกไปสู่ฟัง
4: แม่ฟังสู่มือแล้วบ่ดับจักเทีย
0: บ่ดับจักเทียฟังอยู่สู่มือสู่เว้นแล้วว่าติ
4: เอ้ยบ่ถอดจักแค่แม่วิทยุเสียบไฟเนาะ
0: โอ้วิทยุเสียบไฟบ่เคยถอดจักเทีย
4: บ่2ถุงแม่จังดับ
0: แม่เอาจ้า
4: บ่ได้ฟังมือว่าได้ฟังเมื่อใดนอนบ่ล่ะลูกจะมาว่า
0: โอ้ยปานนั่นติแม่เดี๋ยวเนี่ย
4: โอ้ยคือทวดแห้งบ่ได้ยินเสียงเข้านอนก็บ่หลับในเนี่ย
0: โอ้บ่ได้ยินเสียงในกินก็บ่ได้นอนก็บ่หลับตัวนี้เน
4: า
0: ะ
4: บ่จะตะนายแท
0: ้โอ้บ่เป็นตะอยู่คักหายหลายว่าติน
4: ายเจ้าของอยู่แม่ละนายเจ้าของ
0: าขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณแม่จันหลายๆได้แม่เด
4: ้
0: อจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่จันนารีบ้านโน่นตันนะครับผมอยู่นี่ละเชียงพังเชียงพินเฮานี่ละนะครับอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละความไปนี่กะเมียนหลวดทางบ้านจำปาทางหน้าตาลทางนี่ละเนาะอีเมียนะครับผมเอา090ครับ2927444คุณแม่ว่าขอฟังพระเร่งว่าสันดอกกระเจียวบานของบักปล่อยไฟว่าสันเดียวห้อยปล่อยไฟกะที่ขั้นว่าอันนี้กะที่ว่า50กว่าแล้วบ่อีแม่เนาะอายุแม เอานะครับ0902927444ขั้นว่าดอกกระเจียวบานนี่มันก้องห้วยไร่ได้ล่ะเนาะขั้นว่าดอกกระเจียวลืมทุ่งนี่หันแม่นของปล่อยฝ่ายอยู่นะครับเอาจังใดเดี๋ยวกะดอกกระเจียวบานของปล่อยฝ่ายกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเปิดสุยปล่อยเมียแฟนรายการเฮาให้ได้ฟังกันเบิดสู่กู่สู่คนนะครับผม090ครับ2927444ครับ0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่นะครับคุณตาคุณย่าเอ้ยอายน้องนุ่งลุงป่านะสนดกสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้ากับผู้บ่าวดิวกฤตนันก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอข้องค่อยทาลุงป่านะโทรมาอยู่นะครับจัดส่งให้วันนี้อาจจะเปลี่ยนมืออื่นนะครับมือวันจันทร์มือวันอังคารได้รับสินค้าครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่นะครับสบู่ก้อนคำทั้งสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อก็โทรกันเข้ามาได้เลยเพื่อสุขภาพของเฮาเองเนี่ยละครับคุณพ่อคุณแม่บ่แม่นของผู้อื่นผู้ไกลดอกคันว่าสุขภาพร่างกายเฮามันแข็งแรงนะครับสิไปใส่มาใส่มันก็บ่ได้ยากมันก็บ่ได้ลำบากในการใส่ชีวิตแต่ละมื้อแต่ละเดแต่ละมื้อแต่ละเว้นมันก็มีความสุขได้ละเนาะคุณพ่อคุณแม่คันว่าเว้าเรื่องความสุขนี่แต่ละปู่แต่ละคนมันก็บ่คือกันเด้ความสุขของไผของมันมันสิไปบังคับกันบ่ได้เด้เรื่องความสุขนะครับเฮ็ดอันใดแล้วที่มันมีความสุขมันบ่ได้เดือดร้อนผู้อื่นมันบ่ได้ผิดต่อแม่บทกฎหมายบ่ผิดต่อหลักศีลธรรมไอเฮ็ดไปแล้วมันมีความสุขในมันบ่ได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นในเฮ็ดไปโลดครับขึ้นชื่อว่าความสุขนี่มันบ่ได้ผิดไผได้ล่ะเนาะอีเมียคั่นว่าคนจนนี่เพิ่นบอกว่าคั่นว่ามีเงินแล้วสิมีความสุขเพิ่นว่าคันว่าคนรวยเนี่ยโอ้ยคันว่าเฮามีเวลานี่คันว่านั่นมันก็สิมีความสุขได้ล่ะเนาะคนร่ำคนรวยนี่บางผู้บางคนนี่แทบสิบ่มีเวลาให้ครอบครัวเจ้าของก็มีเด้คันว่าขอทานนี่คันว่าโอ้เฮามีข้าวกินนี่เฮาก็มีความสุขเพิ่นว่าเด้คนพิการเด้บัดนี้คนพิการโอ้ยคันว่าเฮาย่างได้นี่ชีวิตคือสิมีความสุขแท้เนาะคนตาบอดเด้บ่าเนี่ยโอ้ยคนตาบอดเพิ่นว่าโอ้ยคั่นว่าตาเฮาเห็นฮุงนี่เหลียวเบิ่งสิ่งสวยๆงามๆโลกนะครับเทคโนโลยีสมัยซูมือเนี่ยมันคือสิเจริญก้าวหน้าไปแล้วเนาะคั่นว่าเฮาเหลียวเห็นนี่เฮาคือสิมีความสุขเพิ่นว่าคนผู้ป่วยเด้บ่าเนี่ยคั่นว่าผู้ป่วยเนี่ยห้อยคั่นว่าเฮามีชีวิตรอดไปมื้อนี้ชีวิตคือสิมีความสุขเนาะเพิ่นว่าคั่นว่าหายจากโรคจากภัยนี่ชีวิตเฮาคือสิมีความสุขเพิ่นว่าเด้เพราะว่าความสุขของแต่ละผู้แต่ละคนมันบ่คือกันครับแต่ว่ามื้อนี้เฮามีเงินมีเวลามีข้าวกินมีบ้านอยู่ย่างได้เบิ่งเห็นเดี๋ยวเบิ่งนั่นเบิ่งนี่เห็นมีชีวิตยังมีลมหายใจ มีทุกอย่างทุกแนวใส่ชีวิตให้มีความสุขเท่านั้นก็พอแล้วครับใช้ชีวิตให้ทุกวันมีความสุขก็เพียงพอแล้วตัว

0: ครับครับ
1: โอ้ตา
0: สะอาด
1: เออ18189หมู่9น้ำยืนอุบลนี่สิจ้ะพ่อ
0: ครับครับ
1: โอเคนะครับเป็นกาแฟจีกรองแถมนวดเขียวเนาะพ่อเนาะ
0: ครับครับ
1: ครับผมเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้มื้อนี้เด้อพ่อขอบพระคุณคุณพ่อหลายๆครับ
0: ครับ

0: ขอบพระคุณนะครับคุณพ่อวิชิตนะครับตาสะอาด
1: ของเกี่ยวมี
0: ทางพูนและครับคุณปออยู่ทางน้ำยืนครับอุบลราชธานีกาแฟสีกรังนะครับ 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นน้ำมันเขียวเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้มื้อนี้เด้อพ่อเด
1: ้อ
0: ที่ได้รับสินค้ากับประมาณมืออื่นนะครับวันจันทร์หรือว่าวันอังคารนะครับสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดนะครับโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อบรรทม
2: เดี๋ยวไว้พ่อได้รับสินค้าแล้วเด้ออ
0: ๋อคุณพ่อบรรทมได้รับสินค้าแล้วนะพ่อเนาะ
2: ครับผมมาตรงมาตะกี้เนี่ยไว้เนาะ
0: อ๋อรวดเร็วทันใจตัวอีพอสั่งมือว่านนี่ก็มือนี่ได้รับโล
2: ดยังเลย
0: เพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันนี่สว่างนี่มันก็ขามไปนี่ก็หอดแล้วอีพอ
2: ขอฟังเพลงได้เด้อหนึ่งดิว
0: เพลงใดครับเพลงใดครับ
2: เอาคอยนวลที่สวนลำไยหน่อย
0: คอยนวลมือนี่บ่ขอน้องนิดตี
2: นะ
0: มือนี่บ่เอาบ่น้องนิดอ่ะ
2: บ่เปลี่ยนมั่งเปลี่ยนมั่ง
0: เปลี่ยนมั่งครับพ่อเนาะเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดซิฟังได้พ่อเด้อ
2: ครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับมื้อนี้บ่เอาน้องนิดมื้อวานนี้เอาแล้วน้องนิดมื้อวานนี้มื้อนี้ไปถามน้องนิดอยู่สวนลำไยซะก่อนแต่ว่าสวนลำไยนี่มดแดงล้านบักม่วงนึงเนี่ยสำคัญลวดสำเพาะอะไรแม่คนที่เขาเลี้ยงไอ้เลี้ยงไอ้มดแดงเนาะเขาสิปลูกต้นบักม่วงปลูกต้นลำไยไปจังสันเนี่ยเลี้ยงมดแดงน่ะคอยนวลที่สวนลำไยนะครับคุณพ่อบรรทมพุ่มแจ้งบรรทมแปลว่านอนนี่ละสินค้าสั่งเมื่อวานนี้นะครับสั่งกระเป๋าดิวเมื่อวานนี้เมื่อนี้ได้รับแล้ววาสันอยู่ไกลๆกันนี่แล้วครับจัดส่งไปเมื่อวานเมื่อนี้พอวอได้รับสินค้าโหลดแล้วเนาะ
1: บ่คือหมู่ยันแต่อายบ่เข้าใจ
0: 090ครับ2927444 090 29274441ผลงานเพลงนะครับจากคุณแม่จันนารีฝากตรงส่งไปถึงแฟนเพลงแฟนรายการทางปุ่นละครับทางขอนแก่นทางน้ำพ่องปุ่นละเปิ้นว่าดอกกระเจียวบานแต่ว่าของปล่อยไฟหาแล้วบ่พอเอาดอกกระเจียวลืมทงไปซะก่อนนี่แม่เดี๋ยวรอบหน้าจังค่อยดอกกระเจียวบานกล่องห้วยไร่ขอทีเดียวได้2เพลงจังบ่บาดนี้

0: ัสดีครับผมบานสมุนไพรก่อนข้ามครับครับผมสวัสดีครับ
1: กาแฟเนี่ยจ้าก
0: าแฟนะครับรับเป็นกาแฟกี่กล่องดีครับ
1: สี่กล่องจ้าก
0: าแฟนะครับสี่กล่องเอายังเป็นของชำร่วยครับ
1: เอาไอ้ยาสูตรเย็นให้แม่เนี่ยจ้าก
0: าแฟสี่กล่องแถมนวดสูตรเย็นนะครับคุณแม่เพิ่งเคยสั่งบ่เนาะ
1: โอ้ยสั่งน้ำกุ้งนางหลายรอบแล้วจ้า
0: อ๋อสั่งน้ำกุ้งนางตีเบอร์โทรของคุณแม่กับเบอร์ใดเนาะเบอร์นี่บอกรับเบอร์นี่เนาะเดี๋ยวเช็คเบิ้งสกอนเด้อนะครับป้า
1: จ้าน
0: ะครับผมเดี๋ยวหนึ่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะครับเช็คตามเบอร์โทรเดี๋ยวจะไปถึงมานะครับผมบาร์นี่แม่นบอเนาะบาร์นี่ศูนย์เก้าหก140 1185
1: แม่นดูตาแม่นดู
0: มันคือบ่ขึ้นมาจ้ะแม่เดี๋ยวจังได๋เดี๋ยวเวลามันสิเบิดเดี๋ยวลูกโทรกลับหลังไมค์ก็ได้เด้อแม่เด้อ
1: จ้า
0: แม่ครับผมเวลามันสิเบิดพอดีนะครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับแฟนเพลงแฟนรายการนะครับเวลามันจันจอมอจันก็แล้วนะครับเดี๋ยวจังได๋โทรกลับคุณแม่หลังใหม่นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับปอกับผมไม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมจะเฝ้าหมุนคืนนี้ไปใส่นะครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักเลิฟเรดิโอ FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

ั้งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารทุกวันหัวจำนำเมืองสกลนครให้ยินดีซื้อสัญญาขายฝากของร้านทองทั่วไปวงเงินสูงแท่งทองคำวันอาทิตย์คิดเบี้ยคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

ธรรมชาติหลากหลายมากมายหมายผลภูผายนภาพเขียนประวัติศาสตร์สวยสะอาดเขื่อนน้ำพุงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งฟังสบายสไตล์อาศักดิ์ภูพานหมายเลขโทรศัพท์0854621050

ันไว้ดีก็สั่งกันดองไต้ตองดอกคือดำเฮ็ดใจงานตามห้องเขาโบราณเฮาเพิ่นบอกว่านั่นเด้มีศีลมีปู่ป่าให้ยองยือคือคำเขาแต่

0: ื่น98ออกผู้ผ่านฟังได้หมดหนุ่มสาวสุดคนไม่แฟนสร้างสีสันหนุ่มแก่เท่ามอบเพลงให้กันเล็กกาโมงเนาะพี่น้องเนาะอยู่กับพี่กับน้องมื้อละ2ชั่วโมงถ้าฝนบ่ตกฟ้าบ่ฮ้องได๋ถ้าพ่อใหญ่คิวตําตะละละลําบ่เก็บท้องปวดหัวครับเนาะเมื่อวานก็บ่ได้อยู่ครับไปส่งยุคทรงยามเมื่อวานก็ได้หลายหม่องหลายบอนครับพ่อกันมีตรงกับวันอาทิตย์ที่11พี่น้องวันอาทิตย์ที่11เดือนตุลาคม2569แรม15ค่ํามื้อสินดับเด้พี่น้องมื้อนี้เด้อสินดับเด้สินดับเดือน10นับถอยหลังอีกจักมื้อออกพรรษานี่นับถอยหลังอีก15มื้อพี่น้องเอ้ยก็สิออกพรรสมพรรษาลาพระเจ้าได้มีแต่การแต่งงานได้บัดนี้แม่นบ่บ่าว2 3บ้านบ่าวนาดง
1: ก่อนหมู่ก็ได
0: ้มักก่อนหมู่ก็ได้พังก่อนหมู่ล่ะเบ
1: ้อครับๆๆขอเพลงนะครับ
0: เพลงได
1: ้ผมนมนอนครับบัดนี้
0: ฮะ
1: นมนอนนมนอน
0: โอ้กินนมนอนเอาบ่ท่านนี่กินนมบ่วันนี้กินนมแล้วบ
1: ่กินแล้วครับแล้ว
0: บ่เข้ากินแล้วบ่เข้า
1: เข้าไปกินแล้วครับ
0: เข้ากินแล้วอาบน้ำทาแป้งแต่งตัวก็กินนมนอนตัวบ่นี่ฟังเพลงตัวบ่ดี
1: เอาบ่ไปเกยใหญ่พุ่นเด้อ
0: ครับครับ
1: เกยใหญ่คนสวยคนละ
0: แ
1: ล้วก็ชาวฮัมชาวฮัมเนี่ยคนกล้ามนั่นชาวฮัมแล้วก็ว่าอ้วนแน
0: ่
1: สาวขาขาวแดงทั้งตะคนงามนั่นแล้วก็ยายพอสะบันคนละก็สะบ้านบ่มีดอกนั่นแหละเขาคงโสดคนงามเพื่อนแหละ
0: ครับครับ
1: คนเราจบคนเรางามเราบวนไอ้แหละ
0: เอ
1: าผู้เสียผู้สายครับนะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสบายดีครับ
2: สบายดีครับ
0: ครับ
2: ขอฟังเพลงนะครับ
0: เพลงใดกับแก่ดอย
2: เพลงเสน่ห์พ่อไม
0: ้เสน่ห์พ่อไม
2: ้เสน่ห์พ่อไม้พ่อคอนี่ล่ะ
0: โอ้ตีพ่อไม้บ่นี
2: ่นี่พ่อไม้แล้วนี
0: ่โอ้นึกว่าเป็นพ่อห้างแหม
2: บ่เป็นพ่อห้างก็แม่นอยู่มีพ่อห้างซึ่งพ่อห้างใหม่ๆมันเบิดล่ะสําคัญบ่นั่นล่ะเป็นเพียงพ่อห้างเป็นเพียงพ่อใหม่ได้แต่เป็นเพียงผู้เว้าสวดกับปานนี
0: ้ฮะ
2: เป็นเพียงผู้เว้าสวดกับปานนี
0: ้เอ
2: ามีบ่ล่ะ
0: มีเบิดล่ะอยู่นี่เพียงน่ะ
2: ถามก่อนได้ยันบ่มีเพียงเราเด้
0: มีเสน่ห์พ่อใหม่มี
2: เออมีเนาะนี่ครับได้แต่เด้อ
0: ของเจ้บุญละขอฟังอยู่ไหมตอนนั้นเปิดให้เล่าอยู
2: ่บัดนี้เจ้กับแจ้บัดนี้ขอเนี่ย
0: หืม
2: เจ้กับแจ้ขอบัด
0: เจ้กับแจ้
2: ข้ามอมเลยเด้อ
0: ความ
2: ให้เจ้บุญน้ำแม่
0: อันเบอร์นี่เปลี่ยนพวกป่านหนึ่ง

0: โอ้ยเนาะเบื่อเนี่ยเนาะเปลี่ยนปันเปลี่ยนปันกับแก่เนาะเบื่อนี่ก็ได้โอ้ย
1: เป็นบ่อยากเว้านําติเอาว่าไปเจ้บุญนํานี่เด้ออ
0: ่าก
1: ับทีมงานเพิ่นล่ะมันหยังแน่ซุมนั่น 2-3 คนดอก
0: เออ
1: คณะเพิ่นน่ะเด้ออ
0: ือ
1: แล้วก็มาให้ทั้งคุณนายกระต่ายนําแน่ถ้าหายไปใส่คุณนายกระต่ายก็ดิ
0: คุณนายกระต่ายก็อยู่แถวๆนี่แหละแถวๆพุ่นบากนี่แหละ
1: เลยก็มาหายตั้งเบาสําน้อยนําแน
0: ่
1: แล้วก็ไปหายทั้งเท้าแหล่นําแน่แล้วก็ทั้งไผทั้งสาวแม่ดอกบ่ให้นําแน่แล้วก็มาหายทั้งสาวฟ้ารัตนานําแน่แล้วก็บ่หายทั้งน้องจังว่าน้องหยังว่ามาขึ้นยากแต่น้อยน้องหมอตันเดียวนั่นแหละ
0: โอ้หมอตันเดียว
1: แน่แล้วว่าให้น้องหยังล่ะเข็มอีกา
0: เออ
1: เข็มอีกาทำไงเด้อก็ให้ทั้งแต่ทุกอย่างทุกสายทุกหมายเลขมันขึ้นบอกมัน
0: จดไว้ในแม่จดใส่กระดาษไว้จนตัวมันจังบ่ลืม
1: แต่ว่ามันเก่งให้เพิ่นสิไปจดได้หยัง
0: บ่จดบ่จําเด้ต้องจดไว้ซะตัว
1: บ่จําหม่องใดก็ลงหม่องนั้นล่ะคนเบิ่งเวลาเนาะเบิ่งเวลาเว้าได้นี่บ่กับผู้ลางคนบ่เบิ่งเวลาให้มาเว้าโลดเอาทุกอย่างทุกสายทุกหมายเลขไปที่ใส่ไฟเข้าไปนะไม่รอกเราเด้อครับสวัสดีคร
0: ับ ครับครับเอาครับแจ่ตามมาด้วยเบาศรีวิไลพี่น้อง
2: สบายดีครับผม
0: ครับครับ
2: ขอฟังเพลงนําเด้อครับผม
0: เพลงพิสัง
2: วันนี้ผมเลือกมาจะฟังเพลงทางซ้ายนะครับเด้ออ
0: ่า
2: ของบุญยูลูกแม่กองครับผม
0: บ่าวบุญยู
2: ครับผมเพลงนี้มันบ่แน่นสองแง่สองงามเด้อ
0: เพลงใด
2: ชื่อเพลงว่าขอบายเต้าแน
0: ่ขอบายเต้างามนี่เต้านี
2: ่ชื่อเพลงนี้ชื่อครับผมมันเป็นเนื้อหาของเพลงมันโดยง่ายคือเขาเป็นงุ่มป่ามันหาผมเห็นเต้าแล้วขอบายเด้อวะครับผมขอฝากนะครับผมฝากให้สาวเล่คนสวยคนงามนั่นด้วยครับเด้
0: อ
2: กับทีมงานเพื่อนนั่นแหละให้คุณนายกต้าและกับเจเกศรน้องครับเจบุญวันน้องค้ากับทีมงานเพื่อนนั่นแหละครับผมและก็มาให้นกแก้วนำไอ้ไฟขาวกับน้องอ่อนนะครับผมไม่น้องดอกเมยนำสามสาวทั้งขาววงคุณนำครับผมสาวข้าวเหนียวสาวนกน้องแอ้นและกับสาวผู้ชายรอบสองน้องครับให้เอื้อยใหญ่กับปลาหำน้องครับผมบ่าวกบโดและกับบ่าวผู้พยศน้องครับผมทุกเสียงทุกสายครับผม
0: อ่าผู้นึงผู้น้องบ่ให้แล้วติผู้นึงผู้น้องนะ
2: ใช่คือกันครับผมพิเศษพิเศษกับคนที่ฝากเบอร์โทรให้ผมนั่นแหละครับผม
0: เออเอา
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับผู้นึงผู้น้องเนาะสาวสวยทางปู้แล้วพี่น้องทางคงหลงพุ่นล่ะทั้งวัดคงหลงทั้งอำเภอจังหวัดจังก็บึงการได้เนาะแม่นบ่จังหวัดบึงการแม่นครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับ
3: ขอฟังเพลงนะครับผม
0: เพลงพี่สัง
3: แฟนเขาผู้สาวให
0: ้มันว่าบได
3: ้ครับขอฝากด้วยครับผม
0: เอา
3: ขอฝากให้น้องน้องอ่อนคนสวยเพิ่นแน
0: ่ครับ
3: แล้วก็น้องนุ่นคนสวยเพิ่นแน่แล้วก็สาวบุญคนสวยเพิ่นแน่เด้อแล้วก็น้องสาวน้องไม้40น้องไม้คนพิษสาวตาลเดียวคนสวยเนี่ย
0: ครับ
3: แล้วก็แม่น้องดอกเมยคนสวยเพิ่นแน่แล้วก็ให้สาวแลวันหน้าคนสวยเพิ่นแน่กะสาวแก้มเพิ่นเวินคนสวยเพิ่นแน่กะสาว40คนสวยแต่ก็ดกแก้วคนสวยเพิ่นแน่แล้วก็ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขล่ะ
0: ครับครับ
3: ยายได้บ่ได้ก็ให้พี่เชฟพี่เจนล่ะก็พี่เชฟลูกหน้าไม่บ่รอแล้วเฒ่าแล้วเนาะ
0: บ่รอเฒ่ารอแล้วตอนนี้
3: เฒ่าต่อกันกับผู้คอนี่ล่ะ
0: หัวก็หยองท้องปุ้งๆตอนนี
3: ้อันนี้ก็ท้องปุ้งๆกันกันครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับเอากลับมาว่าในบริการรายการเนาะผมไปส่งตอนเฒ่าก็ไปส่งให้ลุงรักชาติกับน้ำมันนวด2กระปุกกับสบู่น้ำเนาะลุงรักชาติกับแล้วก็ไปส่งทั้งพี่น้องบรรลุเล่ากับน้ำมันนวด

0: 4กระปุกเนาะลูกรักชาติ2กระปุกเมื่อวานนี่ไปส่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ยาวไปพุ่นล่ะพี่น้องไปส่งให้คุณปุ๋ยคุณปุ๋ยสมุนไพร108 3ขวดเมื่อวานกับสบู่ดำเนาะขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยครับเมื่อวานก็บ่อยู่แล้วไปกรีดยางเมื่อวานก็ได้ก็เลยให้ยายเนาะสั่งให้ยายนั่นแหละไป2เทื่อแล้วลุงหน้าลุงหลังผมก็ได้โอ้บ้านใหญ่บ้านในจอบบ้านใหญ่อีหลีเอาขอบใจได้หลายเด้อร้านค้าที่บอกเพื่อนคุณปุ๋ยเมื่อวานเด้อขอบใจเป็นอย่างสูงแล้วก็ขอบใจไปทั้งแม่นาคความเด้อขอบคุณแม่นาคบ้านแม่นาคบ้านผู้พันทองเอาสบู่1รองข้าวเหนียวสบู่1โหลเด้อว่าจังได๋สาวบ้านยางไม่มีดอก
1: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่เจ้คนรอจ้าแม่น้องเหมยเด้อ
0: แม่น้องดอกเหมยนั่นล่ะบ่ได้ว่าผู้ใดดอกเนาะ
1: จ้าแม่น้องเหมยขอบังเพลงหน่อยเด้อ
0: ครับ
1: หลงฮักผัวเขาจ้า
0: บาปอีกแล้วไปหมักผัวเขาเจ้า
1: ฮักซื้อดอกฮักซื้อดอกบ่ได้เอาดอก
0: อ้อมกอดแฟนเขามันอุดได้โชคข่าวเด้อ
1: ร้อยลมไปฮักผัวเขาซื้อดอกจ้า
0: อ๋อ
1: ของนั่นน่ะเด้อของเวียงละมุนร่องเด้อ
0: ครับครับสาวเวียงนี่ละมุน
1: จ้าจ้ามอบเด้อจ้าบ่ไปเจ๊ใหญ่คนสวยนี่เด้อ
0: ครับ
1: ป้าหามนี่เด้อจ้าคนรอคือกันแล้วก็ผู้บ่าวศรีวิไลคนรอนี่เด้อจ้า
0: ครับ
1: จ้าแล้วก็เป็นใครอีกเนาะบัดนี้เนาะขนาดเบิ่งเด้อนี
0: ่นานลืมแล้ว
1: ผู้บ่าวผู้พายนนี่เด้อแล้วก็นุ่มหน้านอนหนาวนี่เด้อ
0: ครับ
1: บ่ยังมอบลูกเพิ่นบ่ได้ยินเสียงเพิ่นเลยเนาะ
0: ผู้ใด
1: นุ่มนานอนหนาว
0: เอาเมื่อก่อนแล้วก็เข้ามาอยู่เด้ไม่ต้องเป็นไม่อยากเป็นแฟนเจ็บแล้วว่าจะเป็นแฟนตัวจริงแล้วว่าแล้วขอมาอยู่เด้เมื่อก่อนนี
1: ่จ้ามอบเพิ่นในลักษณะเด้อจ้ากับเป้ดอยในเด
0: ้อ
1: ว่าหัวอ้วนนี่จ้าคนรอคือกันเนาะเด้อพี่น้อยวังสามหมอนี่เด้อเข้ามาเด้อพี่น้อยเด้อป้าสมัยคนรอเนาะป้ายขาวแล้วก็บ่ดีเจเนาะ
0: ครับครับ
1: บ่สิบ่ได้ฟังเพลงเนาะแล้วก็น้องออนคนสวยเด้อป้ายขาวแม่งเหมยเอาเด้อบ่ป้ายขาวเนาะ
0: แม่น
1: จ้าเจ้าเลยบ้านนาเด้อหาสั้นแล้วก็นกแก้วคนสวยเนาะ340แล้วก็น้องนางเอ็นคนสวยเหมือนกันเนาะดีเจมีแต่ผู้สวยอันเฟนเพลงเฮาเนาะดีเจเนาะ
0: แม่น
1: จ้าเลขาสาวซาเล้งเด้อจ้าแม่บุญเด้อแม่บุญเด้อมีสตาคนสวยเนาะรจนาเลขาเขมวิกาเนาะพิเศษเด้อ
0: ครับได้ยินฟังอยู
1: ่พิเศษหน้าใหม่เด้อ
0: ครับครับผม
1: คนรอนะคนรอนะ
0: บ่ท่านได้รอพุ่นละออกพรรษาจักจิตรอจักหน่อย
1: โอ้ยเชิญบ่รอออกพรรษาก็รออยู่ในนี้ก็ดีเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: จ้าๆวันดีจ้าดีเจคนรอจ้ามอบให้ทุกเสียงทุกสายเนาะ
0: ครับผม
1: โอ้เจ๊บุญเนี่ยคนสวยเนี่ยเด้อเจ๊บุญเด้อกำมูเพิ่นเนาะทีมงานเพิ่นน่ะล่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนไปอีกนายห้อยเคนเด้อจ้
0: า
1: คนรอเนาะนายห้อยเคนเนาะ
0: แม่นนายห้อยเคนหมวกแดงได้สมมุติเปลี่ยนหมวกสีหมวกได้บ่นี
1: ่มาจ้าจ้าสวัสดีจ้าดีเจคนรอจ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผม
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับอ้าวเคมิกาว่าณใด
2: ส
0: วัสดีครับ
2: หนูว่างไปเมื่อคืนน่ะค่ะไปขอฟังเพลงหน่อย
0: ครับเพลงใด
2: อยากฟังเพลงลาวกับลำปูไทยนะจ๊ะ
0: ลำปูไทยแบบไหนตั้งไว้หรือแบบไหน
2: พี่ตาเสียงนะจ๊ะ
0: โอ้พอจะเสียงสวรรค์ครับครับปากปากคอใหญ่เสียงสวรรค์
2: เฮาก็ได้อยู่เฮือนมื้อนี้ล่ะ
0: โอ้บ่เอาสู้ๆเด้อสู้ๆ

0: เจ็บเป็นครับเจ็บเป็นเด่นดุนก็อย่าลืมอยู่ใกล้หมอเป็นไข้ก็ได้อยู่ใกล้หมอนั่นแหละมีหมอเท่านั้นซอยเฮาใดใครดอกมีลูกมีเต่ามีคนข้างศอกอยู่ดูแลอยู
1: ่จ้ะที่ไงตานเดียวน้องฟ้า
0: ครับ
1: ฟ้าหำอันเบากับแก่จ้ะก็เบาอย่างหน้าดงบ่แม่น
0: แม่นหน้าดงเบาหลายบ้าน
1: แม่นก็มองไปป้าสมัยแน่แล้วก็หาร้านซีซีเสียงกับบ่ปันใดล่ะจ้า
0: เออเอาเบาแล้วๆสิเมื่อยซ้ำนี่เนาะย่านเมื่อยสะดอก
1: อยากฟังแนวมันม่วนแน่หัวใจยัง
0: แม่นอยู่ดอกเขามีหัวใจเขามีเสียงเพลงอ้าวแข็งแรงแข็งแรงเด้อแข็งแรงอยู่ดอกจะสุขจะเศร้ายังเหงาเด้แต่เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่กันไปนี่แล้วมือเฮาก็ได้สั่งซีซั่นน้ำกับพ่อยายอ้าวแค่นี้เนาะครับสวัสดีครับบ่สบายเป็นไข้ก็ไปหาหมอพ่อยายให้อยู่ผู้เดียวตัวว่าจังใดสาวนิรนาม
2: สวัสดีจ้าขอเพลงนะจ้า
0: เพลงใดครับ
2: อันหนุ่มอุบลฮักสาวอุดรจ้ะ
0: โอ้ยไอ้หนุ่มอุบลบ่ลุงฮักสาวเมียงอุดรนี่บ่
2: ฮักสาวอุดร
0: ฮักสาวอุดรเอออ้าว
2: จ้ะเอกพลร้องจ้ะ
0: ครับครับ
2: ขอเพลงนี้นะจ้ะให้แม่โอโคกลางนะเด้ออ
0: ่า
2: ให้พวกพยนต์แน่บ่ลืมแบบวัฒนพันธ์สามมือเก่าน่ะ
0: เออแม่นตัว
2: หวานมาละรอจ้ะวัดดิจ้ะ
0: ครับเบาอ้วนบัดมักสาวคนนนกอกงัวเด้บ่าวสะพานสามมักสาวนนกอกงัวอ้าวขอบใจเป็นอย่างสูงเด้อรจนาเนาะโอนเงินให้พ่อใหญ่แล้วมื้อเช้านี่ขอบใจเด้อเดี๋ยวสิสั่งอีกโยสั่นครับสั่งได้เลยเดี๋ยวไปส่งให้เด้อสั่งได้เลยเดี๋ยวจะไปส่งให้ครับได้บ่
3: เบิดทีมเลยจ้ะมีแต่คนสวยๆมีแต่คนใจบุญทั้งเบิดจ้ะเพิ่นทําบุญเพิ่นก็เลยสวยเปิ้นทุกคนนั่นน่ะจ้ะจ้าแล้วก็มอบพิเศษพิเศษเจบุญเจนุ่นเจน้อยนั่นน่ะจ้ะ5ชั้น40แล้วก็ป่าหำนําแล้วก็แม่บุญแล้วก็ไอ้วิไลรูปละล้อนั่นล่ะจ้ะเอากับแก่ดอยนําไอ้วังมุนแล้วก็คุณนายกระต่ายคนสวยๆนั่นน่ะจ้ะเจใบเตยนําเจใบสีสะเล้งหน้าดงพร้อมจ้ะผิกสุกผิกแห้งผิกสุดนั่นล่ะจ้ะสามสาวนั่นล่ะทีมงานของจีเกศนั่นล่ะจ้ะอย่าแตะนำสาวหัวสะพานแล้วก็สาวพิซซ่านำจ้ะลืมบ่ได้ก็ยุ่นไปทางบ้านคุณโคกนั่นล่ะจ้ะ
0: อ
3: าจจะขาวนำพี่โอนแล้วก็พี่สาวสวยสวยไปแดงก็เบาพวกดูนำจ้ะอาจจะฝายุ่นแล้วก็พี่ขุมนำป่าเชนกับน้องใหม่นำจ้ะพิเศษพิเศษไปหาพ่อใหญ่เขียวเด้อจ้ะเด
0: ้อ
3: จ้าทุกเสียงทุกสายสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับว่าจังได๋น้อป่าเขียวป่าเขียวฟังอยู่ตอนนี้รับป่าวิทยุแล้วป่าเขียวกับสาวมาโอ้ยว่าจังได๋เบาผู้ภาญน
4: ครับขอวาสนามือ2เด
0: ้อวาสนามือ2เพ่งผู้ใด
4: เพ่งอัศักนะ
0: โอ้เพ่งพญาชิตตะละลำนี่ติเอาเดี๋ยวเปิดให้เด้อ
4: ครับภาคสาวแร่บรรณาเมื่อกี้สาวแร่บรรณาเมื่อกี้
0: แม่น
4: ปลาไข่เพิ่นนี่เด้อปลาพังกับปลาวิไล
0: แ
4: ม่น้องดอกเมยแม่โอโคกกลาง
0: ครับ
4: สาวแกนปนวนสาว5ชั้นสาว40สาวกัลยาสาวนกแก้ว
0: ครับ
4: บ่าวบีคมสาวอมิตารจนาทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลข
0: ครับ
4: หน้าไม้พังน้ำขันคร
0: ับ ครับผม
4: ครับผมขอบคุณครับ
0: ผู้พายนงานเดินเงินดีได้เล่าก็ได้มีแต่แนวได้ดีให้เบิ่งแต่ละมือแต่เศร้าจนคำพี่น้องเอ้ยครับมาทางน้ำมันนวดฟ้าจะได้โจรสักเกินเนาะเอาซะอ่อนแอกับสายนี่กันครับ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
5: โหฟังเพลงไหมคะ
0: เพลงใดคะ
5: เพลงเพลงผัวเขาคือเป้าหมายมอบให้เจ๊เจ๊น้อยเด้อ
0: ผัวเขาคือเป้าหมาย
5: เจ๊น้อยเจ๊บุญเจ๊นุ่น

0: แล้วก็มาโคซุกนั่นล่ะพุ่นมาแพง
1: ก็ดอกก็ดีก็โพดเนาะเจนุ่นก็ได้อัน
0: สาวไอ้พ่อใหญ่นี
1: ่สาวนิดบ่นี่แม่นว่าในสาวนิดเด้เนาะสาวนิดเบาคิ้วสาวนิดเบาคิ้ว
0: จ้าจ้าท้องอินลุงเรือง
1: ฮะ
0: ท้องอินลุงเรืองบ่แม่นพ่อใหญ่คิ้วน่ะจ้าสาวพวงน่ะสาวพวงหลอกต้มนะ
1: โอ้ครับครับครับอ๋อจะเปิดให้เด้อ
0: ว่าแค่นี้แหละ
1: ครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับสาวนิดกับเบาคิวเพิ่นเอาน้ำผมประจำไปน้องสมุนไพร108แน่น้ำมันนวดแน่สบู่น้ำแล้วไปส่งเมื่อนั้นก็ได้เนาะขอบใจเด้อครับมาทั้งน้ำมันนวดฟ้าทะเลจนสักเกินพี่น้องฝากพี่ต้นน้องสักก่อนครับเนาะน้ำมันนวดฟ้าทะเลจนผู้ไปหันไปหนีครับไปขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ครับเนาะไปโน่นนี่นั่นปกติตัวไปนำพี่น้องเกิดมีอาการชาตามแขนตามขาเป็นอัมพฤกษ์แผลสดแผลป่วยฉีกเข็บกัดไปงอดตอดตอดตอดแตนตอดกะนี่เลยเด้อพี่น้องเด้อน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรกระปุกใหญ่พี่น้องกระปุกซ้ำพี่ได้ระคมราคาเนี่ยก็บ่แพงดอกกับกระปุกหนึ่งก็แค่220บาทหนึ่งได้เมื่อวานก็ไปส่งทั้งเพิ่นละพี่น้องบ้านลุบเล่าเนาะ4กระปุกแล้วก็ส่งไปทั้งลุงรักชาติกับ2กระปุกขอบใจเป็นอย่างสูงครับเอ้าสนใจติดต่อสอบถามมาได้กับพ่อใหญ่เด้อ0652630729 0652630729พี่น้องติดต่อได้เนาะเอาเพิ่งเอามาล่ำมาล่ำกับฝากลุงรักชาติเด้อลุงรักชาติแล้วก็ไปทั้งแม่นาคพร้อมกับแม่นาคบรรพบุญทองน้ำเด้อผู้พุ่นมักมาลองมาล่ำกับเนาะแล้วก็ไปทั้งพี่น้องลูกเล่าน้ำเด้อเมื่อวานนี่แล้วก็ไปทั้งปูนำทั้งบ้านคอใหญ่น้ำเดือบ้านคอใหญ่น้ำฟังน้ำเดียวทุกคู่ทุกคนนี่แหละครับเนาะหมักเสียงร้องเสียงลำของมลแคนแจนละคุณครับ

เป็นนาใดพี่น้องเอ้ยอยากไปมาล่ำมาลอยเด้อได้ยินก่อนล่ำเนี่ยเนาะขึ้นหอดขึ้นนอนนาพี่น้องเอ้ยอย่าทิ้งคนที่เคยสู้อยู่เคียงข้างเด้ออย่าลืมคนช่วยนำทางสู่เป้าหมายอย่าลืมเลยคนที่เคยมีน้ำใจอย่าลืมเป็นคนที่ให้ตอนเราได้ดีเด้อพี่น้องเด้อเอากลับมาในก่อนแป๊บหนึ่งกลับมาทั้งสมู่พ่อใหญ่สะเกินเนาะฝากพี่ตนน้องอีกสะก่อนสาวคนเดียวกะเดี๋ยวจะเปิดให้เด้อสาวคนเดียวเลือกมา2งานเพลงเพลงหนึ่งจักเพลงยังดอกจื้อได้เพลงเดียวอยากมีกิ๊กตอนแจ๋วซ่านเดี๋ยวจังฟังเด้อเดี๋ยวจะเปิดให้ยี่ดอกเจอเย็นเย็นเจอเย็นเย็นขอบใจมากๆที่เอาสบู่โลหนึ่งเนาะส่งให้เรียบร้อยแล้วอ้าวสบู่บำรุงผิวพรรณของพ่อใหญ่ยิ้วต่ำพี่น้องใส่แล้วหน้าสวยใสไล่สิวฝ่ากับกินกายหอมพี่น้องเอ้ยหอมตลอด24 ชั่วโมงเด้ผัวใส่หอมเมียเมียใส่หอมผัวตัวผู้บ่าวใส่หอมผู้สาวผู้สาวใส่หอมไปทั้งผู้บ่าวผู้ใดเนื้อสบู่ก็แน่นพี่น้องเนื้อสบู่แน่นบ่เปื่อยบ่อยู่ง่ายหมดคือหมดเลยครับและยังมีสบู่ขิงนำเด้อสบู่ขิงแฮนด์เมดครับเนาะแจ่ปุดพื้นกั้นผู้ที่เป็นตุ่มคันใกล้ตามกระตุนกระโตสะหัวก็ได้พี่น้องส่วนเท่าแตกก็ใส่ได้เด้ออีกบ่กี่มื้อเนาะอีกบ่กี่อาทิตย์ก็หนาวมาได้บ่เนี่ยผู้ลงคนส่วนเท่าเนื้อแห้งหนังแห้งครับส่วนเท่าแห้งนี่กันโอ้ยแตกคือปานพุ่นล่ะพี่น้องแตกคือปานไอ้ขี้ดินพุ่นล่ะไปใส่ลองเบิ่งนะครับเด้อไปใส่ลองเบิ่งใส่ลองเบิ่งก้อนเดียวก็เห็นผลครับเด้อผู้ที่ส่วนเท้าแตกครับจะปล่อยให้เขียดหน่อยไปส้นได้ตัวแทนเจ้านายผมก็มีอยู่ที่บ้านหนองสองหางเด้อเจ็ดตุยมาทางบ้านหนองกากะเจ๊บุญเด้อเจ๊บุญสายบุญคนสวยแล้วก็เจ๊แป๋วกับบ้านลาดสมบูรณ์เราไม่นักกับบ้านผู้คนทองเมื่อสอบไปส่งแล้วโลหนึ่งเนาะแล้วก็ทำซีแก้ว JL ครับ JL ไปในในจังหน่อยกับพ่อประกาศแม่เข็มคามน้ำพุ่งไปทั้งพุ่นกับสาวแก้มเปิ้นเวินพี่น้องเอ๋ยยับมาทั้งถนนดำบ้านชมผู้พันทองจัดสรรนี่ครับไม่แน่นเด้อไม่แน่นจัดสรรแล้วก็อยู่สังคออยู่ข้างตลาดแรงติดกับตลาดแรงกับร้านสาว40นะครับเด้อนั่นคือตัวแทนจำหน่ายเด้อพี่น้องสนใจใครมื้อใดใส่บริการมื้อนั้นบ่ต้องมาหาผมก็ได้เนาะหรือจริงกังสั่งซื้อให้ผมส่งให้ก็ได้ส่งให้ก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0652630729 0652630729ได้พี่น้องเด้อเอามาอยากกินนมนอนแต่ดอกเพิ่นนี่ผู้ใดล่ะผู้นั้นล่ะโอ้ยบ่าว2บ้าน3บ้านมื้อนี้อยู่บ้านหลังใดเนาะเลขที่ตัวใดเนาะมื้อนี้เนาะมักคักนมนี่เนาะกินแต่น้อยทมใหญ่บ่เบื่อวะมีหลายมาฟันพ่อใหญ่กินแน่

ับเป็นอะไรกินนมนอนหน้าเนาะกินนมนอนหน้านอนเทียงไห้เทียงหน้านั่นแหละบ่าวหน้าโดงทั้งห้างทองเพชรงามของเจถือสะก่อนพี่น้องเนาะห้างทองเพชรงามของเจถือสะเกินฝากพี่ต้นน้องก่อนกับน้องมื้อนี้วันอาทิตย์พี่น้องวันอาทิตย์มืดมื้อแล้วมื้อนี้ท่านใดที่อยากได้ทองครับเนาะอยากซื้อทองต้องห้างทองเพชรงามของเจเธอเด้อทองเสร็จแล้วบ่สีทองเสร็จแล้วบ่เขียวทองเสร็จแล้วบ่หลอกบ่ดำบ่ว่าสิเป็นกับสอยข้อสายแขนแหวนต่างหูนาฬิกาข้อมือนี่ต้องห้างทองเพชรงามของเจเธอเด้อครับเด้ออยู่ตรงกันข้ามกับห้างนาฬิกาไสยศิลป์ครับเนาะซื้อทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาต่ำเด้ฝากทองวันอาทิตย์คิดให้ราคาสูงพี่น้องเอ้ยดอกเบี้ยก็ต่ำต่ำตัวหมายเลขโทรศัพท์ที่ต่อสอบถามลงหน้าก่อนจะไปซื้อไปหากันนี่เลยกับ0427143842เด้อพี่น้องเด้อ

ทองทองเป็นงามของเจเธอกับมาต่อในงานเพลงของสาวขี้ดื้อทีมงานสาวขี้ดื้อเลือกมา2งานเพลงพี่น้องชื่อได้เพลงเดียวนี่อยากมีกิกตอนแจว่าซั่นโอ้ยกระดอกกระเดือโพดเนาะกระดอกกระเดือโพดสาวขี้ดื้อพี่น้องทีมงานสาวขี้ดื้อสาวข้าวเหนียวครับเพิ่นอยากมีกิกตอนแจว่าซั่นเลือกมาจัดให้กับมอบทุกหม่องทุกบอนทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขเด้อขอบใจมากๆครับที่สั่งสบู่กับพ่อใหญ่คิวตำตะละละลำส่งให้เลยเด้อฮอดมื้อนี้ล่ะเนาะสบู่น่ะ

่านสาวก็เหนียวสาวก็เหนียวกัดสันมาทุกเวลาถ้ามีเขาเราสดชื่นวสันเดลวาทุกวันคืนถ้ามีเขาเราสดใสสันแล้วทุกเวลาถ้ามีเขาเราสุขใจรักยิ่งใหญ่ใจสองดวงไม่ร่วงโรยพุ่นแล้วจะแม่นเนาะอยากได้จิกตอนแจอยากมีจิกย่ำแจแจวสันเอาครับมาตั้งสมุนไพรสักก่อนแป๊บหนึ่งครับเนาะสมุนไพร108ฝากพี่ตอนน้องสักเอิญผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคปวดดงได้พี่น้องเด้อปวดดงเลือดปวดดงลมปวดดงเส้นปวดดงเอ็นปวดดงไฟสำคัญพี่น้องเอ้ยปวดแสบปวดห้อนถ้าได้ปวดดงไฟนี่ก็ได้ปวดดงไฟผู้ที่มีอาการไม่จะปล่อยให้ตัวเองทรมานได้พี่น้องเด้อจะปล่อยจะกองทรมานเด้ไปกินลมเบิ่งบางเทื่อมันถือกับเนาะคือคุณยายเมื่อว่านี่แหละไปส่งแล้วหมดจุดหนึ่งแล้วอีกจุดหนึ่งแล้วว่าดีขึ้นแล้วว่าใครอยู่ได้แล้วว่าดีใจนำครับเนาะผู้ผู้กินถือพี่น้องผู้กินบ่ถือก็มีล่างเนื้อสอบล่างยาครับเนาะเอาสนใจทางท้ายมาได้พี่น้องเด้อขวดหนึ่งก็350บาทหนึ่งได้บ่แพงตัวหรือจะเอาเป็นชุดเนาะคือคุณยายเอาเมื่อว่านี่เอาเป็นชุดชุดหนึ่ง 1,000 บาทกับสบู่อีกเนาะขอบใจได้ยายเด้อสนใจกระทักทายมาได้ก็เบอร์พ่อใหญ่นี่แหละเบอร์เก่าเบอร์เดิมพี่น้อง0652630729เด้อ0652630729พี่น้องเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ตัวเอากับเสน่ห์พ่อไม้ว่าสั่นเด้กับแจ่เลือกมาจัดให้มา

มอบพิเศษแล้ววันจันทร์ทุกมองทุกวันพิเศษอีลีก็ดึกไปทั้งบึงคงหลงพุ่นละเด้อทั้งอําจังหวัดบึงกาฬพุ่นละพี่น้องไปทางจังหวัดบึงกาฬพุ่นละผู้หนึ่งผู้น้องนั่นแหละเนาะเอ้าเน็ตแม่คือเป็นแนวนี้พี่น้องเดี๋ยวถามแป๊บนึงครับเน็ตซาจักหน่อยอยู่ได้ตอนนี้บ่ทันมาพี่น้องถามแป๊บนึงเอาเดี๋ยวเอาเพิ่งผมก่อนกับน้องของสาว40คัดสรรมามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเน็ตก็ได้เอ้ามาแล้วครับเลือกมาจัดให้มามาซาแต่ดอกบ่าวบุญอยู่เพิ่นก็ได้บุญอยู่แม่น้ำของเพิ่นนี่เอาคือซาแต่น้องบัดนี้เนาะ

ของหลานสาวซีซีตัวแทนจำหน่ายของพ่อใหญ่อยู่ตลาดลำทั้งตำบลสางคอพี่น้องอยู่ข้างตลาดแรงเด้อพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากซื้ออยากใส่ไปใส่บริการได้ครับเนาะพี่พันพ่อใหญ่ก็มีอยู่นั่นครับแล้วก็อยากกินก้อยขมนมตั้งก็มีคือกันว่าสั้นอาภพรักสาวผู้ไทยครับจบงานเพลงนี้ฝากแป๊บนึงชั่วโมงหน้าอยู่ร่วมกันที่เก่าเด้อครับเด้อพิเศษในเพลงนี้พิเศษเบาสมัยเด้อเพลงนี้เด้อ

ป็นนาใดพี่น้องอยากไปเตาวัดสันบาบุญโยบาบุญโยครับเอาเวลาเหมือนพี่น้องทิพย์ทาได้การจากการแนะนำ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานอากาศจากเทือกเขาพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนค

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714

วันนี้เราทำสิ่งดีกันแล้วหรือวันนี้มือจับสิ่งไหนได้คุณสองด้วยครับเด้อวันนี้ใจคิดอะไรเป็นเงินทองวันนี้ต้องผ่องประกายทุกสายงานได้พี่น้องเด้อเอาขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการกับลูกทุ่งสบายสไตล์พ่อใหญ่คิ้วต่ำทาง FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์ในชั่วโมงที่2กับตอนรับในงานเพลงของพ่อใหญ่คิ้วต่ำตาลาลาลาลำนี่ล่ะเด้อบ่าวผู้พายโยนขัดสันมาผู้ผลงานเดินเงินดีครับมีแต่สิ่งดีๆให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยขี่ก็ขายได้เป็นเงินได้พี่น้องขี่ฝุ่นขี่ฝุ่นถุงปุ๋ยหนึ่งก็ห่วย30 40บ่ได้เนาะแม่นบ่อ้าวครับชั่วโมงนี้ก็มาพร้อมกันกับน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรคือเก่าพี่น้องเอ้ยน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรฝากพี่ต้นน้องคือเก่าด้วยครับเด้อผู้ไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ไปหันไปหนีพี่น้องพกติดตัวไปนำเด้อพกติดตัวไปนำผู้ที่มีอาการขับชาตามแขนตามขาเป็นอัมพฤกษ์แผลสดแผลเปื่อยที่เก็บกัดไม่งอดตอดตอดตอดแตนตอดกะอย่าลืมครับน้ำมันนวดฟ้าทะเลโจรเด้อพี่น้องเด้อแมลงสัตว์กัดต่อยต่อตอดแตนตอดตอดปุ๊บทับปับหายภายในปรีบตาพี่น้องเอ๋ยกระปุกใหญ่ครับกระปุกซัมพี่ได้บ่ได้น้อยตัวกระปุกใหญ่ซัมพี่ราคมราคากะ220บาทนึงนะครับเด้อราคากะได้220บาทนึงได้บ่แพงตัวส่งฮอดบ้านบริการฮอดเงื่อนพี่น้องเอ๋ยเอื้อนได้ใช้ง่ายกับผู้ใหญ่อันนี้สนใจก็ติดต่อจิงกังสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ผู้ใหญ่เด้อ065263-0729เด้อครับเด้อ065-263-0729เด้อส่งฮอดบ้านบริการฮอดเฮือนเอื้อนได้ใช้ง่ายเอามาครับงานเพลงของเดี๋ยวหลังไม้ยังไผ่เมื่อหลังไม้มี2สายเนาะมีน้องไม้แน่มีน้องฟ้ารัตนาเด้อใจเย็นๆครับมาเพลงนี้สักเกินเพลงของมนต์ละแค้นแจนละคู่นี่ล่ะจากการแนะนำของหนุ่มเมืองดินดำพี่น้องนมเมืองดินดำเมืองกาลสินเมืองฝากุมวันปานแช่แจงหางคุณละมวนมวนนับกันกับเด้อทุกมองทุกคนทุกเสียงทุกสาย

ครับมนละแคนแกนละคุณผ่านไปพี่น้องอ้าวครับหนาไม้ลังไม้เปิดสลับกันได้พี่น้องเด้ออ้าวต่อในงานเพลงของมนละแคนอีกงานเพลงหนึ่งกับจากการนำของน้องฟ้ารัตนาซึ้งและก็จินใจกับเพลงในเปิดฟังตอนดึกๆตอนตะวันสีซองฟ้าพี่น้องเนาะเพลงนี้คักเด้แต่ก่อนผมจัดรายการช่วงตีสี่เปิดเพลงนี่แหละฟังเพลงนี่ก็อ่อนซ่อนพี่น้องเอ้ยชีวิตเจ้าของชีวิตเรามีสุขเศร้าเหงาปนสุขพี่น้องเอ้ยมีความทุกข์และสนุกเปรี้ยวขมหวานวันนี้รวยวันพรุ่งนี้อาจขอทานเหมือนโดยสารวิ่งรับผลมีทั้งขึ้นมีทั้งลงพี่น้องเอ้ยคือกันกับชีวิตเฮานี่

ครับผ่านไปพี่น้องเออซึ้งแล้วก็จินใจสองงานเพลงกับเนาะมลแคนแจนละคุณกับเอามาทั้งสบู่พ่อใหญ่สะเกินกับจังฟังคิวไตปอดต่อไปกับมาทั้งสบู่พ่อใหญ่คิวตําตะลาละลําสะเกินสบู่บํารุงผิวพรรณกับใส่แล้วหน้าสวยใสและสิวฝ่าพี่น้องเอ้ยกินกายก็หอมเด้เนื้อสบู่ก็แน่นแน่นพี่น้องหอมตลอด24ชั่วโมงผัวใส่หอมเมียเมียใส่หอมผัวผู้สาวใส่กะผู้บ่าวหอมเนาะหอมไปหอดผู้บ่าวพุ่นละผู้บ่าวใส่หอมไปหอดผู้สาวละกินช่วยมาแต่เลยเถื่อหอมคักพี่น้องตลอด24ชั่วโมงได้ละกะสบู่ขิงครับสบู่ขิงแฮนด์เมดอีกครับเนาะสบู่ขิงแฮนด์เมดครับแก้พดพื้นคันคายพี่น้องตามกระตนกระโตผู้ที่เป็นรังแค่ในสะหัวก็ได้บ่ต้องใส่ไฟซ่าก็ได้พี่น้องเด้อสบู่ก่อนเดียวใส่ในเมื่อตัวร่างกายของเฮาส่วนเท่าแตกยังสิกะใส่ได้อ้าวสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเด้อเบอร์เก่าเบอร์เดิมพ่อใหญ่นี่ล่ะ0652630729 0652630729กับเอาเบาหน่อยปล่อยเพ่งได้หลายเอเพ่งนี่ผู้ใดนั่นเนาะบัดนี้เนาะเอาลงมักพวกเขามักเพ่งฟังสายนี่ยังสงกระใสอยู่เนาะแล้วก็ตามมาด้วยครับเข็มวิกาเด้อเข็มวิกาเข็มวิกาเอาหมอลำเสียงแล้วว่าเออเอาสองงานเพ่งพี่น้องมวนถึกใจแน่พี่ใจนำมาว่ากันครับเนาะ

0: ปากคอใหญ่ปากคอใหญ่จากการแนะนำของเข็มวิกาบทสบายกันในช่วงให้เศร้าจะเด้อเข็มวิกาเอ้ยตอนเราเก็บมีบาดแผลหมอเย็บให้ตอนป่วยไข้ญาติไม่มีต้องพึ่งหมอเด้อตอนลุกเดินต้องกัดฟันแรงไม่พอตอนเราท้อมีคุณหมอมาเยียวยาคือพ่อใหญ่คิวต่ำตะละลำนี่เอาครับมาตั้งสมุนไพร108อีกสักเกินอีตอนน้องเอาคิวต่อไปเป็นของแม่น้องดอกเหมยเด้อสาวบานอย่างบ่มีดอกกับสาวนิรนามเด้อเราท่วงเพ่งอยู่ผมก็เปิดหน้าไม้หลังไม้พี่น้องสลับสับเปลี่ยนกันเนาะเอาใจทุกเอาใจหน้าไม้แน่เอาใจหลังไม้นำสันตัวเนาะบ่ว่ากันกับสมุนไพร108ฝากพี่ตอนน้องผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับโรคประดงเด้อครับเด้อประดงเลือดประดงลมประดงเส้นประดงเอ็นประดงไฟจังสิปวดแสบปวดฮ้อนเด้ผู้ที่ลมติดหมอนนอนติดเสื้อจังสิครับไปกินล่องเบิ่งพี่น้องบางเทื่อมันถึกเนาะลังเนื้อสอบลังยาผู้นั้นกินก็ว่าดีผู้นี้กินก็ว่าไข้อยู่ไหนสมุนไพร108นี่กินเบิ่งล่องเบิ่งเด้อขวดเดียวก็เห็นผลกับระกมราคากับขวดนึง350บาท1พี่น้องบ่แพงตัวขวดละ350บาทหรือจะเป็นชุดก็ได้ครับชุดนึงก็แค่ 1,000 บาทเด้อ3ขวด1ผู้ใหญ่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ล่ะ0652630729 0652630729ด้วยครับเด้อเอาวันใดหนุ่มเบาสำน้อยว่างสามหมอ
1: วันดีครับผม
0: ครับดอกฟังน้ำเพลินเด้อฟังน้ำเพลิน
1: ฟังน้ำเพล
0: ิน
1: เน
0: า
1: ะ
0: แมนแมนฟังน้ำเพลิน
1: หมอ
0: ค
1: ือเพื่อนทุกคนเด้อ
0: ครับ
1: แม่ดอกเหมยพร้อม
0: นี่เพ่งแม่น้องดอกเหมยเลยเว้ยนี่ขึ้นหันด้วยนี่
1: ดีฟังน้ำเพลินเนาะ
0: ครับครับ
1: 48บาทครับผม
0: อ
1: ย่าง48บาท
0: 48ละบ
1: ่นอนขึ้นครับผม
0: โอ้ยจะ40มันก็บ่แห้งแล้ว40
1: 45บาทครับผม
0: อ่อนซ่อนอยู่พุ่นมีสวนหยังเนาะโอ้ยอ่อนซ่อนเด้เอาดีจะนำ
1: ฟังนำกันครับผม
0: ครับครับผม
1: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับดีจะนำพี่น้องเด้อมือว่าในผมไปส่งน้ำมันนวดพี่น้องลูกเล่าก็ว่าขี่ยางอยู่ใส่บึงการ60บาทว่าซั่นปาดโทอยู่จังหวัดบึงการ60บาทละวันโล1พี่น้องเอ้ยผู้บันทางปลายางทิ่มนี่แล้วเนาะสิได้ขึ้นหลังพี่น้องเอาครับบ่น้อยปล่อยเพียงได้หลายสไตล์พ่อใหญ่คิ้วต่ำของเวียงในละมวนพี่น้องจากการแนะนำของสาวบ้านยางไม่มีดอกเด้อเพลงนี้แสดงสดพี่น้องแสดงสดเนาะลงผักหัวข้าเจ้าว่าสันโอ้ยน้องกอดแฟนเขามันอุ่นในซัวข้าวเด้อแม่น้องดอกเหมยเอ้ยแต่กระบอกสู่กับกอดความเหงาดอกกอดความเหงามันเหงาไปชั่วโคตรคุณเด้เนาะ

0: ครับได้ที่เลยพี่น้องแสดงสดกับและทุกตัดเอาครับจบแค่นี้แหละเพลงในตอนในงานเพลงของสาวนิรนามกับเนาะค่อยสาวอุดรครับที่จริงเพลงหลงหักพวกเขาผู้อื่นร้องก็ชัดอยู่ได้พี่น้องเดี๋ยวสั้นแม่น้องดอกเหมยว่านะไดมันเป็นสะดุดแม่แสดงสด
1: สะดุดดีเจเนาะ
0: ครับครับ
1: ว่าสะดวกวะแม่งเหมือนฟังอยู่อันโทรศัพท์มันน่ะคืออันนั้นแท
0: ้มันสะดุดแม่มันบ่อันนั่นมันเป็นแสดงสดน่ะนะเอาได้ซ้ํานี่เพลงนี่เนาะซ้ํานี่ล่ะ
1: จ้าๆให้หมู่ฟัง
0: ครับครับ
1: ให้หมู่ผู้ได้ฟังเนาะดีเจนะ
0: แม่นตัว
1: จ้าๆๆขอบคุณหลายๆที่เปิดให
0: ้ครับผมอ้าวค่อยข่าวสาวบั่นกอกงัวเบาอ้วนเบาอ้วนสะพาน3จากการแนะนำของสาวนิรนามพี่น้องชื่อเพลงก็ยาวเด้อครับเด้อบ่ว่ากันพี่น้องบ่พันเว้าให้กันเด้ฟังน้ำเดียวนี่ผู้ใดบ่มาที่มาทางหลังไม้แน่เด้อชื่อเป็นของน้องใหม่เด้อมาน้องครับชื่อเพลงยาวๆพี่น้องเอ้ย

พี่น้องเป็นตำเน็ตเด้อเอาเปิดทั้งวิกยามให้พี่น้องครับเปิดในเน็ตบ่ได้เลยก่อนนั้นบ่ได้เนาะเอาบัดนี้ผมจะเปิดตามใจผู้จัดครับใจผู้จัดบ่ได้พี่น้องอยู่ที่เยอะเอาครับพวกเขาคือเป้าหมายเทหมด

ปอยหักบ่มีวันถอยนักทวิตเติมหนาคือคนบ้าบ่สร้าง

ในร่องฝันสังมายานเฝ้าล้นลั่นสิแล่นตองมาฮอดทางมันหัวหมอว่าสิแวะเข้าสู่บ้าน

าเคียให้หมอนมาคันแขวยักเตลงตายตะลังละหมอนในหมอน

ครับจบลงไปกับอ้าวแม่ใหญ่อรสาแสกกับส่วนมนต์สิทธิ์เนาะเอาไม่ก็ได้มนต์สิทธิ์จำสร้อยไม่ลืมบ่มีเลยบ่มีในไม่ลืมมีแต่ในฝันนี่ล่ะอาจสิบอกชื่อเพลงผิดเนาะมนต์สิทธิ์จำแหวนจำสร้อยเนาะเอาลองเปิดเบิ่งครับลองเปิดเบิ่งของมนต์สิทธิ์เอาในฝันนี่เนาะเอาในฝันแทนเด้อน้องใหม่น้องใหม่สายบุญกับเน็ตจักสิได้บ่ได้ถ้าบ่ได้ก็เปิดตามใจผู้จัดเด้อพี่น้องเด้อถ้าบ่ได้เน็ตกระมุนติ้วติ้วอยู่พี่น้องได้บ่เอาในฝันนี่แหละครับครับได้แล้วครับกลับมาแล้วปกติแล้วบ่ได้

นกับแมวเก้าชีวิตมนสิทธิ์คำซ้อยกับเนาะต่อในงานเพลงของกุหลาบกุหลาบกุหลาบแดงกุหลาบดำกุหลาบขาวทั้งปุ่นละพุ่นงามพี่น้องสาวแหล่สาวแหล่กัดสันมาอยากฟังของนกมะนาวไหนว่าจะคอยเอาเลือกมาจัดให้กับ

ครับไหนว่าจะคอยเอาเวลาหมดเวลาพี่น้องเอ้ยไปแล้วครับไปในมืออื่นพอกันใหม่เด้อครับเด้อมองเก่าเวลาเก่าหม่องเก่าเวลาเก่าเวลาหมดเวลามืออื่นถ้าฝนบ่ตกฟ้าบ่ห้องถ้าปัญญาชิวตําตะละลําบ่เก็บต้องปวดหัวพอกันเก่าไปสักก่อนพี่น้องสุขภาพเด้อให้แข็งแรงทุกทั่วหน้าตื่นขึ้นมารับเงินตราดังสายฝนแฟนรายการพ่อใหญ่ศักดิ์

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปากเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mơn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเส้นบำรุงสายตาก
2: ะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาจังซั่นเลยบ่แม่
3: เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยแท้เงาๆเออกะสั่นข่อยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: โอ้ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอ้าซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
2: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
3: จ้าจ้า
1: ว้ายยายมานเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
3: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
1: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะ
5: เฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อครับผม

สปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ามมันใจที่มีไฮกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสื่อสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ้งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: สมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอกดอกเสียงแค้น

0: สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ตอนรับนะคะเขาสู้ช่วงของรายการค่ะนี่คือนาวารายติดำเนินรายการโดยดีเจกุ่งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคูณนะคะรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะ2ชั่วโมงโดยประมาณส่งงานเพลงเพราะๆนะคะฝากตอนกันไปเป็นความสุขนะคะส่งเป็นรอยยิ้มให้แก่กันและกันกับบรรยากาศดีๆ0902927444นะคะเบอร์นี้เบอร์เก่าเบอร์เดิมของเราค่ะ0902927444นะคะโทรทักทายกันใดสำหรับท่านใดที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำค่ะนะคะหรือแนะนำผลงานเพลงเบอร์เดียวกันแม่จ๋าโทรมาโหลดลูกสาวรอรับเหมือนเดิมหนึ่งในทีมงานของบ้านสมุนไพรก้อนคำนะคะดีเจกุ่งนั่งขึ้นหันขึ้นเวทีค่ะส่งเพลงเพราะตรงนี้นะคะทักทายกันใดรับนาทีดูแลนะคะทุกท่านกันอยู่เป็นประจำกับรายการสดแน่นอนค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะเที่ยงถึงบ่ายสองส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะตอน4โมงแรงจนหอด6โมงแรงอยู่ด้วยกันเป็นประจำทุกวันแบบนี้ทักทายกันได้นะคะบรรยากาศดีๆท้องฟ้าแจ่มใสใสเกินเนาะแม่เนาะใสโพดใสโพดท้องฟ้าเมื่อนี้นะคะรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเริ่มมีลมนะคะลมแบบเหมือนจะลมหนาวเนาะแม่เนาะนะคะจักหน่อยแต่วันยังบ่หนาวนะคะเห็นเขาบอกว่าจะมีฝนมาอีกอยู่นะจ๊ะแม่จ๋านะคะแต่ว่าทั้งอีสานตอนบนนี่น่าจะไม่โดน0902927444นะคะทักทายกันไปทุกท่านเลยค่ะอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำกะนะคะสามารถกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเรา0902927444บอกว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อยกาแฟก้อนคำหนึ่งกล่องค่ะมีบรรจุเข้าไปทั้งหมด10ซองนะคะราคาขายถ้าซื้อกล่องเดียว350นะคะซื้อ2กล่อง600บาทแล้วก็ถ้าซื้อ4กล่องนะคะ1,000เดียวเท่านั้นสำหรับโปรยอดฮิตนะคะโปรยอดนิยมกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทนะคะของแถมสามารถที่จะเลือกได้เลยมีเสือผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวหรือว่าจะเลือกเป็นสบู่ก้อนคำก็ได้กาแฟก่อนค่ำค่ะสารสกัดจากธรรมชาตินะคะสมุนไพรต่างๆใส่เข้าไป32ชนิดจะแม่จ๊ะนะคะใส่เข้าไปเยอะมากๆนอนบ่หลับนะคะกินเขาบ่แสบปวดน้ำตนน้ำโตหรือคอเข่าจะแม่เพราะว่าเราใส่คอลลาเจนนะคะไปถึง3ตัวเฉพาะตัวคอลลาเจนติดต่อได้สอบถามรายละเอียดนะคะหรือสั่งซื้อได้0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณสวย
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ต้องน้ำ
0: อะไรนะคะ
1: มีคนอยากรอน้ำ
0: อืมจ้า
2: สวัสดี
0: สวัสดีค่ะน้องออมสิน
2: ขอเพลงหน่อย
0: จ้าเพลงอะไรคะ
2: ดอกกระเจียวบาน
0: ดอกกระเจียวบานเนาะโอเคเดี๋ยวพี่กุ้งนางส่งให้นะคะ
2: เอาสองเพลงได้ไหมอ่ะ
0: สองเพลงได้ไหมขอได้ค่ะแต่ว่าอาจจะได้หนึ่งเพลงก่อน
2: เอาดอกกระเจียวกับกุหลาบ
0: จ้ะดอกกระเจียวกับกุหลาบเนาะโอเคจ้าเดี๋ยวพี่กุ้งนางส่งให
2: ้ค
0: ่ะขอบคุณมากมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณน้องออมสินช่วงนี้ปิดเทอมนะคะเด็กๆน่าจะได้อยู่บ้านนะคะเดี๋ยวฟังรายการเดี๋ยวฟังเพลงนะคะน้องออมสินขอมาเป็น2เพลงนะคะดอกกระเจียวบานและกับกุหลาบนะคะแต่ว่าดูแล้วน่าจะได้คนละเพลงไปก่อนทยอยนะคะเรียกเดี๋ยวว่าเขาเอิญยังค่ะเฉลี่ย ฉลี่ยเพลงกันจักหน่อยนะคะเอาคนละเพลงก่อนเนาะสวัสดีค่ะ
3: เดี๋ยว
0: ครับผม
3: เอาเพื่อนเอาเพื่อนแก
0: ครับผมเพลงอย่างครับ
3: รักไอ้นี่ค
0: ือเอาอีกสักรอบสิ
3: รักไอ้นี่คือ
0: ดอกกระเจียวลืมทุ่งเนาะโอ้ดอกกระเจียวลืมทุ่งโอเคครับ
3: ใจฉันเรียกเขา
0: ครับผมได้ครับ
3: ใจเองปวดหัวเนื้อครับ
0: ครับ
3: เ
0: พื
3: ่อขับเลิก
0: ครับผม
3: ใจเป็นเนื้อครับ
0: ครับผมเดี๋ยวส่งให้นะครับ
3: ใจเนื้อเพื่อเนื้อ
0: ครับ
3: ใส่พิยาเรื่องเนื้อครับ
0: ครับผม
3: ยังไม่ยังไม่พร้อม
0: ครับ
3: ดีครับ
0: ครับสวัสดีครับนะคะขอบคุณน้องแบงค์ด้วย น้องแบงค์นี่สู้สุดเลยเด้นะคะโทรจนกว่าจะรับ บ่หลับบ่หลับบ่ได้เพราะว่าสู้สุดใจมากๆสำหรับน้องแบงค์ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวพี่กุ้งนั่งทรงเพลงให้นะคะดอกกระเจียวลืมทุ่งนะคะฝากไปให้กับแฟนรายการทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับกุ้งนั่ง
0: ค่ะ
4: เขามักสาวสกลเด้อของสาวปอล่าม
0: ักสาวสกลนะคะ
4: ครับ
0: ของเล่าเนาะ
4: มอบให้สาวศรีสะเกียรติมอบให้แม่ตะไคร้หอมมอบให้แม่น้อยกุ้งนั่งสาวลำเพลิงหวานเอาแค่นี้ละ
0: ค่ะ
4: สวัสดีครับบ๊ายบาย
0: สวัสดีค่ะเอาบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณไอ้ไส้นะคะพี่มิตรใหม่วัฒนานะคะกับงานเพลงเป็นหมักสาวสกลฝากร่วมไปถึงสำหรับน้ำมันนวดก้อนคำด้วยเจ้าแม่จ๋ามี2สูตรให้ได้เลือกกันสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นนะคะหมักสูตรใดเลือกได้แม่แต่ถ้าเกิดว่าเลือกบ่ถูกนะคะเอาสูตรใดดีเนาะกุ้งนางนะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยได้ใช้เลยนะจ๊ะแม่จ๋าเอาเป็นคู่ไปเลยค่ะร้อน1เย็น1เอาไปลองใส่เบิ่งว่าเฮาหมักสูตรใดนะคะร้อน1เย็น1ถ้าคู่เดียวก็300บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดผู้ใดบ่สะดวกเอา2กะซื้อขวดเดียวกะขายคือกันจ๊ะแม่นะคะแต่ว่าถ้าราคาขวดเดียวของน้ำมันหนวดก่อนค่ำราคาจะอยู่ที่195นะคะซื้อ2ขวด300จะคุ้มกว่าติดต่อได้สอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ090-292-7444นะคะถ้าทุนวดมองได้ปวดมองได้เคล็ดขัดยอกฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะหรือมีอาการมือชาเท้าชาจะแม่เอาไปใส่เบิ่งขอบคุณรวมไปถึงสำหรับนะคะยากระสายเส้นก่อนค่ำพร้อมกันแล้วกันนะคะเป็นรูปแบบของเม็ดแคปซูลบรรจุในกระปุกนะคะลดอาการปวดตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นการปวดที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือว่าเรื้อรังยากระสายเส้นก้อนคำนะคะ1กระปุกมีทั้งเบิด30แคปซูลถ้าซื้อกระปุกเดียวจะแม่นะคะราคาอยู่ที่450บาทถ้าซื้อ2กระปุกนะคะราคาอยู่ที่900บาทนะคะแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นโปร3กระปุกได้ส่วนลดแล้วก็ได้ของแถมพร้อมนะคะสำหรับกระสายเส้นก่อนค่ำ3กระปุกราคาอยู่ที่ 1,200 บาทนะคะของแถมเลือกได้ชิ้นหนึ่งค่ะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวนะคะหรือว่าจะเป็นสบู่ก้อนคำก็เลือกได้เหมือนกันมีปัญหาเรื่องของสายตาฟ้าฟางพร่ามัวค่ะดูแลดวงตาของเราด้วยสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุกมีทั้งเบิด30เม็ดนะคะราคาขายค่ะถ้าซื้อกระปุกเดียว650นะคะซื้อ2กระปุก 1,300 ได้ของแถมถ้าเกิดไม่เอาของแถมราคาลดเหลือ 1,200 บาทค่ะสวัสดีค่ะ
5: ช่างยานวดก้อนคำนะจ๊ะ
0: จ้าจะแม่เอานวดจะขวดดีค่ะแม่
5: ป้าอยากขวดป้าเอาคู่นึงจ้า
0: จ้าร้อน1เย็น1 300เนาะแม่เน
5: า
0: ะจ้าคุณแม่เคยสั่งบ่ค่ะ
5: บ่เคยดอกเนี่ยป้าเราอยู่ข้างบ้านเรามาให้โทรให
0: ้อ๋อจ้ากุ้งนั่งขอซื้อที่อยู่เนี่ยจ้าแม่จ้าเดี๋ยวส่งออกให
5: ้ป้าเขาบ้านเลขที่เจ้าซื้อ
6: แม่กะหล่ำปลีกองใต
0: ้แม่กะหล่ำปลี
6: จ้าก
0: องใต้บ่คะแม่น้ำสกุล
6: กองใต
0: ้กองใต้
6: จ้าก
0: องใต้บ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะ
6: ที่เก็บมูซี
0: 47มูที่4ค่ะ
6: ตำบลนาหนองทุ่มตำบลนาหนองทุ่ม
0: นาหนองทุ่มค่ะแม่อ
6: ำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูม
0: ิอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิจ่าเบอร์ที่ให้ขนส่งติดต่อใดนี่เป็นเบอร์ใดดีคะแม่
6: จ
0: ้าเบอร์ที่ให้คนส่งติดต่อเป็นเบอร์ใดคะเบอร์ที่แม่โทรมาเลยบ
6: อจ้าเบอร์นี่ล่ะเพราะว่าเราไม่มีโทรศัพท
0: ์อ๋อ7794ได้จ้าแม่เดี๋ยวคนส่งโทรมาอีแม่
6: ใกล้ๆกันนึงดอก
0: อ๋อจ้าอีแม่รับโทรศัพท์คนส่งในเด้อค่ะจักมือ2มือ
6: จ้า
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆนะคะ
6: จ
0: ้าขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนี่แม่หลายๆกันแล้วกันอยู่ทั้งแก้งค้อนะคะชัยภูมิคุณแม่กะหล่ำปลีกองฝ้ายนะคะอยู่ตำบลนาหนองทุ่มนะคะอำเภอแก้งค้อจังหวัดชัยภูมิรอบแรกนะคะรอบแรกพึ่งเคยสั่งเนาะแม่เนาะเอาไปล่องเบิ่งเลยน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อน1สูตรเย็น1 300บาทเท่านั้นนะคะพ่อสงกรานต์อีพอจ๋าโทรใหม่เนี่ยเด้อลูกสาวรับสายคุณพ่อไม่ทันนะคะกดซ้ำกดย้ำได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
0: ค่ะคงนั่งบานก่อนค่ำค่ะ
7: จะเอาจะสร้างยานะครับ
0: จะเอาเป็นตัวใดดีคะ
7: เอายางก่อนยาใหญ่เอายางก่อนยาอัน
8: ยากระไ
7: ซ
8: ค่ะ
7: ยากระไซเซนนะครับ
0: จะกระไซเซนจะกระปุกดีคะ
8: วัด
7: หรือมันเป็นปุกสองปุก
0: จะสองกระปุก900นะคะ
7: ครับ
0: จะคงนั่งขอซื้อที่อยู่ในการจัดทรงนะคะ
7: สูตรทอดสูตรเย็นหนึ่งน้ำนะคร
0: ับ อ๋อนวดด้วยนะคะนวดร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งค่ะ
7: เออครับ
0: จะยอดร่วมจะเป็น 1,200 บาทได้ของแถมค่ะพ
7: ่
0: อ
7: โอ้ครับครับ
0: จะแถมเอาเป็นอีหยังดีคะ
7: เอาเป็นวิทยุอะไรวะครับเนี่ย
0: ถ้าวิทยุยอดต้องถึง 2,000 จะพอจะได้วิทยุค่ะแต่ว่าถ้าเป็นยอด 1,200 ของแถมมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ค่ะเลือกได้อย่างหนึ่ง
7: มีเพราะอะไรเป็นวะครับ
0: จะถ้าวิทยุไม่ได้จะพอยอดถึง 2,000 จะได้ค่ะ
7: ยอดถึง 2,000 หน
0: จ้าเมนค่ะ
7: เอาอย่างของแถมย่าย
0: จ้าฟังท่านมาค่ะของแถมมีเสื้อผ้าถุง
7: ผ้าขนหนูก็ผ้าถุง
0: เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนู
7: เอาเป็นยาเย็น
0: นวด
7: ขวดได้ป่ะครับ
0: จะเป็นนวดสูตรเย็นตัวแถมนะคะ
7: ครับครับ
0: ค่ะเดี๋ยวคงนั่งขอซื้อทียูในการจัดทรงเนี่ยค่ะ
7: อันซื้อสมหวังครับธนสีครับ
0: จะคุณพ่อสมหวังธนสี
7: ครับ
0: จะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะพ่อ
7: บ้านเลขที่39ครับบ้านหนองบัว
0: 39หมู่ที่เท่าไหร่นะคะ
7: หมู่ที่1ครับ
0: หมู่ที่1ตำบลจะพ่อ
7: ตำบลบึงสำโรงอำเภอแก้งสนามนางครับ
0: บึงสำโรงอำเภอแก้งสนามนาง
7: ครับ
0: โคราชเนาะพ่อเนาะ
7: ครับครับ
0: จังหวัดโคราชเบอร์นี้สามารถให้ขนส่งติดต่อได้เป็นบ่คะพ
7: ่อได้ครับ
0: จ้าได้จะพ่อจ๋าจักประมาณมือ2มือของถึงนะคะ
7: ครับครับ
0: จ้าขอบคุณพ่อมากๆค่ะขอบคุณที่แม่นำ
7: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำสวัสดีค่ะ
9: อันแม่สั่งยาแน่
0: จ้าแม่เอาอันใดดีคะแม
9: ่อันแม่เอากาแฟสองห้อแม่เท่าไหร่ป
0: อกาแฟสองกล้องหกร้อยค่ะแม
9: ่จ้า
0: อย่างเดียวใช่ไหมจ้า
9: จ้า
0: จ้าอีแม่เคยสั่งบ่คะแม่
9: แม่สั่งสองเทียร์แล้วก็ที่แม่ที่สั่งให้น้องสาวเจ้าซื้อไหม
0: อ๋อจากกษัตริย์ขอซื้อแล้วก็ที่อยู่ไหมคะแม่
9: จ้าจ้าอันแม่ชุติมา
0: แม่ชุติมาบ่คะแม่
9: จ้าน
0: ามสกุลจ้า
9: แสนโคก
0: แสนโคกค่ะบ้านบ้านเลขที
9: ่244
0: 244ค่ะแม่
9: บ้านพักน้ำตำบลนกหงส์ใหญ่
0: จ้าหมู่ที่เท่าไหร่นะคะ
9: หมู่8จ้า
0: หมู่8ตำบลอะไรนะคะแม
9: ่น้องกุ้งใหญ
0: ่น้องกุ้งใหญ
9: ่กระนวนขอนแก่น
0: น้องกุ้งใหญ่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น
9: จ้า
0: จ้าเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ที่ให้คนส่งติดต่อได้เนาะแม่เนาะ
9: จ้าจ้าเดี๋ยวแม่สิโทรหาน้องไม่ดอกแม่ลืมเบอร์เขา
0: อ๋อจ้าแม่แต่สามารถใส่เบอร์นี้ได้เนาะแม่เนาะ
9: จ้าจ้า
0: ได้จ้าแม่จักประมาณมือคิดว่ามืออื่นน่าจะถึงนะคะขอนแก่น
9: จ้าจ้า
0: จ้าขอบคุณที่แม่หลายๆค่ะ
9: จ้า
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่ชุติมานะคะแสนโคกอยู่ตำบลหนองกุ้งย่ายอำเภอกระนวลค่ะจังหวัดขอนแก่นเรานะคะสร้างเป็นกาแฟก่อนค่ำ2กล่อง600บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะ0902927444โอ้ยสัญญาณนี่ขึ้นแรงเถอะเนาะสัญญาณโทรศัพท์นี่เนาะส่งงานเพลงนี้นะคะดอกกระเจียวบานจากหนองออมสินฝากเป็นความสุขกันไปทุกท่านเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำกดโทรศัพท์ได้เลยนะคะ090 292 7444ค่ะ

0: ายเยื่อเมื่อแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่อ้ายคันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: สีใดก็ได้เนาะแม่เนาะจ้าจ้าเดี๋ยวให้ทีมงานเลือกสีสวยๆให้เนาะแม่เนาะอันนี้เบอร์เก้าแม่เลยมันบ่ค่ะ
4: จ
3: ้าได้จ้าแม่เดี๋ยวส่งออกมื้อนี้ประมาณมื้ออื่นมื้อฮื้อถึงนะคะ
4: อ
3: ัน
4: เปิดเพลงแม่ฟังแม่
3: จ้าแม่อยากฟังเพลงหยังคะ
4: ยังคนยังรอคนไกลน่ะนะลูก
3: ยังรอคนมันผู้ใดร้องก็ค่ะแม
4: ่
3: ประมาณว่าประมาณว่าจังใดก็ค่ะยังยังยังรอคนไกลว่าจังสี่บ่คะแม่
4: เออยังรอคนไกลหรือคนไกลยังรอประมาณนี้นะลูก
3: เดี๋ยวคงนั่งร้องกดเบิ่งเป็นเพลงเก่าๆบ่คะแม่
4: เป็นคนแค้นหรือว่า
3: ที่
4: ไปจังสี่นะลูก
3: จะมีก็คือคิดฮอดคนไกลม่นแค้นแล้วก็ที่พึ่งคนไกลไหมพี่รมพรที่พึ่งคนไกลใหม่พิรมพรเนาะแม่เน
4: า
3: ะจ้าจ้าได้จ้าแม่เดี๋ยวลูกสาวเปิดให้ฟังนะคะค่ะขอบคุณแม่มากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆจ้าแม่จ๋าสั่งกาแฟก้อนคำสี่กล่องเดี๋ยวคงนั่งจดเบอร์อีแม่ไว้ก่อนนะคะแม่บอกว่าเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่แหละเดี๋ยวนะคะสักครู่คงนั่งหาข้อมูลนะคะคุณแม่กาแฟก้อนคำสี่กล่อง 1,000 บาทนะคะส่วนของแถมเป็นผ้าเช็ดตัวนะคะสีใดก็ได้แม่ว่านะคะเอาสีใดก็ได้ถูกใจสวยหมดทุกสีแล้วก็ขอเพลงเขามาพร้อมนะคะที่พึ่งคนไกลนะคะของพี่ใหม่พี่ร่มพรฝากไปถึงทุกพื้นที่การรับฟังกันด้วย0902927444นะคะ0902927444นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนคำนำมาฝากมาตอนนะคะคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมกันเลยนะคะใครที่อยากได้สินค้าจากบ้านก่อนคำนะคะกดโทรศัพท์หาลูกสาวได้เลยค่ะเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเรา0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีคุณนาง
3: ค่ะคุณนางรับสายค่ะ
5: ตั้งยาเนี่ย
3: จ๋าเอาเป็นตัวใดดีคะ
5: 7444พอเรียงว่านี่เนี่ย
3: จ๋า
6: คำนำมาฝาก
5: จำเลยว่าเนี่ย
3: จากใสนะคะ
5: จากบัวใหญ
3: ่บัวใหญ
5: ่แมน
3: เป็นเบอร์เก้าบ่ค่ะเบอร์นี
5: ่ได้เลยค่ะกับเบอร์เก้าเยอะสร้างน้ำบ่อยนะ
3: อ๋อจ๋าเดี๋ยวคุณนางดูข้อมูลรอบนี้เอาอย่างนะคะพ่อ
5: เอากาแฟตี
3: จากกาแฟสีกลอง
5: แถมยัง
3: จากของแถมเลือกได้ค่ะ
5: อ๋อย่ายว่าเอาสบู่สัน
3: จากแถมเป็นสบู่มีสูตรล้างหน้ากับอาบน้ำจะเอาสูตรใดดีคะ
5: สูตรใดย่าย
4: ล้างหน้า
5: สูตรล้างหน้า
3: สูตรล้างหน้า จ้าเดี๋ยวคงนั่งเบิ่งข้อมูลตามเบอร์สักครู่นะคะ09
5: เพลงนี่นะ
3: จ้าเพลงใดดีคะ
5: เพลงห้องไห้ใส่เดือน
3: ร้องไห้ใส่เดือนเอาเป็นศิลปินลาวแม่นบ่ค่ะ
5: แม่น
3: ศิลปินลาวร้องไห้ใส่เดือน
5: อืม
3: จ้าเป็นพ
5: ่
3: อ
5: ได้ได้ได
3: ้ได้จ้าพ่อพ่อแดงสงสุรีเนาะพ่อเนาะ
5: สุรีแม่น
3: จ้าเจอข้อมูลละค่ะเดี๋ยวคงนั่งในทีมงานทรงไห้นะคะ
5: ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากมากค่ะ
5: เปิดมือนี่ได้เพลงนี่
3: จ้าเปิดมือนี่ค่ะขอ สัญญาเลย โอเคขอบคุณมากมากค่ะ
5: ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับพ่อแดงส่งในนามพ่อแดงสงสุรีนะคะอยู่ที่ตำบลหัวยางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาสร้างเป็นกาแฟค่ะก้อนคำสี่กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นสบู่ก่อนคำสูตรล้างหน้าเดี๋ยวกุ้งนางเปิดให้แน่นอนสร้างสินค้ามาปันนี่บ่เปิดให้นี่อุ้ยจักสีวาจังใดได้ฟังแน่นอนนะคะแม่จ๋าพ่อจ๋า0902924444ค่ะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๋มเบาไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: ก็สนใจนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะได้สบู่บ้านก้อนคำนะคะไปใส่ทำความสะอาดผิวนาหรือผิวกายนะคะมีสองสูตรนะคะมีสูตรอาบน้ำนะคะถูตนถูโตค่ะผิวพรรณจะดูเกลี้ยงเกลาสะอาดสะอาดมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะผู้ใดมีอาการคันคายมีกลิ่นโตนะคะขจัดไปด้วยสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำได้เลยนะคะก้อนละ75 บาทแต่ถ้าเป็นสูตรสำหรับล้างหน้านะคะก้อนละ85 บาทนะคะทำความสะอาดผิวหน้าของเฮาให้สะอาดเกลี้ยงเกลาเรียบเนียนนุ่มขึ้นแบบเป็นธรรมชาตินะคะดูกระจ่างใสขึ้นนะคะสนใจติดต่อได้ค่ะสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อได้เลย090-292-7444สำหรับท่านใดที่สร้างเฉพาะสบู่ก่อนค่ำอย่างเดียวนะคะถ้าไม่ถึง1โหลจะมีค่าส่งแม่จ๋า50 บาทนะคะแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่จะสร้างสบู่ก่อนค่ำนะคะโดยที่บ่ถึง1โหลให้พ่วงกับสินค้าตัวอื่นเนาะแม่เนาะเฮาจังบ่ได้เสียค่าส่ง50 บาทนะคะสั่งซื้อสบู่ก้อนค่ำกี่ก้อนก็ได้พ่วงกับ

ฝากไปหาแม่มาลัยนะคะคุณพ่อบุญธรรมนามโทอยู่ทางตำบลโคกผู้อำเภอผู้พันจังหวัดสกลนครนำที่แม่ขอเพลงนี้เขามานะคะแล้วก็สั่งกาแฟก้อนคำด้วย4กล่อง 1,000 บาทนะคะของแถมแม่บอกว่าเอาเป็นผ่าขนหนูสีได้ก็ได้แม่ว่าสวยทุกสีเนาะแม่เนาะ0902927444ผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำค่ะดูแลสุขภาพของทุกท่านอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง0902927444ค่ะ

ที่พึ่งคนไกลส่งกำลังแรงใจไปถึงทุกท่านเลยค่ะใครที่เรียกได้ว่ากำลังขาดนะคะกำลังใจกันอยู่นะคะส่งให้แบบเต็มที่เต็มร้อยเอาเกินร้อยไปเลยก็แล้วกัน090-292-7444ลุยการลุยงานสู่งานกันอยู่ค่ะทุกภารกิจนาที

ทุกสาขาอาชีพนะคะหรือว่าใครที่อาจจะกำลังเดินทางค่ะขับรถขับรากันอยู่เดินทางไกลขอให้ปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะคะก่อนปิดเบรกคงนั่งฝากไว้แน่ค่ะสำหรับนะคะผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนคำกาแฟก้อนคำนะคะ1กล่องบรรจุทั้งหมด10ซองดูแลสุขภาพองค์รวมจะแม่จ๋า1กล่องราคา3502กล่องค่ะ600บาทซื้อ4กล่องพันเดียวได้ของแถมพร้อมหรือว่าใครจะจัดเป็นโปรใหญ่ไปเลยค่ะชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยค่ะ8กล่อง 2,000 บาทของแถมเลือกได้นะคะ2ชิ้นหรือจะเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่ก็ได้มีวิทยุผ้าห่มกาต้มน้ำห่อนไฟฟ้านะคะหรือจะเลือกเป็นกาแฟก้อนคำเป็นกล่องก็ได้ฝากร่วมไปถึงสำหรับน้ำมันเขียวก่อนคำน้ำกะแล้วกันนะคะท่าถูนวดค่ะมาแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะคุณแม่จ๋าใช้น้ำมันเขียวก้อนคำของเราแตะบริเวณที่ถูกกัดโดนกัดได้เลยนะคะนะคะหรือว่าวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมเอาไปดมจ้าแม่คงนั่งติดน้ำมันเขียวในตอนนี้จัดรายการนี่ต้องดมไปน้ำเด้มันรู้สึกว่าหอมเนาะรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมาเลยฝากไปด้วยสำหรับน้ำมันเขียวก้อนคำนะคะ1ขวด195บาทถ้าซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง02927444เดี๋ยวส่งงานเพลงนี้ค่ะห้องไห่ไส้เดือนขอขอมาจากนะคะพ่อแดงสงสุรีอยู่ทางบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาหนึ่งงานเพลงของศิลปินจากทางสปป.ลาวค่ะปิดเบรกกับเพลงนี้แล้วก็ช่วงปิดเบรกว่าได้ไปใส่นะคะแม่จ๋าลูกสาวรอรับโทรศัพท์เหมือนเดิมใครที่จะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำกดโทรศัพท์ได้ตลอดค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

ถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

0: คืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญสาอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản nó xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระใสเซ็นบำรุงสายตา
2: โทรสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออๆขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ๊มองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
4: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่มึงจะจงไว้รักใคร
4: มองไทยเงาๆกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: ต้องอย่างนี้สิ
4: โอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอ้าซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
6: พ่อผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท้
7: โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่สุขาโรดให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันมะพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
8: พี่ผู้ใหญ่ใครลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้คอยแน่เด้อ
9: ครับผม
6: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
7: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะใครแน่
6: นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ใครบ่นั่นตัวพ่อผู้ใหญ
7: ่ก็ใครอยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
6: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
7: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถูกตัดเงินเดือน
10: We'll be right back.
7: แม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
4: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
7: ปาดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
4: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
7: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
4: ่กะมาเบิ่งติลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
7: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
4: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
7: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
4: เอาเอาอันนี้ไป
7: อีหยังล่ะนี่ยาย
4: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
7: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
4: เออสั่งมากินเด้อ
7: ครับผม

ดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ้ามันใจที่มีไห้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: ว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกะจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอกเสียง

0: อนรับนะคะทุกท่านเลยเขาสู้เบรกที่2กันแล้วค่ะแม่จ๋าอยู่กับกุ้งนั่งค่ะรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมอีก1ชั่วโมงกับผลงานเพลงนี้นะคะหักสาวโคกกลางส่งฝากกันไปตามคำขอพร้อมกันแล้วกันนะคะสำหรับคุณพ่อสงกรานต์นะคะอีพ่อบอกว่าของถึงแล้วเด้อครบถ้วนเรียบร้อยสวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: จ้าแม่กุ้งนั่งรับสายค่ะ
1: จ้าสั่งกาแฟแน่
0: จ้าแม่เอาจักกล่องดีคะ
1: เอา6กล่อง
0: กาแฟ6กล่องเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้า6กล่อง 1,500 บาท
1: จ้า
0: อีแม่อยากได้ยังเป็นของแถมคะ
1: เอาผ้าถุงได้
0: แถมเป็นผ้าถุงจ้าแม่เคยสั่งอยู่มันบ่คะแม่
1: จ้า
0: แม่เคยสั่งเบอร์นี้เบอร์เดิมแม่เลยเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้าเดี๋ยวลูกสาวกดเบิ่งข้อมูลอีแม่แป๊บหนึ่งนะคะ086 142 4193ค่ะคุณแม่ประถมดวงเนตร
1: จ
0: ้าอยู่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเนาะแม่เนาะจ้าจ้าแม่เจอข้อมูลเดิมแล้วค่ะเดี๋ยวทีมงานส่งออกมือนี่ฮอตแม่อาจจะต้องใส่เวลาประมาณ3มือนะคะสะแก้ว
1: จ้า
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณที่แม่ฟังเพลงอย่างบ่ค่ะ
1: มันมาดังได้ล่ะอยู่นี่เดี๋ยวฟังกันว่า
0: สะแก้วเงียบเหรอคะแม
1: ่จ้า
0: สะแก้วหมู่บ้าน
1: นี่ลอยนึงน่ะบ่ดังอยู่นี
0: ่บ่ดังจักมือแล้วจ้าแม่
1: ไหลเหมือนได้เป็นอดีต
0: แล้วอ๋อแสดงว่ายังซ่อมไม่เสร็จเครื่องทรงค่ะว่าซ่อมเครื่องทรงแสดงว่ายังบ่แล้วกุ้งนั่งนึกว่าแล้วแล้วยังบ่แล้วเนาะแม่เนาะจ้าค่ะแม่เดี๋ยวทีมงานกำลังซ่อมอยู่นะจ้าแม่อีกบ่โดนดอกอีกบ่กี่มือน่ะจะฟังได้จ้าค่ะแม่ขอบคุณแม่มากๆค่ะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะขอบคุณนี่แม่ไล่ๆกันแล้วกันทางสระแก้วนะคะคุณแม่ประถมดวงเนตรสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ตั้งยาค่ะ
0: จ้าจ้าแม่เอาเป็นตัวใดดีคะ
2: เอากาแฟกล่องนึงกับน้ำมันนวด
0: จ้ากาแฟกล่องนึงน้ำมันนวดขวดนึงบ่คะแม
2: ่จ้าน
0: วดร้อนแบบร้อนเนาะแม่เนาะ
2: จ้าม
0: ียังเพิ่มเติมอีกบ่คะแม
2: ่บ่มีเดี๋ยวไอ้ผู้เฒ่าเพิ่นอยากลองใส่บังก่อนนะ
0: อ๋อได้จ้าแม่แสดงว่าอันนี้เพิ่งสร้างเป็นเทื่อแรกเนาะแม่เนาะ
2: บ่เทื่อ2แล้ว
0: เทื่อ2อันนี้เบอร์9บ่ค่ะเบอร์9อีแม่บ
2: ่เดี๋ยวเบอร์นี้เบอร์ตา2ซิมอยู่ในเครื่องเดียว611อยู่บ
0: ่แม่นค่ะแม่611ค่ะ
2: แม่
0: แสดงว่าเบอร์เดิมเด้อจ้าเดี๋ยวคงนั่งกดเบิ่งข้อมูลตามเบอร์9แป๊บนึงนะคะแม่093 709 3611จ้าเป็นคุณแม่ไพรวันสะสิสัง
2: จ้า
0: ถูกต้องเนาะแม่เนาะอยู่ที่ตำบลนนสำราญอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจ้าแม่เจอข้อมูลอีเมลแล้วค่ะเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้มือนี้ประมาณจัก2มือถึงนะคะ
2: จ
0: ้าจ้าแม่ขอบคุณที่แม่หลายๆค่ะ
2: จ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่ไพรวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่คำปลิว
3: จ้าเดี๋ยวแม่ส่งปลาสิสั่งยาไหมล่ะ
0: จ้าจ้าแม่เอาเป็นอันใดค่ะรอบนี
3: ้เอาแม่ว่าสิเอายานวดแม่บ้านมีเงินเอายานวดจักซี่ขวดเด้อ
0: จ้านวดสุดใดดีค่ะแม่ซี่ขวด
3: แม่สิเอาอันเป็นสูตรเย็นกวดหนึ่งสูตรท่อนนั่น3
0: จ้าร้อน3แล้วก็เย็น1เนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: 4ขวดก็600บาทพอดีจ้าแม
3: ่จ้า
0: ค่ะทรงที่อยู่เก่านะคะ
3: ค่ะ
0: คุณแม่คำปลิวภาวะโคตรบ่ได้เปลี่ยนที่อยู่บ่ได้เปลี่ยนข้อมูลเนาะแม่เนาะ
3: จ้าบ่ได้เปลี่ยนจ้า
0: ได้จ้าแม่ได้ค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานส่งออกให้อีแม่อยากฟังเพลงใดบ่คะมื้อนี
3: ้เอาฟังน้ำมูเพิ่นก็ได้ดอกล่ะ
0: ได้จ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบค
3: ุ
0: ณค่ะคุณแม่คำปริวมากๆด้วยสวัสดีค่ะ
4: ตั้งกับเสียนะคะ
0: จ้าแม่เอาจักกล้องดีค่ะ
4: กล้องเท่าไหร่ค่ะ
0: กาแฟก้อนคำถ้ากล้องเดียว350ค่ะแม่ถ้า2กล้อง600แล้วก็ถ้าซื้อ4กล้องพันเดียวได้ของแถมนำค่ะ
4: อันอยากเอามาร้องเมืองก่อนน่านฟังเดี๋ยวมันส่งมาค่ะ
0: ส่งค่ะแม่หนึ่งกล่องก็350จัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะแม
4: ่จ้าก
0: าแฟกล่องหนึ่งลูกสาวขอซื้อที่อยู่จ้า
4: บุบผาพาวสูงเนิน
0: จ้าคุณแม่บุบผานามสกุลอะไรนะคะแม่
4: พาวสูงเนิน
0: พาวสูงเนิน
4: พาวจ้าพาว
0: พาวสูงเนิน
4: จ
0: ้าบ้านเลขที่เท่าไรคะแม่
4: บ้านเลขที่87
0: ค่ะหมู่ที่
4: สิบเอ็ด
0: หมู่ที่11ตำบลค่ะแม
4: ่ตำบลเขาน้อยจ้า
0: เขาน้อยเหรอคะแม
4: ่จ้า
0: เขาน้อยจ้าอำเภอค่ะ
4: อำเภอเวียงเก่าค่ะ
0: อำเภอเวียงเก่าขอนแก่นใช่ไหมคะแม
4: ่จ้าจ้า
0: จังหวัดขอนแก่นเนาะแม่เนาะจ้าเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์แม่เองเลยนะคะ
4: จ
0: ้าเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้แม่วันนี้ประมาณมืออื่นมือฮื้อบ่เกินนั่นถึงค่ะแม
4: ่จ้าจ้า
0: ขอบคุณแม่มากๆนะคะ
4: จ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ขอบคุณนะคะสำหรับคุณแม่บุพภาพราวสูงเนินนะคะอยู่ที่อำเภอเวียงเกาจังหวัดขอนแก่นสั่งเอามาล่องเบิงกอนแม่ว่าลองดูสัก1กล่อง350บาทจ้ะแม่สวัสดีค่ะ
5: จ้ามาซื้อจ้ากุ้งนั่ง
0: จ้ากุ้งนั่งรับสายค่ะแม
5: ่แม่ได้รับของเลย
0: จ้าของถึงครบบ่ค่ะครบถ้วนบ่
5: จ้าครบอยู่จ้า
0: ครบเนาะอีแม่เปิดเบิ่งครบถ้วนเรียบร้อย
5: จ้า
0: จ้าขอบคุณแม่ที่โทรมาแจ้งนะคะแม่อยู่จังหวัดไหนนะ
5: สารคามจ้า
0: อ๋ออยู่สารคามบ่ไกลบ่ไกล
5: จ้าแม่บ่ลำอยู่สารคาม
0: จ้าขอบคุณนี่แม่หลายๆกินเราเป็นจังใดแน่แม่
5: แม่ก็กินมาเป็นประจำอยู่เรื่อยๆเนี่ย
0: กินประจำเรื่อยๆเลยแสดงว่าถือขี้งอยู่เนาะแม่เนาะ
5: จ้า
0: ค่ะขอบคุณแม่มากๆดูแลสุขภาพนะคะแม
5: ่จ้า
0: จ้าขอบคุณค่ะแม่จ้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ้า
0: ขอบคุณคุณแม่ที่สารคามด้วยโทรมาแจ้งค่ะโทรมาบอกว่าของถึงแล้วครบถ้วนเรียบร้อยนะคะสำหรับนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดตอนเนี่ยเหมือนจะมีกรณีที่ทีมงานเราก็หมั่นใจว่าเฮาส่งของไปครบนะคะเพราะว่าก่อนที่จะส่งนะคะก่อนที่จะปิดกล่องนะคะทางทีมงานจะมีการถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้ว่าของในกล่องของแต่ละคนที่สั่งนะคะมีอะไรบ้างนะคะดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะสั่งของไปแล้วของหอดบ้านนะคะถ้าจะให้ดีให้ถ้าเป็นแบบมีโทรศัพท์ที่มีกล่องนะคะแม่จ๋าอันถ่ายตอนเปิดกล่องเด้อค่ะนะคะตอนที่เราเปิดกล่องเนี่ยนะคะแล้วก็ถ่ายไปด้วยถ่ายเป็นวิดีโอไหมคะแม่นะคะถ่ายเป็นวิดีโอตอนเปิดกล่องไปด้วยนะคะจะได้เห็นว่าข้างในน่ะนะคะมีของครบถ้วนนะคะครบถ้วนหรือเปล่านะคะเพราะว่าเหมือนมีกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ว่าเอ๊ะขาดอันนี้ขาดอันนั้นจังเสียค่ะแต่ว่าทีมงานเราก็มั่นใจเพราะว่าเรามีหลักฐานว่าเราได้ถ่ายรูปไว้แล้วว่าสินค้าในกล่องของแต่ละคนมีอะไรบ้างนะคะแล้วบัดเนี้ยคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะว่าเอ๊ะอันนี้ขาดเด้น้ำมันหนวดขาดกระไสเซ็นขาดไปจังเสียค่ะดังนั้นเราต้องมีหลักฐานในการเคลมเนาะแม่เนาะนะคะเพื่อที่จะยืนยันกันแบบนี้นะคะดังนั้นถ้าใครที่มีโทรศัพท์แบบมีกล่องนะคะการเปิดกล่องดูสินค้าให้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะคะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้นําเดอแม่เด้อนะคะอันนี้ก็จะได้ยืนยันกันได้เวลาที่เคลมนะคะเราก็จะเคลมได้นะคะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
6: กุ้งนั่งบ่
0: ค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะแม
6: ่แม่ว่าจะสั่งกาแฟ
0: จ้ากาแฟจะกล่องดีค่ะแม่จ๋า
6: สี่กล่อง
0: กาแฟสี่กล่องจ้าได
6: ้ท่านเคยสั่งบอกลองเบิ้ง
0: ลองเบิ้งโอ้ลองเบิ้งนี่เป็นโปรเลยตอนนี้สี่กล่อง 1,000 แม่ได้ของแถมย่างหนึ่งนะคะแม่
6: แ
0: ค
6: ่จ้าสบู่ล้างหน้า
0: แถมเป็นสบู่ล้างหน้าได้จ้าแม่ลูกสาวขอซื้อที่อยู่นะคะแม
6: ่บัวพันธุ์ทูนไทยสง
0: จ้าคุณแม่บัวพันธุ์ทูนไทยสงเนาะแม่เน
6: า
0: ะ
6: จ้า
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
6: 81หมู่12
0: ที่12ต
6: ตำบลแวงน้อยอำเภอแวงน้อย
0: ตำบลแวงน้อยอำเภอแวงน้อยขอนแก่นใช่ไหมจ๊ะแม่
6: ใช่
0: จังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรนี่ก็เป็นเบอร์แม่เองเลยเนาะแม่เนาะ
6: แม
0: ่ลงท้าย8199จ้าแม่เดี๋ยวทีมงานแพ็คทรงไห่มือนีประมาณมืออื่นบ่เกินมือฮื้อของถึงนะคะ
6: จ
0: ้าจ้าแม่อยากฟังเพลงหยังบ่คะแม
6: ่ฟังน้ำมูเพิ่นล่ะลูก
0: ฟังน้ำมูเลยเนาะแม่เนาะ
6: ค
0: ่ะขอบคุณแม่มากๆค่ะแม
6: ่
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่จากทางแวงน้อยนะคะแวงน้อยขอนแก่นด้วยกันแล้วกันนะคะสำหรับผลงานเพลงว่าเป็นผลงานเพลงสำหรับออเดอร์สั่งซื้อกาแฟก้อนคำ4กล่องนะคะ 1,000 บาทของแถมนะคะเป็นสบู่ก้อนคำสูตรล้างหน้าเดี๋ยวคงนั่งทรงเพลงนี้นะคะนางฟ้ายังอายจากคุณแม่ตะไคร่หอมที่แนะนำกันเข้ามาแต่ว่าพี่มิตรใหม่วัฒนาเพลงมักสาวสกลคงนั่งหาบ่เจอไหมคะเห็นอายว่าเป็นเพลงของศิลปินจากทางสปป.ลาวคุ้มหาจังได้ก็บ่เห็นไหมคะช่วยเปลี่ยนชื่อเพลงหรือเอามาแจ้งกันใหม่เนี่ยมันเป็นเพลงอีหยังกันแน่

0: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ่
1: แม่นละยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยฮู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ฮะ
1: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวคอยสิถือกัดเงินเดือน

0: ใช
1: ่เออพ่อสั่งกาแฟสัก4กล่องนึง
0: จ้ากาแฟ4กล่องค่ะของแถมพ่อเอาอย่างดีคะรอบนี
1: ้หนวดเย็นนะ
0: จ้ากาแฟ4แถมเป็นหนวดเย็นเนาะพ่อเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะอีพ่ออยากฟังเพลงหยังบ่ค่ะ
1: พ่อดอกเอาน้ำเพลินนั่นละ
0: น้ำเพลินเนาะพ่อเนาะจ้าขอบคุณพ่อหลายๆค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะขอพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม
2: ่สวัสดีจ้าไอ้สั่งยากระใสเส้นกระป๋องหนึ่งจ้าก
0: ระใสเส้นกระปุกหนึ่งค่ะ
2: กาแฟ3จ้ะ
0: ค่ะกาแฟ3
2: เป็นเท่าไหร่คะ
0: ถ้ากาแฟ3นี่900นะคะถ้า4กล่องพันเดียวแล้วก็ได้ของแถมด้วย
2: กาแฟนะ900
0: จ้าแต่ถ้าเอา4กล่องมันพันเดียวค่ะเพิ่มเงินแค่100เดียวก็ได้4กล่องแล้วก็ได้ของแถม
2: ไอ้กระใสเส้นเหรอคะรวมกระใสเส้นด้วย
0: ก็เอาเป็นกาแฟ3ใช่ไหมคะหรือว่าเป็น4กล่องพันเดียวไปเลย
2: ขั้นกาแฟ4กล่องนะ 1,000 คือว่าน่ะ
3: หมดแล้วเอาก็รวมกระใสเส้น
0: เอาเป็นว่าขอบคุณค่ะสำหรับคุณแม่ดีธนกรมนะคะแม่ดีธนกรมอีแม่สร้างเป็นกาแฟก่อนค่ำตกลงเป็น4กล่องตอนแรกว่าจะเอา3ถ้าเอา3กล่องมัน300นะคะเพิ่มอีก100บาทได้4กล่องแล้วก็ได้ของแถมด้วยนะคะแม่ดีธนกรมอยู่ที่อำเภอเรนูจังหวัดนครพนมสร้างเป็นกาแฟก่อนค่ำ4กล่องค่ะแล้วก็กระใสเส้นก่อนค่ำอีก1กระปุกนะคะยอดรวมเป็น 1,450 บาทของแถมเป็นน้ำมันเขียวค่ะสวัสดีค่ะแม
4: ่
0: จ้าแม่สวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
0: ค่ะ
4: เอายาตากล่องนึงจ้า
0: จ้าบำรุงสายตากระปุกนึง
4: ค่ะ
5: ยานวดอ่อนยาเย็นด้วย
4: ของแถมยายว่าเอายานวดเย็นจ้า
0: สายตา1กระปุกมัน650บาทแม่จ๋าถ้าบำรุงสายตา650
4: 650
5: เอาไว้ถึงนี่แม่หาชิ้นมากิน
0: สิราคานี่ต่อใดต่อค่ะแม่ถ้ากล่องเดียวค่ะ
4: ทันได้ต่อค
0: ่ะราคานี่ต่อใดค่ะต่อใดค่ะ650
4: แล้วจำผิดว่าเป็นยังดอกค่ะ
0: จ้าวันนี้ถ้าแม่จะได้ถ้า600แม่ต้องซื้อ3กระปุกค่ะจะได้ราคา600
4: จ้าเอายาตานั่นล่ะค่ะ
0: บำรุงสายตากระปุก1 650เนาะแม่เนาะ
4: ค่ะค่ะ
0: จ้าในนามของแม่วิไลนะคะ
4: ค่ะ
0: แม่วิไลเปรมสี
4: มาจ้า
0: ได้จ้าแม
4: ่ตลาดบ้านกอกนี่ล่ะค่ะ
0: จ้าขอมุ่นเก่าเนาะแม่เนาะ
4: ค่ะค่ะ
0: จ้าขอบคุณแม่หลายๆค่ะ
4: ค่ะ
0: ขอบคุณแม่หลายๆค่ะแม่เดี๋ยวส่งออกขายนะคะ
4: ค่ะค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับคุณแม่วิไลเปรมสิมาบำรุงสายตาก่อนค่ำค่ะกระปุกหนึ่งราคา650บาทนะคะมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยจะแม่ราคานี่แต่ใดได้แม่ถ้า600นั่นแสดงว่าตะกี้พากันหารกันสื่อหรือจังใดค่ะถ้าเป็นบำรุงสายตาถ้า3กระปุกถ้าซื้อ3กระปุกค่ะจะตกกระปุกละ600นะคะ3กระปุกอยู่ที่ 1,800 บาทนะคะของแถมเลือกได้2ชิ้นหรือเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่เลือกได้1ชิ้นนะคะกรณีที่ซื้อ3กระปุกนะคะ 1,800 บาทแต่ถ้าเกิดซื้อกระปุกเดียว650บาทนะคะซื้อ2กระปุก 1,300 บาทได้ของแถมแต่ถ้าเกิดบ่เอาของแถมราคาเหลืออยู่ที่ 1,200 บาทนะคะแบบนี้นะคะ0902927444 0902927444ทรงเพลงนี้ขาดเธอขาดใจตามคำขอค่ะ

0: สปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444
1: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: ค่ะก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมหรือโทรสั่งสื่อได้นะคะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำและสบู่ก้อนคำเบอร์เดียวกันเบอร์นี้ค่ะ090-292-7444นะคะพ่อหนูสารภัยอีพอจ่าลูกสาวรับสายพ่อบ่ท่านเมื่อสักครู่นะคะกดซ้ำกดย้ำให้หน่อยนะคะ090-292-7444นะคะสายใดที่ติดสายซอนนะคะสายใดที่กุ้งนั่งรับบ่ท่านคุณพ่อคุณแม่นะคะกดซ้ำกดย้ำได้เลยนะคะขอบคุณทุกออเดอร์เลยค่ะสำหรับคุณแม่วิไลเปรมสีมาอยู่อำเภอเมืองขอนแก่นสั่งบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกค่ะ650บาทขอบคุณแม่บัวผันทุนไทยสงอยู่อำเภอแว่งหน่อยจังหวัดขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นสบู่ก่อนค่ำสูตรลางนาขอบคุณสำหรับคุณแม่บุพผาเพล้าสูงเนินค่ะอยู่ที่อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่อง350บาทขอบคุณสำหรับคุณแม่ค่ำปลิวผ้าวะโคดอยู่อำเภอเมืองอุดรสั่งน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรห่อน3สูตรเย็น1 600บาทขอบคุณสำหรับคุณแม่ไพร่วันสะสิสังนะคะยูทีกันทละลักจังหวัดศรีสะเกษสั่งกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรห่อนขวดหนึ่งรวมเป็น545บาทขอบคุณสำหรับคุณแม่ประถมดวงเนตรค่ะอยู่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วสั่งกาแฟก่อนค่ำ6กล่อง 1,500 บาทของแถมเป็นผ้าถุงนะคะขอบคุณสำหรับคุณแม่นวลจันทร์ชัยยรสอยู่ที่หนองงัวซ้อจังหวัดอุดรสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรหอนค่ะสวัสดีค่ะพ่อจ๋าพ่อหนูสวัสดีค่ะฮัลโหลจ้าเจ้าพ่อคงนั่งรับสายค่ะ
3: ยังคือบ่รับบ่ทัน
2: โอ้รับสายบ่ทันเจ้าพ่อสายสอน
3: วันที่โทรน้ำบ่อยแล้วเลยขึ้นกุ้งนั่งเลยโทรน้ำกุ้งนั่ง
2: อ๋อจ้าโทรได้น้ำสุขคนเจ้าพ่ออีพ่อมียังให้ลูกสาวรับไส้มือนี
3: ่กันแค่สองกองก็กระสายเส้นกอง
2: จ้ะกาแฟ2กระสายเส้น1เนาะพ่อเนาะกาแฟ2กระสายเส้น1เป็น 1,050 บาทอีพ่อได้ของแถมค่ะพ่อ
3: นวดห่อน
2: จ้ะเป็นนวดสูตรร้อนนะคะตัวแถม
3: งั้น
2: จ้ะ
3: หาเงินน้ำผู้เฒ่าบ่นี
2: ่หาเงินน้ำผู้เฒ่าสิบอกบอกับบ่แม่นเน
3: า
2: ะพ่อเน
3: า
2: ะต้องยอมรับต้องยอมรับว่ามันเป็นความจริงพ่อหยังพ่อรู้บ่เพราะว่าลูกค้าเนี่ยมีแต่สูงวัยเด้แม่นค่ะสมมุตินี่วัยรุ่นเขาบ่ฟังวิทยุได้พ่อสิบอกว่าหาเงินนําวัยรุ่นบ่แม่น
3: สถานีได้ก็บ่มีผู้เฒ่าบ่มีคนหนุ่ม
2: แม่นค่ะพ่อก็เลย
3: มีแต่ผู้สาวแม่นบ่มีผู้เฒ่าแม
2: ่นก็เลยปฏิเสธบ่ได้นะว่าสิหาเงินนําผู้เฒ่านี่ปฏิเสธบ่ได้เลยจ้าขอบคุณหลายๆครับพ่อเดี๋ยวทีมงานส่งออกให้พ่อนะคะ
3: มื้อใดมาหาพ่อ
2: จ้าน่าจะสัก 1-2 วันเหมือนเดิมค่ะพ่อ
3: เงินเดือนออกมื้อนี้นะ
2: อ๋อเงินเดือนออกแล้วป๊าดพากันมีเงินเดือนแท้คือออกแล้วแท้พ่อปกติออกวันที่เท่าใด
3: มันถือวันเสาร์วันอาทิตย
2: ์อ๋ออ๋อเขาออกก่อนแม่นบ่ค่ะ
3: เร็วๆออกก่อน
2: อืมตอนนี้ถุงห่อนตอนนี้ถุงห่อนละเงินอยากออก
3: จ้านั่นเลยโทรหาปุ่งนั่งแถวนอกว่ะ
2: ค่ะขอพอเดี๋ยวทีมงานส่งออกไข่นะคะพ่อจ๋ารอรับได้เลย1ถึง2วันค่ะพ่อ
3: ครับครับเท่านั้นล่ะลูกหลาน
2: ขอบคุณค่ะพ่อสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพ่อหนู

กระใสเส้นก่อนค่ำอีก1กระปุกนะคะหยอดร่วมเป็น 1,450 บาทของแถมเป็นน้ำมันเขียวขอบคุณพ่อใช่วงค่ำเศร้าค่ะอีพ่ออยู่อำเภอเมืองขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดเย็นขอบคุณคุณแม่กะหล่ำปลีกองฝ้ายอยู่อำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมิสั่งน้ำมันหนวดก่อนค่ำนะคะสูตรหอน1สูตรเย็น1 300บาทนะคะขอบคุณคุณพ่อสมหวังธนศรีอยู่อำเภอแก่งสนามนั่งจังหวัดนครราชสีมาสั่งกระใสเส้นก่อนค่ำ2กระปุกน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรหอน1สูตรเย็น1หยอดร่วมเป็น 1,200 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดเย็นขอบคุณสำหรับคุณแม่ชุติมาแสนโคกอยู่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่อง600บาทค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณพ่อบุญธรรมแม่มาไล่น้ำโทค่ะอยู่อำเภอผู้พันจังหวัดสกลนครสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นผักขนหนูขอบคุณพ่อแดงสงสุรีอยู่โคราชนะคะสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง1,000 บาทของแถมเป็นสบู่ก่อนค่ำสูตรล้างหน้าส่วนคุณพ่อสมชายพลเสนอีพ่อแต่ว่าเป็นแม่ดอกโทรมาตามของตอนนี้อยู่ระหว่างนำส่งนะจ๊ะแม่จ๋านะคะหรือแม่ได้แล้วแม่โทรมาถามตั้งแต่ชั่วโมงแรกพุ่นนะคะจริงๆทีมงานก็ส่งข้อมูลมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกคงนั่งพึงแจ้งอีแม่อยู่ระหว่างการนำส่งนะคะแม่จ๋ารอรับโทรศัพท์ขนส่งได้เลยส่งงานเพลงนี้ค่ะแค่เสร็จผ้าแนะนำกันเขามาจากนะคะนุ่มโสดทั้งหนองบัวเงินค่ะ

นิเคอร์กับนะคะทางด้านแค่เศษผ้าหนึ่งงานเพลงค่ะความหมายดีเนาะแม่เนาะม้วนมวลเพลงนี้ของคุณสนุกสิงห์มาศนั่นเองนะคะช่วงท้ายของรายการกันแล้วเวลาเบิดเวลาลูกสาวต้องไปแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะส่งต่อหน้าที่ต่อไปนะคะดีเจดิวกฤตนันรับช่วงต่อนะคะอยู่ยาวกับดีเจดิวได้เลยตั้งแต่บ่าย2ฮอด6โมงครึ่งนะคะยาวๆกันเลยนะคะส่วนของนางเองค่ะกลับมาใหม่มืออื่นเวลาเก่าเวลาเดิมแบบนี้แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปกับผลงานเพลงนี้สาวบานหมักเน่านะคะจากคุณพ่อที่พอโทรมาจากแก่งสนามนางโคราชนะคะส่วนพี่ทักไม่ทันจะพี่จ๋านะคะนางเฝ้าเขาจีบเฮ้ยได้นางเฝ้าเขาซื้อๆเนาะขออนุญาตโอนรวมใส่กับผลงานเพลงนี้นะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสวัสดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง909สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงจากจังหวัดสกลนครในระบบ AM ความถี่837กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบวิทยุออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง909โปรดเตรียมเทียบเวลา 18:00 น.ครบถ้วนชาติครับ
1: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมครบถ้วนชาติ

0: 18:00 น.
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: บ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
3: โอ้ย ผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
3: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
3: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
4: เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้วันอังคารที่10พฤศจิกายน2569ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน12เวลา6นาฬิกาตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านชิงยืนเวลา7นาฬิกา30นาทีทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเวลา8นาฬิกาเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันเวลา9นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา9นาฬิกา30นาทีประธานฝ่ายสงฆ์ประธานฝ่ายคฤหัสถ์วาดปักเขตวิสุงคามผูกสีมาเวลา12นาฬิกาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านเวลา18นาฬิกา30นาที

หรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

0: มานเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเสียงไม้บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่ง
1: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ๊กบอกให้เงาเงาวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เออเอาจะสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยให้เงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: เก้าสอง
1: เจ็ดซีซีซีส่งฟี่หอดเพื่อนตียาย
0: เออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
2: มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด้อ
2: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งมองไทยเงาเงาวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวด1คู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ
1: คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธง

0: มีคนเก่าเราบ่กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักผมบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทบ้านหน้าบ้านบ้านแซวเปเปปากแปแปป่าแวะแวะถูจ้าถูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: พี่น้องเอ้ยข้าได้ยินคำว่าขมในอย่าเฝ้าจม
1: ขอเพียงท่าน
0: ล่างเถื่อขมขี้เพียไผ่นาหากสิดีอย่าสุตีเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืน
1: ถ้ามีละก
0: ็ล่างเถื่อกินลาบก้อยยังสิโอแม่นเอาหา
1: ขอบคุณที่แ
0: ต่มาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปหวาน
1: ไม่ลืมพระคุณ
0: มาเอาแนวคุณผู้ให
1: ้ได้การเฮาเว้าต่อ
0: และยังขี่ข้านไปไว้ท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนั่งหันครับ
1: แต่งก่อนนะ
0: โคศกเทศบาลนาบันบานดังปีปีปากแปแปเว้าเวเวท่านกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนั่งหันตะมอบตอบขานบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่นำน้องนำอีพ่ออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายไส้เอ้ยพี่นาบ่าวนาสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักหลากรคำบอยสุนทรชัยเด้อครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายกันเข้ามาได้เลยขอบคุณแม่แดงหวังผลจากดงมะยางลืออำนาจอำนาจเจริญกาแฟ8กองนวดร่อน1เย็น2เขียว1ครับ 2,300 บาทแถมประหมทั้งแม่แดงแม่ดำนำน้ำกันเด้อครับแม่บัวแดงบัวดำส่งไปน้ำกันเลยแม่สำเนียงเขียวขาวจากตำบลนนท์สำรันอำเภอแกงสนามนั่งจังหวัดโคราชกาแฟซีกระใสเซน2นวดร่อนเย็นคู่1 2,200 บาทแถมวิทยุคุณบุญจันทร์สายาพัฒน์ครับจากหนองกูกระนวนกาแฟ2กอง600บาทคุณเบญจวรรณแก้วกัลยาจากพระกลางทุ่งทาดพนมกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมนวดร้อนคุณแม่ศรีสุพรรณไตรยขันจากลาดกระเชอหวยย่างสกลนครครับกาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมผักคุณหนูสีน้ำตาลนะครับแม่ประสงค์ศรีสำราญจากบันดงชมพูตำบลวาริชภูมิอำเภอวาริชภูมิสกลนครบำรุงสายตา1กระใสเส้น 1,100 บาทแถมน้ำมันเขียวคุณบัญชาแก้วบัวดีครับจากหนองเรือนนสังหนองบัวลำพูกาแฟ2บำรุงสายตา 1,250 แถมนวดเย็นนะครับอ่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆกันละกันที่เป็นกำลังแรงจิตเติมกำลังแรงใจให้กันมาพ่อกันใหม่ๆเว้าไปหลายมันยาวมันยืดเปิดผู้ใหม่ควมเว้าปันแห่งหลายจวดสะกวนถอนะครับจวดสะกวนถอนะแม่เนาะเศร้าสองแรง3เพิ่นว่าเฮ้ยจวด

0: นี่คือเศร้าสองแรง3ครับบุ้ยจะเม็นคักจะเม็นแน่วันดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: อันสั่งนั่นนะครับคลิปนวดสูทอดนั้นคู่หนึ่งที่ที่รักแสงสุวรรณนะครับ
0: ครับนวดร้อน1คู่300บาทนะครับ
1: ครับครับที่ที่รักแสงสุวรรณนะครับบ้านเลขที่92ครับ
0: 92หรือ22 9ทับ1
1: เออ22 9ทับ1เลยครับบอกผิดเนี่ยครับครับ
0: โอเคครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับลืมเข้าจนหลงบ้านเลขที่ที่ไอ้เจอเศร้า2แรง3ก็ไปเมียแซวบ่จังได๋เอ้ย0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรมาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารทักทายกันเขามาได้กับหนุ่มบอยสุนทรชัยกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอีเมลบุญโฮมกินกุหลาบเด้อเปิดไว้ในเด้อโทรศัพท์นั่นเปิดไว้แน่เสียงโทรศัพท์นั่นนะเขาพยายามนำทรงคักกระดอกกระเดียแล้วเขานำทรงกระบอได้เฮ็ดจังได้บาทที่เนี่ย0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเขามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444เลข43โตแล้วก็กดเขามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับ
2: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำ ก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

สิบทิศภาค2ตอนที่132อาญานรกจากบทประพันธ์ของสิงขอนเอาเป็นว่าคดีนี้ผมวิงวอนท่านมือปราบสิบทิศลากขอคนร้ายมาเข้าคุกให้ได้ก็แล้วกันไม่ต้องจำกัดเวลาอะไรเราหยอกล้อท่านเล่นต่างหากคุณหมอวัชรีเป็นข้าราชการในปกครองของผมท่านเสียชีวิตไปในลักษณะนี้ข้าราชการคนอื่นๆเสียขวัญแน่ครับก็ขอฝากตำรวจทุกระดับชั้นแหละครับลากคอวายร้ายมารับโทษให้ได้ผมขอเวลา10วันตามที่พูดนะท่านเจ้าเมืองสงครามยืนยันคำพูดโดยสีหน้าจริงจังถอนคำพูดเธอท่านมือปราบไม่จำกัดเวลาดีกว่าผู้ว่าประการพูดยิ้มยิ้มไม่ได้หรอกครับผมพูดคำไหนคำนั้นเกิน10วันไม่ได้ตัวคนร้ายรายนี้ผมลาออกจากราชการทันทีถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่ท่านมือปราบเถอะเชิญเต็นท์โน้ตครับผมพลตำรวจตรีวินวันทารีบเชื้อเชิญทั้งหมดจึงเดินมานั่งที่โซฟานวมซึ่งเตรียมไว้สำหรับแขกชั้นผู้ใหญ่โดยเฉพาะจากนั้นการพูดจาและสอบถามก็เกิดขึ้นเอกรัฐคือเป้าในการถูกผู้ว่าประกาศสอบถามมากที่สุดในที่สุดผู้ว่าราชการก็กลับพร้อมคนนายและผู้ติดตามนับสิบก่อนไปก็ได้บริจาคเงินส่วนตัวร่วมทำบุญศพตามธรรมเนียมจำนวนหนึ่งวินวันทากระซิบถามสงครามยามอุทิศเมื่อสบโอกาสและปลอดคนมึงจะถือโอกาสลาออกจากราชการไปเข้าพรรคการเมืองใหม่มาแรงใช่ไหมวะถึงได้กล้าบ้าบินรับปากผู้ว่าแบบนั้นกล่าวหาข้าเกินไปแล้วว่าเพื่อนสงครามย้อนหน้าตายคดีเนี้ยงมเข็มในมหาสมุทรดีๆนี่เองมึงก็รู้ทำไมต้องเอาลิ้นไปพันคอตัวเองด้วยเพียง10วันแค่นั้นถ้ามึงไม่มีจุดประสงค์อย่างที่กูว่าก็แล้วแต่เองจะมองแต่ครบ10วันเมื่อไหร่ถ้ายังจับมือใครดมไม่ได้ข้าก็ลาออกตามที่พูดมันก็แค่นั้นไม่เห็นจะมีอะไรเป็นพิเศษนี่หว่าเพื่อนเครียดไปใหญ่เล่ามึงชอบพูดอะไรเป็นเล่นไปหมดมือปราบสิบแผ่นดินหัวเราะหือๆเบาๆข้าไม่ได้พูดเล่นพูดจริงไม่เชื่อก็คอยดูสองสหายคุยกันเบาๆคนหนึ่งท่าทางเคร่งเครียดจริงจังแต่อีกคนหนึ่งท่าทางสบายๆ บางครั้งก็ทีเล่นทีจริงทำมาคนที่จริงจังหัวฟัดหัวเหวี่ยงไปเป็นบางครั้งพันตำรวจโทเอกรัตน์รู้สึกอบอุ่นใจที่ผู้เปรียบเสมือนครูอาจารย์และต้นแบบของเขาทั้งสองไม่ได้มาในฐานะแขกเพราะถ้ามาในฐานะแขกป่านนี้กลับไปนานแล้วและแขกชั้นผู้ใหญ่ก็กลับไปแล้วหลายรุ่นทว่ามือปราบทั้งสองไม่ยอมกลับนั่นหมายถึงไม่มาในฐานะแขกอย่างแน่นอนมาในฐานะญาติผู้ใหญ่ทำเอาเอกรัตน์ซึ่งมึนตึบไม่ยอมสั่งค่อยๆมีสติขึ้นเพราะผู้ใหญ่และต้นแบบทั้งสองอยู่เป็นเพื่อนตลอดวันของวันนี้ในเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคยังอยู่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดก็ไม่กล้าจะไปไหนผู้กำกับโรงพักกองเมืองก็ยิ่งกุมกระโปงรอรับคำสั่งนายตำรวจระดับสารวัตรอื่นๆอีกหลายนายก็อยู่กันพร้อมพรึบเอกรัตน์จึงอบอุ่นขึ้นไม่รันทดโหยหาจนเกินไปนอกจากนี้มือปราบสิบแผ่นดินยังสั่งการต่างๆในหลายๆเรื่องเพื่อให้งานศพดำเนินไปด้วยดีมือปราบหน้าซื่อวินวันทายังช่วยรับแขกแทนเอกรัตน์เป็นบางครั้งตกตอนเย็นญาติผู้ใหญ่จริงๆของเอกรัตน์มาจากเชียงรายและญาติของวัชรีก็มาจากแพร่ด้วยความโกลาหลจึงเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อต่างก็ร่ำไห้กระงมกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นปกติก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงสงครามและวินไม่ทอดทิ้งเอกรัตน์จริงๆในตำรวจใหญ่ทั้งสองอยู่ทั้งวันทั้งคืนยิ่งไปกว่านั้นเมื่อทางวัดปิดศาลาในตำรวจทั้งสองก็ไม่ได้จองโรงแรมหรูพักแต่อย่างใดคงพักบ้านพักของเอกรัตน์นั่นเองสร้างขวัญและกำลังใจให้กับรองผู้กำกับหนุ่มได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อกลับถึงที่พักต่างก็อาบน้ำแต่งตัวมานั่งที่ห้องรับแขกจิบไวน์แดงและคุยกันเบาๆเอกรัตน์ผมช่วยทำบุญศพ50,000วิน30,000มอบไว้ที่ร้อยตำรวจโทหญิงลัคนา
ซึ่งผมแต่งตั้งให้เป็นสมุบัญชีของงานจะใช้จะจ่ายอะไรให้ไปเบิกจ่ายกับเธอขอบพระคุณท่านทั้งสองมากครับผมตื่นตันใจที่ท่านทั้งสองให้ความเมตตากรุณาต่อผมเอกรัฐไหว้ทั้งสองเฮ้ยไม่เป็นไรนะเราร่วมเป็นร่วมตายกันมานานไม่มีใครทิ้งใครหรอกสงครามว่าวินเสริมคนเราจะเห็นอกเห็นใจกันก็ยามนี้แหละแต่พรุ่งนี้ผมกับสงครามจะเข้ากรุงเทพมาเรือนจะมาช่วยงานทั้งวันครับผมพูดถึงร้อยตำรวจโทหญิงปานนั้นผมยังมองไม่ออกจนเดี๋ยวนี้ว่าเธอสมัครเป็นผู้ช่วยคุณเพื่อต้องการอะไรเพราะนั่งสอบสวนอยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำซึ่งเหมาะสำหรับงานผู้หญิงสาวสวยจะตายไปกลับจะทำงานโอเพนแอร์ผู้บังคับการวินเอ่ยขึ้นผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันครับท่านปกติแล้วเธอเป็นคนมีนิสัยยังไงก็เห็นเป็นปกตินะครับท่านไม่วื้อหวาอะไรหรือว่าเครื่องแบบค้ำคออยู่ก็ไม่รู้ได้พอมีโอกาสเลยวื้อหวาครับเอกรัฐว่าอาจจะจริงนะสงครามมึงคิดอะไรอยู่บอกกูมาเดี๋ยวนี้นะวินหันไปกระทงเพื่อนก็คิดเรื่องของปานนั่นแหละข้าชอบคนกล้าในทางที่ถูกแบบนี้ว่าวินถ้าให้คาดเดานะเธอคงต้องการพระบู้อย่างเธอว่าไม่แน่ท้ายสุดอาจต้องการแทนที่วัชรีก็อาจจะเป็นได้คิดเสียว่าผมเดาอาจจะผิดทั้งเพก็ได้นะเอกรัฐเอกรัฐรีบใส่หน้าขอโทษครับท่านคงไม่มีใครมาแทนที่วัชรีได้หรอกบอกแล้วไงว่าผมพูดเล่นๆไปอย่างนั้นเองแต่ปานนั้นมีความเชื่อมั่นตนเองสูงมากหุ่นเฉียบใบหน้าคมเฉียวคนแบบนี้พยศร้ายเหลือจะปราบพยศไม่ใช่เรื่องง่ายสงครามพึมพำออกมาพลางละเลียดวายแดงลงคอไปด้วยกลับแทบสะอึกเมื่อเพื่อนรักตะคอกใส่ไม่ใช่คนอย่างมึงปราบแน่คนอย่างเองงั้นเหรอไม่ใช่ทั้งกูและก็มึงต้องเป็นเด็กรุ่นหลังเคลื่อนลูกใหม่โว้ยวินกรอกหูสงครามจากนั้นทั้งสองสหายก็ยั่วแย่กันเหมือนตอนอายุ 17-18 ก็ไม่ปานและเป็นเช่นนี้ทุกครั้งถ้าอยู่กันตามลำพังเอกรัฐนั้นรู้ดีจึงเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วที่เจ้านายทั้งสองเตะดีดผลักใส่กันอยู่วุ่นวายเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวดีต่อกันเดี๋ยวเกทับบลับแหลกกันอุตลดหน้าตายด้วยผลสุดท้ายวินวันทามักจะพลาดพลั้งอยู่บ่อยครั้งจากนั้นทั้งสามก็พูดจากันเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อทุ่มเถียงกันจนเป็นที่พอใจแล้วแต่ทว่าพอมาปรึกษาเรื่องคดีกลับไม่มีอะไรคืบหน้าเลยข้อมูลก็ยังมาไม่ถึงมือในตำรวจใหญ่ทั้งสามอาศัยข้อมูลหลักฐานสิ่งบอกเหตุจากเอกรัฐนั้นแทบจะเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าวัชรีไม่เคยพูดอะไรให้เอกรัฐได้รับฟังเลยเพราะไม่มีอะไรจะพูดนั่นเองกับไม่เคยสร้างศัตรูไม่เคยให้ร้ายกับใครทั้งสิ้นสร้างแต่กุศลโดยการรักษาคนเจ็บไข้ด้วยใจและจรรยาบรรณตลอดมาการปรึกษาหารือในเรื่องคดีจึงพับฐานลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เรื่องราวของคนอื่นทั้งสามกลับมีข้อมูลมากมายที่จะสาวโยงไปหาต้นตอได้โดยไม่ยากเย็นจนเกินไปนักพอเรื่องของตนเองกลับตาบอดเอาดื้อสถานีตำรวจภูธรอำเภอตากงาเวลานี้ไล่เบี้ยตั้งแต่ผู้กำกับลงไปถึงร้อยเวรเจ้าของคดีต่างก็นอนฝันร้ายกันแทบทุกคนเพราะถึงเวลานี้ซึ่งลุล่วงเข้าวันที่3แล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะรู้เบาะแสใดๆทั้งสิ้นประเด็นแรกที่ตั้งไว้คือฆ่าล้างแค้นเจ้าของประเด็นคือพันตำรวจเอกเพทายผู้กำกับโรงพักนี้เองกับพันตำรวจโททวิทย์รองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนสอบสวนต่างก็ส่งสายงานของตนเองสืบสาวอย่างหามรุ่งหามค่ำ3วันเต็มๆผลที่ได้ออกมาคือหามูลสักก้อนเท่าขี้เล็บก็หาไม่เจอประเด็น2ชู้สาวเจ้าของประเด็นก็คือพันตำรวจโทชะเอมรองผู้กำกับฝ่ายปราบปรามซึ่งกระดมตำรวจทั้งสัญญาบัตรและประทวนในสายงานป้องกันปราบปรามออกสืบสวนในประเด็นนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาอีกทั้งตะลุยค้นดะในส่วนที่สงสัยใช้ลูกล่อลูกชนสารพัดแม้กระทั่งจับขี้ยามาหลอกถาม
แม้กระทั่งขู่ถามแต่ผลที่ออกมาก็ฟ้าลมประเด็นที่3ขัดแย้งการตรวจรับงานเจ้าของประเด็นคือพันตำรวจตรีชัยยาสวสสซึ่งว่ากันว่านายตำรวจผู้นี้สืบเก่งซึ่งสารวัตรชัยยาได้ลงมือสืบด้วยตนเองทั้งยังส่งลูกน้องในสายงานอีกหลายนายลุยในประเด็นนี้ด้วยสืบสาวผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพักซึ่งย้ายไปอยู่ที่อำเภอท่าตะโกและบรรพตพิสัยเรียกว่าตามเจาะตามควักกระทำกันทุกวิถีทางในประเด็นนี้ผลที่ออกมาปรากฏว่าไม่พบปมการขัดแย้งแต่อย่างใดทั้งสิ้นทีมงานทั้ง3ชุดของโรงพักตากงานหน้าแตกเย็บไม่ติดประเด็นที่ตั้งไว้นั้นมีทางเดียวเท่านั้นคือเลาะทิ้งถ้าเป็นอาหารก็เทให้สุนัขรับประทานคนรับประทานไม่ได้เพราะรสชาติไม่เอาไหนภายในห้องประชุมชั้น2ของโรงพักตากงาผู้เข้าประชุมทั้งหมดประกอบด้วยพันตำรวจเอกเพทายผู้กำกับเป็นประธานพันตำรวจโทชะเอมรองผู้กำกับฝ่ายปราบปรามพันตำรวจโททวิทย์รองผู้กำกับพันตำรวจตรีอัครราชสวปพันตำรวจตรีชัยยาสวสสและร้อยตำรวจเอกอังโกนร้อยเวรเจ้าของคดีเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบในคดีที่เกิดขึ้นภายในโรงพัก11

อบสวนหาพยานหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เกิดเหตุพยานแวดล้อมพยานรายทางพยานบุคคลพยานวัตถุรองผู้กำกับฝ่ายปราบปรามพร้อมด้วยสวป.รองสวป.นั้นไม่ผิดแผงหลังที่คอยสกัดบอลส่งตำรวจในทีมงานออกสกัดเส้นทางหนีของคนร้ายและเข้าจับกุมคุมขังอีกทั้งเข้าประจันบานทุกวิถีทางกองหน้ากับแผงหลังจะต้องประสานงานกันอย่างดียิ่งการแข่งขันในแมตช์นั้นๆจึงจะประสบผลสำเร็จแต่ถ้าไม่ประสานกันแล้วก็ประตูพรุนตาข่ายขาดแน่ๆทว่าทีมงานของตำรวจโรงพักตากงาเวลานี้15นาทีผ่านไปยังจับลูกบอลไม่ได้แม้ครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นกองหน้าหรือแผงหลังตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทุกนายที่มีส่วนรับผิดชอบต่างก็หน้าดำคร่ำเครียดไปตามๆกันเมื่อไม่สามารถได้เบาะแสคนร้ายเลยเท่ากระพี่กริ้นหรือไม่มีใครในทีมได้เตะบอลแม้สักครั้งเดียวจึงหายใจไม่ทั่วท้องอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ผมเป็นตำรวจมา30กว่าปีแล้วไม่เคยมีคดีไหนเหมือนคดีนี้เลยที่เวลาผ่านไปตั้ง3วันไม่ได้เงื่อนงำเบาะแสเลยแม้แต่น้อยประเด็นที่เราตั้งๆกันไว้ถึง3ประเด็นก็ฝาหมดทั้งเส้นผมเชื่อว่าทุกคนก็คิดเหมือนผมมันจะต้องเป็นคดีเหนือเมฆแน่ๆเพราะปกติแล้วคนในอาชีพหมอน่ะไม่มีใครเคยถูกฆ่าและเป็นเมียนายตำรวจดังด้วยแสดงว่าผู้วงการจะต้องมีอะไรที่ลึกเร้นอย่างแน่นอนถ้าเป็นวงการฆ่าแบบทั่วๆไปเช่นที่เราตั้งไว้3ประเด็นน่ะป่านนี้เราจะต้องได้เงื่อนงำบ้างแต่นี่เหมือนโยนก้อนหินเล็กๆลงเหวลึกซึ่งปราศจากซุ้มเสียงแม้แต่น้อยยังไม่น่าเชื่อพรุ่งนี้งานศพก็เสร็จแล้วรองเอกรัฐกับทีมงานก็จะเข้ามาในพื้นที่ของเราและเขาจะต้องสืบสวนแข่งกับพวกเราซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่อย่างไม่ต้องสงสัยทุกคนคิดดูก็แล้วกันว่าถ้าเราสืบไม่ได้อะไรเลยแต่รองเอกรัฐสืบได้เราจะเอาหน้าไปไว้ไหนผมหนักใจมากเรื่องนี้พันตำรวจเอกเพทายกล่าวจบรีบใช้ผ้าเย็นเช็ดใบหน้าซึ่งเหงื่อการทะลักจนศีรษะที่ล้านเป็นมันแผลบพร้อมทั้งถอนใจหนักหน่วงและก็กล่าวต่อประเด็นเดิมทั้ง3ของเราก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับเรามาหาประเด็นใหม่เพิ่มเติมกันอีกในวิชาสืบสวนสอบสวนน่ะฝรั่งมันได้มีนิยามตายตัวไว้ว่าไม่มีคนร้ายใดๆในโลกที่จะไม่ทิ้งหลักฐานไว้เว้นเสียแต่ว่าคนร้ายนั้นเป็นก๊อดหรือพระเจ้าเท่านั้นจริงๆแล้วหมอวัชรีไม่ใช่คนกว้างขวางแบบนักการเมืองเลยแต่ทำไมเราถึงหาหลักฐานไม่ได้เลยพันตำรวจโททวิทย์รองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนสอบสวนพึมพำนันนาซีอังกูลคุณสอบปากคำพนักงานอนามัยที่เหลือเพียง2คนละเอียดดีแล้วเหรอพันตำรวจเอกเพทายถามร้อยเวรหนุ่มละเอียดทุกแง่ทุกมุมเมื่อวานตอนเย็นผมยังสอบเพิ่มเติมอีก2ประเด็นทุกคนเลยครับท่านพบประเด็นอันเป็นเงื่อนงำสักนิดสักหน่อยบ้างไหมไม่พบจริงๆครับร้อยตำรวจเอกอังกูลร้อยเวรหนุ่มบอกด้วยซุ้มเสียงที่หนักอกหนักใจพันตำรวจโททวิทย์รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนหัวหน้าทีมเสริมขึ้นอีกผมกับอังกูลช่วยกันวิเคราะห์คำให้การของพนักงานอนามัยที่เหลือก็หาช่องทางไปสู่ประเด็นการตายของหมอวัชรีไม่พบใครประตูปิดตายครับท่านความหมายของพวกคุณก็คือหมอวัชรีเป็นคนดีพร้อมไม่เคยมีศัตรูไม่เคยก่อศัตรูไม่ว่าร้ายปลายสีใครหรือว่าคดโกงเบียดเบียนใครใช่ไหมผู้กำกับเพทายเอ่ยถามเป็นเช่นนั้นจริงๆครับท่านรองทวิทย์รับรองทำไมถึงถูกยิงวะรองชะเอมหลุดปากออกมาโดยอัตโนมัตินั่นละซี่ผมละมืดแปดด้านไปหมดผู้กำกับเพทายเกาศีรษะแกรกๆหน้าเคร่งเครียดหนักตอนแรกผมคิดว่าหมอแกจะเป็นนายทุนเงินกู้และโดนสังหารนี่โดยวิธีนี้สืบเข้าจริงๆไม่มีประเด็นนี้เลยสวสสชัยยาเอ่ยขึ้นสวปอัครราชหันไปทางร้อยเวรหนุ่มอังกูลคุณไปเรียนถามท่านเอกรัฐแล้วไม่ใช่เหรอได้อะไรกลับมาหรือเปล่าล่ะไม่ได้เลยครับพี่ก็เหมือนพวกเรานี่แหละที่ไม่ได้บอกแสอะไรเลยไม่ว่าประเด็นไหนท่านรองเอกรัฐยังมึนงงฝ่าพวกเราหลายเท่าครับเพราะแฟนรักษาคนป่วยไข้อยู่ดีๆกลับโดนยิงตายร้อยตำรวจเอกอังกูลบอกกับนายตำรวจรุ่นพี่เอาละพวกเราพยายามต่อไปเถอะสั่งให้คนของเราคอยประกบมือปืนไว้ในหลายๆจุดถ้ามีพิรุธจับมารีดข่าวทันทีเลยจากนั้นก็โบกปูนซะ

0: ทำลายหลักฐานแต่ต้องทำให้รัดกุมมิดชิดอย่าให้เกิดปัญหาตามมาเลิกประชุมได้พันตำรวจเอกเพทายสั่งพร้อมลุกจากที่แล้วก้าวออกไปจากที่แห่งนั้นพันตำรวจโททวิทย์รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนหรือสส.ทำท่าจะก้าวออกจากประตูห้องประชุมแต่เมื่อเห็นร้อยตำรวจเอกอังกูลร้อยเวรตำรวจในสายงานของตนเองยังคงนั่งที่เดิมรองผู้กำกับสส.จึงหันมาแล้วก็เดินไปยืนข้างๆถามขึ้นเบาๆคิดอะไรอยู่ล่ะร้อยตำรวจเอกอังกูลหันมานิดนึงเรื่องมือปราบผิดทิศครับท่านมือปราบผิดทิศเหรอเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะอังกูลเพื่อนผมที่กองเมืองมันโทรมาคุยกับผมเมื่อคืนมันบอกว่ามือปราบสิบทิศลั่นวาจาต่อหน้าท่านผู้ว่าปราการภายใน10วันนี้ถ้ายังจับมือใครดมไม่ได้จะลาออกจากราชการครับเฮ้ยจริงหรือว่าอังกูลพันตำรวจโททวิทย์ถามเสียงดังจริงครับเพื่อนผมไม่โกหกหรอกบ้าถึงกับกล้าเอาตำแหน่งไปเดิมพันเฉียวลื่นนี่ลองคิดไหมว่าทำไมมือปราบสิบทิศถึงมั่นใจแบบนั้นครับนั่นนะสิขนาดเราซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่เกิดเหตุจนป่านนี้ยังไม่ได้บอกแสอะไรเท่ากับผีกลิ้นเลยแต่ว่าแต่อะไรหรือครับท่านอังกูลถามด้วยความสนใจยิ่งก็มือปราบสิบแผ่นดินมีชื่อเสียงขนาดไหนคุณคงรู้ดีนะอังกูลวิธีการทำงานของท่านน่ะไม่เหมือนใครถึงลูกถึงคนถึงลูกถึงคนยังไงหรือครับนายตำรวจหนุ่มถามอีกเท่าที่รู้นาลุยถึงที่แล้วก็เต็นติดดินยกตำแหน่งขนาดนั้นน่ะนั่งสั่งการในห้องแอร์สบายสบายก็ได้แต่ไม่ทำกลับลุยเองเท่านี้ละผมมีงานแล้วพันตำรวจโททวิทย์ออกไปแล้วแต่ร้อยตำรวจเอกอังกูลยังคงนั่งอยู่ที่เดิมคำพูดของหัวหน้างานยังก้องในอนุสติของนายตำรวจหนุ่มไม่ยอมจางตำแหน่งหน้าที่ขนาดนั้นสั่งการในห้องแอร์สบายๆแต่ไม่ทำลุยเองตีนติดดินถึงลูกถึงคนใช่แล้วงานนี้ขืนพวกเรายังทำงานแบบผิวเผินแบบนี้จะไม่ได้เบาะแสแม้แต่น้อยเราจะต้องลุยแบบถึงลูกถึงคนตีนติดดินเช่นท่านมือปราบสิบแผ่นดิน
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

0: สเสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิดนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
4: จ้าจ้า
5: ว้ายยายมานแม่เจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
4: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
5: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
4: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเสียงไม้พุ่น
5: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงไม้เดียวนี
4: ่ก็มาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเสียงไม้บ
5: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ย เบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
4: เบิ่งอยู่ใสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
5: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
4: เอาอันนี้ไป
5: อีหยังล่ะนี่ยาย
4: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
5: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตียาย
4: เออสั่งมากินเด้อ
5: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng và bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
1: มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเช้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออๆขอบใจเด้อลูกเด้อ
4: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: กะนิดนึงอ่ะแม
3: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
4: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
4: บ้องไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: แก้แค้นของลีลาวดีคำพูดเพียงประโยคเดียวของกิมพิละตลอดระยะทางช่วงสุดท้ายก่อนถึงบ้านเธอนั่งอยู่ในเกวียนใช้เวลาทั้งหมดในการคิดทบทวนของความรักของเธออย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกแง่ทุกมุมหลังจากประมวลเหตุการณ์ตั้งแต่ชาติก่อนถึงชาติปัจจุบันมาพิจารณาดูอย่างถี่ถ้วนแล้วเหตุผลก็เริ่มฉายแสงเข้าสู่จิตใจของเธอเธอเริ่มเห็นว่าความรักของเธอเป็นความรักที่ไร้ประโยชน์จริงอย่างกิมพิละพูดเพราะตลอดเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาความรักของเธอไม่ได้รับการตอบสนองแม้ถ้อยคำหวานสักคำเดียวตรงกันข้ามกลับได้รับแต่การปฏิเสธอย่างโหดร้ายทารุณทำให้ดวงใจน้อยๆอันแสนบริสุทธิ์ของเธอต้องชอกช้ำมาตลอดเวลามันเป็นความรักข้างเดียวอันไร้ประโยชน์และความหมายใดๆทั้งสิ้นเป็นความรักด้วยอำนาจโมหะที่ไร้คุณค่าเมื่อคิดได้ดังนี้ความรักของลีลาวดีก็เริ่มกลับกลายเป็นความเกลียดเองโดยไม่ต้องตั้งใจเธอเริ่มเห็นว่าเรวตะเป็นตัวมารผู้ร้ายกาจที่มาหลอกหลอนเล่นกับชีวิตของเธอพร้อมๆกับความคิดนี้เธอก็ตัดสินใจลงไปว่าจะเลิกคิดถึงเรวตะจะไม่พยายามไปพบเขาแม้จะมีเหตุบังเอิญที่จำเป็นต้องพบเธอก็จะไม่พูดกับเขาอีกต่อไปพอกันทีสำหรับความรักอันขมขื่นไร้ประโยชน์เธอพูดกับตัวเองเบาๆพอกันทีกับความรักอันโหดร้ายทารุณทำไมกลับมาเสียล่ะลูกรักเมตยะเศรษฐีผู้บิดาถามด้วยความประหลาดใจที่เห็นลูกกลับมาโดยไม่นึกไม่ฝันลีลาวดีไม่ตอบยื่นสารของนายกองเกวียนให้บิดาแล้วก็เข้าห้องปิดประตูขังตัวเองท่านเศรษฐีได้ทราบเนื้อความของสารด้วยความกระวนกระวายใจที่ได้ทราบว่าพระเรวตะอาจจะมาป้วนเปี้ยนอยู่ที่กรุงพาราณสีในไม่ช้าอาจจะได้พบกับธิดาสุดสวาทของท่านหลังจากนั้นเหตุการณ์ซึ่งท่านไม่ปรารถนาก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ท่านเศรษฐีเคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนแล้วถึงกับเคยปรงตกยกให้เป็นเรื่องของกรรมเพราะเหตุนี้ท่านจึงยอมให้ธิดาสุดสวาทของท่านเดินทางไปพบคนรักที่กรุงราชคฤห์แต่แม้กระนั้นก็อดที่จะวิตกกังวลไม่ได้ในเมื่อเหตุการณ์ที่ท่านวิตกเกิดขึ้นเร็วเกินคาดหมายแต่ก็รู้สึกเบาใจอยู่บ้างว่าพระภิกษุที่ว่านั้นอาจจะไม่ใช่พระเรวตะลีลาวดีอาจจะจำผิดก็ได้อ่านสารจบแล้วท่านเศรษฐีก็เข้าไปพบธิดาในห้องธิดากำลังอยู่บนเตียงนอนด้วยท่าทางแสดงความไม่พอใจอะไรบางอย่างท่านได้ถามว่าลัตตปานีลูกแน่ใจจริงๆหรือว่าภิกษุรูปนั้นเป็นพระเรวตะของลูกอย่าพูดถึงเรวตะอีกเลยคุณพ่อลีลาวดีพูดอย่างไม่ใยดี เศรษฐีผู้บิดาถึงกับตกตะลึงที่ได้ยินคำพูดเช่นนั้นจากธิดาเป็นครั้งแรกครู่ใหญ่ผ่านไปท่านจึงถามว่าทำไมเล่าลูกรักเจ้าไม่ดีใจหรอกหรือที่เขามาอยู่ในกรุงพาราณสีแล้วในไม่ช้าอาจจะได้พบกันไม่มีวันไม่มีวันลีลาวดีพูดอย่างเด็ดขาดเราจะไม่มีวันได้พบกันเป็นอันขาดเศรษฐีจ้องดูธิดาด้วยความงุนงงสงสัยไม่ทราบว่าอะไรทำให้ธิดาสาวเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเช่นนั้นหมายความว่าลูกจะไม่พบเขาอีกต่อไปแล้วใช่ไหมลีลาวดีตอบด้วยผงกศีรษะแม้ว่าท่านจะรู้สึกดีใจต่อท่าทีของธิดาแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมเธอจึงเปลี่ยนจิตใจจึงถามต่ออะไรทำให้ลูกเปลี่ยนใจลองเล่าให้พ่อฟังสิไม่มีอะไรนอกจากว่าลูกเห็นว่ารักของลูกเป็นรักที่ไร้ประโยชน์ไร้ความหมายเป็นการหลงรักเขาข้างเดียวด้วยอำนาจโมหะคืนรักต่อไปก็เสียแรงเสียเวลาลูกเลยตัดสินใจจะลืมเขาเสียขอคุณพ่ออย่าได้ถามอะไรเกี่ยวกับลูกหรือเกี่ยวกับเขาอีกขอให้ลูกได้พักผ่อนจิตใจสักครู่ก่อนเถอะท่านเศรษฐีจำต้องออกจากห้องไปด้วยความงุนงงแต่ก็ดีใจที่ธิดาเลิกรักพระภิกษุเสียได้นางเมติยปรามณีดูจะดีใจยิ่งกว่าสามีเสียอีกที่ได้ทราบว่าธิดากลับใจได้แล้วดีแล้วลูกเอ้ยนางพูดกับธิดาในเวลาต่อมาลืมเขาเสียได้ก็ดีเขาไม่เหมาะสมกับลูกเลยไม่ว่าจะเป็นฐานะชาติตระกูลหรือว่าวัยยิ่งกว่านั้นเขายังโหดร้ายต่อลูกอีกนานับประการคุณแม่อย่ามาตำหนิเขาลีลาวดีบอกมารดาด้วยเสียงแสดงความไม่พอใจแม้เธอจะเกลียดพระเรวตะแล้วแต่เมื่อมีใครมาประณามเขาต่อหน้าเธอก็อดทนฟังไม่ได้อย่าพูดถึงเขาอีกไม่ว่าจะด้านดีหรือด้านเสียลีลาวดีพยายามจะลืมเขาอย่าเอ่ยชื่อเขาขึ้นมาเตือนความจำของลูกอีกมารดาต้องจำล่าถอยไปอีกเป็นคนที่สองฝ่ายนางทาสีเมื่อได้ทราบข่าวว่านายสาวของตนกลับแล้วก็ดีใจเป็นล้นพ้นเหตุที่ดีใจก็เพราะเธอมีความรักและเห็นใจในปัญหารักของนายสาวมาตลอดเวลาเป็นผู้คอยปลุกปลอบให้ความหวังแก่นายสาวมาอย่างใกล้ชิดสนิทสนมในโอกาสที่ปลอดคนเธอได้หลบเข้าไปพบนายสาวในห้องแล้วก็รายงานด้วยความตื่นเต้นดีใจว่าแต่แม่เจ้าข้าดีใจที่ได้ทราบว่าแม่เจ้ากลับมาข้ามีข่าวดีจะเรียนให้แม่เจ้าทราบข่าวดีอะไรเธอลีลาวดีถามด้วยท่าทางสนใจเมื่อวานนี้ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังใส่บาตรอยู่ที่ประตูใหญ่มีพระภิกษุรูปหนึ่งมารับบิณฑบาตท่านบอกว่าท่านมาจากเมืองราชคฤห์และรู้จักพระเรวัตะของแม่เจ้าด้วยนี่เธอคงจะไปเที่ยวสอบถามพระถามเจ้าเขาแล้วล่ะสิลีลาวดีต่อว่ามิได้เจ้าแม่นางทาสีรีบปฏิเสธข้าไม่ได้ถามท่านท่านภิกษุที่ประหลาดรับบิณฑบาตเสร็จแล้วก็ยังไม่ยอมไปยังยืนถามอะไรต่างๆอยู่อีกท่านถามอะไรบ้างลีลาวดีถามด้วยความสนใจแต่ก็ไม่ไหวที่จะตำหนิเป็นพระภิกษุไม่น่าจะมาสนใจถามเรื่องราวของคฤหาสน์ท่านถามว่าใครเป็นเจ้าของคฤหาสน์มีบุตรธิดาชื่ออะไรเวลานี้ไปไหนเป็นต้นและเธอบอกความจริงให้ท่านทราบหมดใช่ไหมใช่นางทาสีตอบทำหน้าม้อยข้าจะพูดเท็จได้อย่างไรในเมื่อท่านเป็นพระภิกษุท่านถามอย่างไรข้าก็ต้องตอบตามความจริง เมื่อทราบความจริงแล้วท่านแสดงกิริยาอย่างไรบ้างท่านแสดงอาการว่าพอใจมากแล้วก็จากไปก่อนจากไปท่านยังบอกด้วยว่าเวลานี้พระเรวัตะได้เดินทางมาถึงกรุงพาราณสีแล้วด้วยข้าเชื่อว่าแม่เจ้าจะได้พบรักในไม่ช้าข้าดีใจจึงรีบมาเรียนให้ท่านทราบแม่เจ้าไม่ดีใจดอกหรือถ้าเป็นเหมือนก่อนฉันคงจะดีใจมากลีลาวดีตอบพลางถอนหายใจแต่เวลานี้ฉันเสียใจมากกว่าดีใจก่อนที่นางทาสีจะได้ไต่ถามอะไรอีกลีลาวดีก็รีบยกมือขึ้นห้ามแล้วบอกว่ามันที่นี้ดีมากที่เธอพูดคำสัตย์จริงมาตลอดเวลาแต่ต่อไปนี้เธอจะต้องหัดพูดคำเท็จเสียบ้างละฉันจะให้เธอทำอะไรอย่างหนึ่งเธอจะทำได้ไหมด้วยความยินดีทีเดียวนางทาสีผู้จงรักภักดียืนยันแม้ให้พูดเท็จเธอก็จะยอมถ้าเพื่อแม่เจ้าข้ายอมทั้งนั้นดีมากมันที่นี้ต่อไปนี้ถ้าเผื่อภิกษุรูปนั้นมารับบิณฑบาตอีกและถามว่าธิดาเศรษฐีอยู่หรือไม่ขอให้เธอตอบว่าไม่อยู่ถ้าท่านถามว่าไปไหนให้ตอบว่ายังไม่กลับจากเมืองราชคฤห์เธอจะทำได้ไหมนางทาสีรับคำสั่งของนายสาวแล้วก็กลับออกไปด้วยความงุนงงที่นายกองเกวียนมอบหมายให้เป็นหน่วยคุ้มกันลีลาวดีกลับบ้านนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อโสนกะซึ่งเป็นสาวกของนิครนเช่นเดียวกับนายกองเกวียนโสนกะได้รับคำสั่งเป็นการลับจากนายกองเกวียนว่าเมื่อกลับไปถึงกรุงพาราณสีแล้วให้ออกตะเวนตามหาพระเรวัตะให้พบเมื่อพบแล้วให้รีบแจ้งข่าวการกลับบ้านของรัตตปณีให้ทราบและพยายามหาทางให้พระเรวัตะพบกับรัตตปณีให้ได้ทั้งนี้ก็เพราะนายกองเกวียนเชื่อว่าพระเรวัตะได้พบกับรัตตปณีได้รับคำวิงวอนของรัตตปณีแล้วในที่สุดก็จะใจอ่อนต่อจากนั้นแผนการกำจัดเสี้ยนน้ำของนิครนก็จะสำเร็จโดยง่ายดังนั้นพอกลับ

ขาก็แจ้งข่าวสำคัญให้พระเถระทราบท่านสมณะเวลานี้ลัตตปาณีได้กลับถึงบ้านแล้วเธอร่ำร้องถึงท่านตลอดเวลาขอท่านได้โปรดสงสารเห็นใจหญิงสาวที่รักและบูชาท่านสุดชีวิตจิตใจนั้นด้วยพระเถระจำได้ว่าโสนกะเป็นคนหนึ่งในบรรดาคนเป็นอันมากที่ไปมุงดูเหตุการณ์เมื่อท่านพบลีลาวดีที่ทุ่งนาใกล้กองเกวียนท่านคาดคะเนเอาเองว่าเขาคงจะเป็นลูกน้องของนายกองเกวียนและกำลังดำเนินการตามแผนอันชั่วร้ายของเขามิฉะนั้นเขาคงไม่ออกตะเวนหาท่านแจ้งข่าวนี้ให้ทราบพร้อมกับชักชวนให้ไปพบลีลาวดีทั้งที่ดีใจเป็นล้นพ้นที่ได้ทราบว่าลีลาวดีกลับมาแล้วท่านก็พยายามซ่อนความรู้สึกนั้นไว้มิให้ศัตรูสังเกตได้ขอบใจมากอุบาสกที่แจ้งข่าวนี้ให้ทราบอาตมาจะไปพบเธอในเมื่อมีโอกาสคำตอบของพระเถระทำให้โสนกะยิ้มด้วยความหวังเมื่อโสนกะจากไปแล้วพระเถระก็ใช้ความคิดอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านไปพบกับลีลาวดีก็เท่ากับเป็นการช่วยแผนของพวกนิกรเป็นการช่วยทำลายหมู่คณะและพระพุทธศาสนาแต่ถ้าท่านไม่ไปพบลีลาวดีก็จะเป็นการทารุณโหดร้ายต่อเธอยิ่งขึ้นบัดนี้ท่านสำนึกได้แล้วว่าท่านได้ก่อความชอกช้ำให้เกิดแก่หญิงสาวโดยไม่จำเป็นมามากเกินไปแล้วและท่านก็เคยตัดสินใจแล้วว่าจะไปพบกับเธอขอโทษเธอสำหรับความผิดพลาดที่ท่านได้กระทำมาทั้งในชาติก่อนและชาตินี้เมื่อคิดดูแล้วพระเถระก็ตัดสินใจจะไปพบลีลาวดี

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็น

คู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนคํามี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสุโขทัยโทร0427

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042710

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูล

0: ไอ้ทองเพชรงามของเจ๊เธออ
1: ยู่ใกล้ห้างนาฬิกา
0: ไทยสายทองเพชรงามของเจ๊เธอ
1: ของเพชรงาม
0: ห้าง
1: ทองเปอร์เซ็นต์เต็ม
0: น้ำหนักเต็ม
1: ทองเปอร์เซ็นต์สอง
0: ทอง
1: ใสแล้วไม่เสียว
0: น้ำหนักเต็ม
1: ใสแล้วไม่เสียว
0: ห้างขายใสแล้วงามของเจ๊เธอยินด
1: ีรับบัตรเครดิต
0: วีซ่า
1: ขายทองเพชรงามของเจ๊เธอ
0: เมื่อท่านยินดีรับบัตรเครด
1: ิ
0: ต
1: วีซ่า
0: ของอ้อนธนาคาร
1: ทุกเวลาย
0: ินดีรับซื้อตั๋วจำหน่ายทองคำ
1: อ้อนของวัน
0: ทุกเวลาย
1: ินดีรับซื้อตั๋ว
0: ให้จำหน่ายทองสูง
1: ยินดีรับซื้อ
0: จำหน่ายสัญญาขายความ
1: ทองคำ
0: ให้วงเงิน
1: รับทองทั่ว
0: ไปรับ
1: ซื้อวงเงิน
0: ยาสูง
1: บาท
0: รับซื้อทองคำ
1: ของร้านทองทั่วไป
0: ให้ราคาสูง
1: สูง
0: รับฝากทองคำ
1: วันอาทิตย์
0: อาทิตย์ดอกเบี้ยต่ำ
1: สูง
0: คิดดอกเบี้ยทองคำ
1: วันอาทิตย์
0: ขอบคิดดอกเบี้ย
1: ต่ำ
0: ที่คิดดอกเบี้ย
1: ห้างขายทองเพชรงาม
0: พระของเจ๊เธอ
1: ที่มือ
0: สกุลพร
1: ขายทอง
0: เพชรงาม
1: 042
0: เจ๊เธอ
1: 7143 84
0: 042 7143 84

0: ชิญร่วมงานผูกสีมาตัดไม้ลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมาราม
1: หรือวัดป่า
0: บ้าน
1: ชิงยืน
0: ระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านชิงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดไม้ลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงขามสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าตรายและกฐินสัจจบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์ร่วมสวดเทพพยดาสวดเทพพิเศษตลอดคืนวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจบารมีตัดหมายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศรีตลอดทั้งคืนสุโขคุณยศศักดิ์อุจจโย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่สันโนนะคะ
1: เป็นเภสัชกรแห่งปัจจุบันผู้ช่วยชาญและสูตรภัยและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรไทยมงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะ
0: ทุกเม็ดที่ทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะ
1: ทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตีนไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะ
0: สูตรภัยมงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยจีนไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามินเอสูง
1: ช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาในล้าและช่วยสุขภาพของสายตาแข็งแรง
0: และที่สำคัญนะคะ
1: ได้รับมาตรฐาน GMP ได้แล้วทุกคน
0: ไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ไอ้
1: ยืมเงินแน่
2: บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันในสั้น
1: น่ะ 20,000 เด้อ
2: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายครับไอ
1: ้เลขบัญชีผมมันเก่า
0: ละ
1: โอนมาด้วย
2: ยังมาบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายครับ
1: ที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอก
0: ไอ้
2: บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: แต่ยังว่าบ่มีดอก
0: หมายถึง
2: บ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้ดอกเนี่ย
1: บ่คิดดอกนำผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นเดี๋ยว
3: สิได้เงินนั่นสิว่าเอาไปส่งเพิ่น
2: กาแฟ
3: ก่อนค่ำ
2: กาใสเซน
3: บำรุงสายตา
2: น้ำมันนวด
3: เอาสูตรร้อนกับน้ำมันเขียว
2: น้ำมันเขียว
3: สบู่ก่อนค่ำ
2: เอาไปส่งไม่ใหญ่น้อย
3: หั่น
2: เราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่
3: 0902927444
2: 0902927444
3: เราบอกว่า
2: เอาของเป็นของแถม
3: เอาไปส่ง

0: pesos lang.
1: ส่งที่ฮอตเพื่อนตีย่ายสั่งมากินนะ
2: ครับผม

0: ีพอปวดหลังปวดแอว
1: ปวดแอว
0: พอลุ่มแม่ปลา
1: ปวดเส้น
0: กระเอ็นกระตึง
1: อย่าไปทนทุกข์ทรมานกับปวดเจ็บปวดอีก
0: ต่อไป
1: เอาน้ำมัน
0: เอาน้ำมันเขียวก่อน
1: ไปใส่
0: ท่า
1: ถู
0: นวด
1: หรือสูดดม
0: ซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: บรรเทาอาการข้างจาก
0: แมลงสาดกัดต่อย
1: ปวดเมื่อยตามร่างกาย
0: เคล็ดคัด
1: หยอกหรือวิ่งเวียน
0: น้ำ
1: มันเขียวก่อนค่ำ
0: สูดต้นตำรับสมุนไพร
1: กล
0: ิ่
1: นหอม
0: สูดดม
1: กระชื่นใจ
0: ถ้าถูนวด
1: กระผ่อนคลาย
0: น้ำมันเขียวก่อนค่ำ
1: 1 ขวด
0: 195
1: บาท
0: 2 ขวด
1: 300
0: บาทเท่านั้น
1: สนใจ
0: ติดต่อ
1: 0 90 2 2 9 2 2 7 7 4 4 4 0 90 2 2 9 2 7 7 4 4 4 4
0: น้ำมันเขียวก่อนค่ำ
1: ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
0: จากสบายสมุนไพรก่อนค่ำ
2: มักลา
3: เอาสองก้อน
2: สูตรอาบน้ำ
3: สมัยแม่แน่
4: มันมีสองก้อน
5: สีชมพู
4: กับสีทอง
5: ก้อนไหนล่ะ
4: สูตรอาบน้ำเนี่ย
3: ก้อน
2: สีทองนั่นล่ะ
3: คอยเมนสูตรอาบน้ำ
2: ก้อน
3: สีชมพู
2: สูตรล่าง
3: หลาตัว
2: แม่หัว
3: สักเขาม
2: าส่อง
3: มือเศร้านี
2: ่
3: 0 90 2 9 2 7 4 4 4 0 90 2 9 2 7 4 4 4
2: หัน
3: ยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่
3: แม่ยืมมือมาเอา
2: เออ
3: ขอบใจนะลูกเด
2: ้อ
4: กระเป๋าเงิน
2: กระเป๋าเงินนี่แม่ไ
4: หมเงินคือหลายเท่าไหร่
2: แม่
4: เจ้าเด้อ
2: รักเจ้าเด้อรักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ้งบุ้งเท่เงาเงาวะ
2: กะ
4: นิดนึงอ่ะแม่
2: นิดนึงอ่ะแม่
4: อ้าว
2: รักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
4: เอาใจใส่ได้บ่แม่
2: เออ
4: มึงจะจงไว้รัก
2: ใคร
4: กระสัน
2: ไปไล่ดอกหลายๆเด้อ
4: เออ
2: ต้องอย่างนี้สิโอ้ย
3: อากาศไหมพ่อมาเอาแค่
2: เอาก
3: ระเป๋าเงิน
2: คือเปิดสาวา
3: อยู่เนี่ย
2: จอย
4: มาค้ากินหัวมึง
2: เอ้ยวายอยู่
4: มึงคือว่า
2: คอยรักเจ้าเด้อ
4: บอกครับ
2: มึงรัก
4: กระเป๋ากู
2: ตาย

แต่สมมตินะคะเป็นเภสัชกรแห่งปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแม่ก้อนคำทุกเม็ดที่ท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และคัพซูลทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตับหลักที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ต่อปกไม่ตามร่างกายทางเฉียบพลันและเนื้อร่างและยังมีสเตอเรดนะคะที่ชื่อว่าไซโตเรปซิซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนมาทุกท่านทานยากระแสเส้นแม่ก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะลองสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญไม่สำคัญให้รับ

0: ดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยาประสายเส้นก่อนค่ำหนึ่งกระปุก
1: น้ำมันนวด
0: หนึ่งคู่
1: สีเอาสูตรร้อน
0: หรือสูตรเย็น
1: หรือเอาคละกันก็ได
0: ้รวม
1: 1,750 บาท
0: เลือกของแถมได้2ชิ้น
1: เน้น
0: เลือกของแถมได้2ชิ้น
1: เพราะว่าจะเป็น
0: เสื้อ
1: ผ้าถุง
0: ผ้าขนหนู
1: หรือแก้วกาแฟ
0: หรือจะเลือกรับเป็นของขวัญ
1: ชิ้นใหญ
0: ่กาน้ำร้อนไฟฟ้า
1: ผ้าห่ม
0: หรือ
1: กาแฟเพิ่ม
0: 1ได้ก็ได
1: ้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำ
0: ชุดทดลอง
1: 1กล่อง
0: 350
1: บาท
0: ชุดประหยัด
1: 2กล่อง
0: 600
1: บาท
0: ชุดคุ้มค่า
1: 4กล่อง
0: 1,000 บาท
1: เลือกของแถม
0: ได้1ชิ้น
1: เพราะว่าจะเป
0: ็
1: น
0: เสื้อแขนยาว
1: ใส่เฮ็ดเหี้ยเฮ็ดงาน
0: ผ้าถุง
1: ผ้าขนหนู
0: หรือ
1: ชุดแก้ว
0: กาแฟพร้อมช้อน
1: ชุดบิ๊กเบิ้ม
0: 8กล่อง 2,000 บาท
1: เลือกของแถม
0: ชิ้นใหญ
1: ่ได้1ชิ้น
0: เพราะว่าจะเป็น
1: วิทยุ
0: การน้ำร้อน
1: ไฟฟ้า
0: ผ้าห่ม
1: หรือ
0: เลือกรับเป็นกาแฟ
1: เพิ่ม1กล่อง
0: หรือ
1: ถาดสร้างน้ำกัด
0: เลือกของขวัญชิ้นน้อย
1: เป็น2ชิ้นก็ได
0: ้สมุนไพร
1: บำรุงสายตาก่อนค่ำ
0: โปรโมชั่น
1: ลดราคา
0: จาก 1,000
1: เหลือ
0: กระปุกละ
1: 650บาท
0: โปรโมชั่น
1: ยากระสายเส้น
0: ตาก่อนค่ำ
1: ลดราคา
0: จาก
1: 850
0: เหลือ
1: กระปุกละ450บาท
0: โปรโมชั่น
1: น้ำมัน
0: หมดสมุนไพรก่อนค่ำ
1: ราคาเต็ม
0: 1กระปุก
1: 195บาท
0: ซื้อเป็น
1: คู
0: ่2กระปุก
1: 300บาท
0: จะเอา
1: สูตรเดียวกัน
0: รอด
1: ทั้ง2
0: เย็น
1: ทั้ง2
0: หรือ
1: คักกัน
0: ร้อนกับเย็นก็ได
1: ้คุ้มค่ากว่าม
0: ักโปรโมชั่นไหน
1: จัดได
0: ้เต็มที
1: ่
0: 0902927444
1: 0902927444
0: เบอร์
1: สุขภาพดี
0: กลับบ้าน
1: สมุนไพรก่อนครับ
2: ที่ไว้ว่างใจ
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
0: กาแฟ
1: ก่อนค่ำ
0: น้ำมันนวด
1: ก่อนค่ำ
0: กระใสเส้น
1: ก่อนค่ำ
0: สมุนไพร
1: บำรุงสายตาก่อนค่ำ
0: สนใจ
1: สั่งซื้อสินค้า
0: หรือ
1: สอบถามผลิตภัณฑ
0: ์โทร
1: 0902927444
0: 0902927444
1: เบอร์สุขภาพดี
0: เบอร์อารมณ์ดี
1: กลับบ้าน
0: สมุนไพรก่อนค่ำ
1: นะครับ
3: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า
4: บ้าน
3: สมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟัง
6: สถานีวิทยุ
5: บ้านสมุนไพรก้อนคำ
6: เพลงเขา
5: หลากหลาย
6: ฟังได้
5: 24ชั่วโมง
6: 0909

0: บกิน
1: น้ำ
0: บ่ยาบ่สูน้ำบ่อาบ่สาบ่ซ่าหอมไม่หอมไม่สีมีบ่ใส่

0: พี่น้องเอ้ย
1: ท่านได้ยินคำเมาผมในอย่าเฝ้าจมล่างเถื่อผมขี้เพียไพ่นาหากสิดีอย่าสติเตียนเบามักกระเดามันขมขื่นล่างเถื่อกินลาบก่อยยังสิโอแม่นเอาหาม
0: าแล้ว
1: มาแล้วไปไวมาในน้องไปหวานมาเนี่ยคุณผู้ให้และยังขี่ข้างไปไหว้ทาตีนสวย
0: ในเวลาขึ้นตั้งนั่งหันครับ
1: สุขให้ประสบให้บานนาบานบานดังปีปีปากแปะแปะบ่งเว่เว่ท่านกลมกอกลมกอยขึ้นตั้งนั่งหันตะมอบตอบขาน
0: บมือจอกอย่อขึ้นสุดศอก
1: ทูจ้า
0: ทูจ้า
1: ทูจ้าก
0: ราบเงื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซอง
1: กราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับ
0: น้ำพี่น้ำน้องน้ำมีพ่อยีแม่พ่อยีแม่ยายไอ้ไส้พี
1: ่นาบ่าวนาสาว
0: เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับชูของรายการ
1: ม้วนทะลุทุ่ง
0: ม้วนมันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
1: กับโคศกวัยรุ่นหุ่นสมอย
0: บอยสุนทรชัยครับ
1: อยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักหลากก่อนครับบอยสุนทรชัยด้วยครับ
0: เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์มัน
1: เบอร์ที่เขาสามารถสื่อสารเบาจากทักทายกันเข้ามาได้เลย
0: ขอบคุณแม่แดงหวังผลจากดงมะยางเรืออำนาจเจริญกับแป้เป็ดกองนวด1ร่อน1
1: ยิน2เขียว1ครับ 2,300 บาทแถมแม่แดงแม่แดงแม่ดำนำน้ำขัดเนื้อขังแม่บัวแดงบัวดำ
0: ส่งไปน้ำกันเลยแม่สำเนียงเขียวขาว
1: จากตำบลนนท์สำราญอำเภอแก่งสนามนั่งจังหวัดโคราชกาแฟ4กระใสเส้น2นวดร่อนยินคู่1
0: 2,200 บาทแถมวิทยุ
1: คุณบุญจันทร์สายาพัดครับ
0: จากหลวงปู่กระนวลกาแฟ2กล่อง600บาท
1: คุณเบนจวัฒน์แก้วกัลยาจากพระกาญจน์ทุ่งท่าพนมกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อน
0: คุณแม่ศรีสุพรรณไตรยขันธ์จากลาดกระเชอ
1: หัวย่างสกลนครครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักหนูสีน้ำตาล
0: นะครับ
1: แม่ประสงค์สีสำราญจากบ้านดงชมพู่ตำบลวาริชภูมิอำเภอวาริชภูมิสกลนครบำรุงสายตา1กระใสเส้น 1,100 บาทแถมน้ำมันเขียว
0: คุณบัญชาแก้วบัวดีครับจากน้องเรือนนท์สัง
1: น้องบุรพูกาแฟ2บำรุงสายตา1,250แถมนวดเย็นนะครับ
0: ขอบคุณหลายๆกันละกัน
1: ที่เป็นกำลังแรง
0: กิจเติมกำลังแรงใจให้กันมาก
1: ไม่
0: ไปหลาย
1: ไปหลาย
0: มันเหี่ยวมันเหือดเปิด
1: ผู้ใหม่
0: พวงโง่
1: มันแห้งไหล
0: จวดสกวนถนะครับ
1: จวดสกวนถนะแม่เนาะ
0: เศร้าสอง
1: แล้งสาม
0: เพิ่นบ่า
1: จวด

0: สาวสองเล่งสามครับจะเป็นคักจะเป็นแน
1: ่สวัสดีครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบานสมุนไพรก่อนครับครับ
2: อันตั้งนั่นตั้งนั่นนะครับ
3: นวดคิดนวดสูตรนวดนั้น
2: หนึ่งสี่หนึ่งสี่ดวันแสงสุวรรณนะครับ
0: นวดร้อนนวดร้อนหนึ่งคู่สามร้อยบาทนะครับ
2: ครับครับสี่ดวันครับสี่ดวันแสงสุวรรณนะครับวันที่92คร
0: ับ 92 92หรือ22 9ทับ1
2: เออ2 2 2 2 9ทับ1เนี่ยครับบอกพี่เนี่ยครับครับ
0: โอเคครับ
2: สวัสดีคร
0: ับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ลืม
0: เข้าจนลงบัลลีที่ที่ไอ้เจอเศร้า2เล่ง3ก็ไปเมียเซลจังไดจังได
4: ไอ้โฮงาม
0: ๆ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรมาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนครับ
1: เบอร์เดิม
0: เบอร์เก่าเบอร์มัน
1: เบอร์ที่เฮา
0: สามารถสื่อสารทางค่ายกันเข้ามาได
1: ้กับนุ่มบอย
0: สุนทรชัยกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: ที่แม่บุญโฮมกินกุหลาบ
0: เปิดไปเด้อ
1: โทรศัพท์
0: เปิดไปแน่
1: เสียง
0: โทรศัพท์นั่นนะ
1: เขาพยายามนำทรงคักกระดอกกระเดียแล้ว
0: เขานำทรงกับบ่ได้
1: เฮ็ดจังได้
0: บาทที่เนี่ย
1: 090 292 7444
0: ครับ
1: เบอร์สุขภาพดี
0: เบอร์อารมณ์ดี
1: กับลูกหลาน
0: ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: สั่งซื้อ
0: สินค้า
1: สอบถาม
0: ผลิตภัณฑ
1: ์โทรหากัน
0: เข้ามาดีเลย
1: รับรองว่าไม่ผิดหวัง
0: อย่างแน่นอน
1: นะครับ090 292 7444
0: เลข 43
1: แล้วก็โค้ด
0: เข้ามาได้เลย
1: รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ
5: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับผม
6: กับผมลุงบอยสุนทรชัย
5: จากบ้าน
6: สมุนไพรก่อนค่ำ
5: มื้อนี้
6: บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัย
5: ฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
6: บ่ว่าจะเป็น
5: กาแฟก่อนค่ำ
6: กาแฟสมุนไพร
5: เพื่อคนรักสุขภาพ
6: น้ำตาล
5: 0%
6: คอเลสเตอรอล
5: ไขมัน
6: 0%
5: แน่นด้วย
6: สารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิด
5: ที่พ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมัน
6: ข้อเกาเสื่อม
5: กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับ
6: หรือว่าม
5: ีโรคประจำตัว
6: กินยาก
5: ับหมออยู่
6: ปวดกับหมออยู
5: ่สามารถ
6: เอากาแฟก่อนคำไปรับประทาน
5: ได้เลยนะครับ
6: มีพ่ออีแม
5: ่นะครับ
6: 1กล่องแบบทดลอง350บาท
5: 2
6: กล่องชุดประหยัด
5: 600
6: หรือจะเป็น
5: 4กล่อง 1,000 บาท
6: ชุดคุ้มค่าน
5: ะครับ
6: มีของชำร่วยมอบให้1ชิ้น
5: เลือกได้
6: กับ BJ ได้
5: หรือจะเป็น
6: ชุดใหญ่
5: โปรบิ๊กเบิ้ม
6: 2,000 บาท
5: ก็มี
6: ของขวัญชิ้นใหญ
5: ่มอบให้
6: ครับ
5: ไม่ว่าจะเป็น
6: กาแฟฟรีหนึ่งกล่อง
5: หรือจะเลือกรับ
6: เป็นวิทยุ
5: เป็นการน้ำร้อนไฟฟ้า
6: หรือเลือกรับ
5: เป็นผ้าห่ม
6: ผืนใหญ่
5: ก็ได้
6: สมุนไพร
5: บำรุงสายตาก่อนค่ำครับ
6: นี่คือ
5: สมุนไพร
6: บำรุงสายตาที
5: ่เฮา
6: สกัดมาเพื่อดูแล
5: มีพ่ออีแม่โดยตรงครับ
6: ผู้มีปัญหาเรื่องสายตา
5: อย่าลืม
6: สมุนไพร
5: บำรุงสายตา
6: ก่อนค่ำเด้อแม่เด
5: ้อ1กระปุกราคาเพียง650บาท
6: มี30แคปซูล
5: ก็ทำจาก
6: เจลลาติน
5: คือ
6: คอลลาเจนจากกระดูก
5: หลังสังของสัตว
6: ์นะครับ
5: มีผลเสียกับตับ
6: กับไต
5: 1กระปุก650บาท
6: 2
5: กระปุก
6: พันของแถม
5: มีของแถม
6: เป็นชิ้นเล็ก1ชิ้น
5: หรือจะเอา
6: แบบโปร
5: 3
6: กระปุก1,800
5: สำหรับบำรุงสายตาก่อนครับ
6: ของชิ้นใหญ
5: ่1
6: ชิ้นนะครับ
5: ยากระสายเส้นตาก่อนครับ
6: มีอาการ
5: ปวดเมื่อยน้ำร่างกาย
6: เครื่องแบบ
5: เฉียบพลัน
6: และเรือร่าง
5: สามารถ
6: เอาไปรับประทานได้
5: 1 กระปุก
6: 450บาท
5: เท่านั้น
6: นะครับ
5: พ่ออีแม่มีปัญหา
6: เรื่องเส้นเรื่องเอ็น
5: ปวดเมื่อย
6: น้ำร่างกาย
5: ลุกกระโอยนั่งกระโอย
6: ขั้นที่กวยเอาดาว
5: กันก้อนเอากระใสเส้นก้อนเข้าไปกิน
6: คู่กัน
5: กับกาแฟก่อนค่ำ
6: 2
5: พลังบวกซอยกัน
6: หรือ
5: จะเอาพลังที่3
6: เป็นน้ำมันนวด
5: ก่อนค่ำค่ะ
6: มีเป็นสูตรน้ำ
5: นี่ก็คือ
6: เป็นน้ำมันเขียว
5: นะฮะ
6: หรือจะเอาเป็นแบบครีม
5: มีเนื้อครีม
6: มีสูตรร้อนกับสูตรเย็น
5: สูตรร้อน
6: กระปุกสีดำ
5: สูตรเย็น
6: กระปุกสีขาว
5: หรือครีมสีขาว
6: ราคา1ชิ้น ครับ195บาท
5: ซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่
6: จะเอาเขียวคู่ดำ
5: เขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาว
6: เขียวคู่เขียว
5: จึงสิก็ได
6: ้พละกันไป
5: นะครับคู่ละ300บาท
6: ได้ครับ
5: พี่บอยอีเมลเด้อ
6: จัด
5: ส่งฟรี
6: ทั่วประเทศ
5: เก็บเงินปลายทาง
6: บ่มีบวกเพิ่ม
5: และผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับ
6: ผลิตภัณฑ์สบู
5: ่
6: สมุนไพร
5: ก้อนข้าม
6: ี2สูตรครับ
5: สูตรอาบน้ำ
6: ก้อนสีเหลืองทอง
5: นะครับ
6: สีเหลืองกับสีเหลืองทอง
5: เป็นสบู่เนื้อนุ่ม
6: ที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ
5: 5
6: ชนิด
5: ซอยทำความสะอาด
6: ผิวยังหมดจด
5: บำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่น
6: บ่แห้งตึง
5: ผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศ
6: ซอยปอกผ
5: ิว
6: และดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน
5: 1ก้อน
6: สูตรอาบน้ำ
5: เป็นสูตรไม้ท่องครับ
6: ราคา
5: 75บาท
6: ส่วนสูตรล้างหน้าน
5: ะครับ
6: สีชมพู
5: ก้อน
6: สีชมพู
5: อันนี
6: ้เป็นสูตรบัวหิมะ
5: เป็นสบู่สูตรเข้มข้น
6: ที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุก
5: ซอยดูแลผิว
6: ไข่แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ
5: จากพลังแอสทีน
6: แซนทีน
5: สาร
6: อนุมูลอิสระ
5: พลังทรงพลัง
6: ที่จะซอย
5: ให้ผิว
6: ดูสุขภาพดี
5: อิ่มหน้า
6: บ่แห้งตึงหลังละ
5: ก้อยละ
6: 18-15บาท
5: นะครับ
6: สบู่นี
5: ่ขอเป็นพ่วง
6: กับสินค้าอื่น
5: พี่น้อง
6: ว่าต้องเสียค่าส่ง
5: แต่ถ้าซื้อ
6: แต่สบู่เพียว
5: ๆขอเป็น
6: 1โล
5: ขึ้นไป
6: ถึงได้จัดส่งฟรี
5: สอบถาม
6: รายละเอียด
5: และสั่งซื้อสินค้า
6: 0902927444
5: 0902927444
6: เบอร์สุขภาพดี
5: เบอร์อารมณ์ดี
6: กับบ้าน
5: สมุนไพรก่อนค่ำ
6: นะครับ
3: สั่งซื้อสินค้าได้ที
4: ่หนุ่มบอย
3: สุนทรชัย
4: หมายเลขโทรศัพท
3: ์0909029274444 0909029274444

0: ไม้ไม้ไปแดงครับฝากไปหาอีเมลผมบุลเดอร์นะครับ
1: อีเมลสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาครับคุณแม่สมพันธ์กูพ่นจากทั้งหนองย่างชิ้นรีนุนครนครพนม
0: นะครับคุณแม่สั่งเป็นกาแฟ6กล่องนะครับ 1,500 บาท
1: แถมนวด
0: ขอเพียงเล่าเพียงยังก็ได
1: ้ว่าจะเป็นเพียงเล่ามวนมวนว่าสั่นเล่นจัดมีดลีเพียงเล่าให้ซะตัว
0: นะครับ
1: ใจบ่ฮู้นี่
0: 090-02-92-44-44
1: ครับ
0: เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับ
0: โทรหาบักลาก่อนครับนุ่มบอยชุนท่อนใช่กันเขามาดีเลย
1: ป้าพี่น้องหาวพายีพอยีแม่ยาว
0: จัดจวดจัดปัดบึ้มเอาอากาศคึมคึมไล่มันหนีสักก่อนเนาะแม่เนาะ
1: แดดมา 20,000-30,000 จังได๋ยี่มาขึ้น 20,000 ต่อกันมาแล้วบัดนี
0: ้เฮ็ดหยังก็บ่เป็นอันเฮ็ดผ้าก็บ่ได้ซักเบาบ่อย
1: บ่สั่น
0: สิไปค่าสิไปค่าขายไหนมือก็บ่ได้ไปไส
1: อันไกลอยู่เฮียน
0: ก็บ่ได้เฮียนก็บ่ได้อาบเดือด 20,000 แล้วได้แม
2: ่เฮาลือเฮาลือเฮาลั่นดังสนั่นทั่วโลกว่าซอแลบ้านนาน้องกันดาน้าไปว่าทะเลมันงามบาดใจเด้งๆๆอยู่ว่าทะเลมันงามบาดใจบ่ว่าสิไปไหนงานใด

0: สวัสดีครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับผม
0: กับผมลุงบอยสุนทรชัย
1: จากบ้าน
0: สมุนไพรก่อนค่ำ
1: เมื่อนี้
0: บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัย
1: ฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
0: บ่ว่าจะเป็น
1: กาแฟก่อนค่ำ
0: กาแฟสมุนไพร
1: เพื่อคนรักสุขภาพ
0: น้ำตาล
1: 0%
0: คอเลสเตอรอลไขมัน 0%
1: อัดแน่นด้วย
0: สารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิด
1: ที่พ่อแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมัน
0: ข้อเข่าเสื่อม
1: กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับ
0: หรือว่า
1: ประจำโต
0: กินยากับหมออยู่
1: ปวดกับหมออยู
0: ่สามารถเอากาแฟก่อยไปรับประทานได้เลย
1: มีพ่อยี่แม
0: ่นะครับ
1: 1กล่องแบบทดลอง350บาท
0: 2
1: กล่องชุดประหยัด600
0: จะเป็นหรือจะเป็น
1: 4กล่อง 1,000 บาท
0: ชุดคุ้มค่าน
1: ะครับ
0: มีของชำร่วยมอบให้1ชิ้น
1: เลือกได้
0: กับดีเจได้
1: หรือจะเป็น
0: ชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม 2,000 บาท
1: 2,000 บาท
0: ก็มีของขวัญชิ้นใหญ
1: ่มอบให้ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็น
1: กาแฟ
0: 1กล่อง
1: หรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้า
0: หรือเลือกรับเป็นผ้าห่ม
1: ผืนใหญ่ๆก็ได
0: ้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับ
1: นี่คือ
0: สมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮา
1: สกัดมาเพื่อดูแล
0: มีพออีเมลโดยตรงครับ
1: คือมีปัญหาเรื่องสายตาน
0: ะครับอย่าลืม
1: สมุนไพร
0: บำรุงสายตา
1: ก่อนค่ำเด้อแม่เด
0: ้อ1กระปุกราคาเพียง650บาท
1: มี30
0: แคปซูล
1: ก็ทำจาก
0: เจลาติน
1: คือคอลลาเจน
0: จากกระดูก
1: หลังสังของสัตว
0: ์นะครับ
1: มีผลเสียกับตับ
0: กับไต
1: 1กระปุก650บาท
0: 2
1: กระปุก 1,300
0: มีของแถม
1: เป็นชิ้นเล็ก1ชิ้น
0: หรือจะเอา
1: แบบโปร
0: 3
1: กระปุก 1,800
0: สำหรับบำรุงสายตาก่อนครับ
1: รับของขวัญชิ้นใหญ
0: ่1ชิ้นนะครับ
1: ยากระใสเซนตราก่อนค่ำ
0: มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกาย
1: เครื่องแบบ
0: เฉียบพลัน
1: และเรือร่าง
0: สามารถ
1: เอาไปรับประทานได
0: ้1กระปุก450บาท
1: เท่านั้น
0: ครับนะครับพ่อแม่
1: มีปัญหาเรื่องเอ็นปวดเมื่อย
0: น้ำร่างกาย
1: ลูกกระโอยนางกระโอย
0: ข้าวที่กวยเอาดาว
1: ขึ้นก้อนเอากระใสเซนก่อนค่ำไปกิน
0: คู่กันกับ
1: กาแฟก่อนค่ำ
0: 2
1: พลังบวกซอยกัน
0: หรือ
1: จะเอาพลังที่3
0: เป็นน้ำมันนวด
1: ก่อนค่ำครับ
0: มีเป็นสูตรน้ำ
1: นี่ก็คือ
0: เป็นน้ำมันเขียว
1: นะ
0: หรือจะเอาเป็นแบบครีม
1: มีเนื้อครีม
0: มีสูตรร้อนกับสูตรเย็น
1: สูตรร้อน
0: สีกระปุกสีดำ
1: สูตรเย็น
0: กระปุกสีขาว
1: หรือครีมสีขาว
0: ราคา1ชิ้น
1: ครับ
0: 195บาท
1: ซื้อ
0: 2ชิ้นหรือเป็นคู
1: ่จะเอาเขียวคู่ดำ
0: เขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาว
1: เขียวคู่เขียว
0: จังสิก็ได
1: ้ผลัดกันไป
0: นะครับ
1: คู่ละ300บาท
0: ได้ครับ
1: อีแม่เด้อ
0: ส่งฟร
1: ีทั่วประเทศ
0: เก็บเงินปลายทาง
1: บ่มีบวกเพิ่ม
0: และผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับ
1: ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร
0: ก่อนค่ำ
1: มี2
0: สูตรครับ
1: สูตรอาบน้ำ
0: ก้อน
1: สีเหลืองทอง
0: นะครับ
1: สีเหลืองกับสีเหลืองทอง
0: เป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ประสานคุณค่าจากธรรมชาติ
1: 5
0: ชนิด
1: ซอยทำความสะอาด
0: ผิวยังหมดจด
1: บำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่น
0: บ่แห้งตึง
1: ประสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศ
0: ซอยปอก
1: ผิวลุ่มผิว
0: และดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน
1: 1ก้อน
0: สูตรอาบน้ำ
1: เป็นสูตรไหมทองครับ
0: ราคา
1: 75บาท
0: ส่วนสูตรล้างหน้าน
1: ะครับ
0: สีชมพู
1: ก่อน
0: สีชมพู
1: อันนี้
0: เป็นสูตรบัวหิมะ
1: เป็นสบู่
0: เข้มข้น
1: ที่ประสานคุณค่าจากบัวหิมะ
0: และสารสกัดจากไข่มุก
1: ซอยดูแลผิว
0: ให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ
1: จาก
0: พลัง
1: แอสทีน
0: สารอนุมูล
1: อิสระ
0: อันทรงพลังที่จะซอย
1: ให้ผิว
0: ดูสุขภาพดี
1: อิ่มน้ำ
0: บ่แห้งตึงหลังละ
1: ก้อยละ18-15บาท
0: นะครับ
1: สบู่นี
0: ่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่น
1: พี่น้อง
0: บ่ต้องเสียค่าส่ง
1: แต่
0: สบู่เพียว
1: ๆขอเป็น
0: 1โหล
1: ขึ้นไป
0: ถึงได้จัดส่งฟรี
1: สอบถาม
0: รายละเอียด
1: และสั่งซื้อสินค้า
0: 090-292-7444
1: 090-292-7444
0: เบอร์สุขภาพดี
1: เบอร์อารมณ์ดี
0: กับบ้าน
1: สมุนไพรก่อนค่ำ
0: นะครับ
2: สั่งซื้อสินค้าได้ที
3: ่หนุ่มบอย
2: สุนทรชัย
3: หมายเลขโทรศัพท
2: ์0902927444 0902927444

0: านเลขที่47
1: ตำบล
2: ฝาย
1: าอำเภอมหาชนะชัย
3: น่าจะฟัง
1: จะขึ้นศรีสะเกษเนาะมหาชนะชัยนี่เน
2: า
1: ะ
2: เมียนค่ะเมียนเราฟังตลอด
1: เนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะครับโอเคครับคุณเลไลเด้อครับเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อ
0: ครับเป็นน้ำมันนวด
1: ก้อนคำสุดร้อนสุดเย็นหนึ่งคู่นะครับ
2: ครับ
1: ครับอาจารย์อาจารย์ส่งให้ครับ
2: คร
1: ับครับขอบคุณครับ
0: สวัสดี
1: ครับ
0: คุณครับคุณครับ
1: แม่ศรีโศกศรีครับ
0: ขอบคุณแม่
1: บุญประคองคุณปัญญาครับเอากาแฟ1นวดเย็น2กระปุก
0: นะครับ
1: 650บาทเนาะแม่เนาะ
0: นะครับ
1: สวัสดีครับคุณสุขคดี
2: จ้า
1: อีเมล
2: น้องพญาซ่าซ่าเป็นจ้า
1: อีเมลเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแม่เอาอย่างแถม
2: น้ำมันนวด
1: สุดร้อนคือเก่าเนาะเบอร์โทรเบอร์นี้เนาะคุณสุขคดีหงสากลนี่เนาะ
2: ได้ครับ
1: เดี๋ยวจะส่งให้ครับขอบคุณหลายๆครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณพี่น้องทั้งหัวย่าง
0: อำเภอเมือง
1: สกลนครพร้อมที่อุดรเป็นจังใดเนาะนะครับ
0: 0902927444
1: 0902927444
0: เบอร์สุขภาพดี
1: เบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
0: สั่งซื้อ
1: สินค้า
0: สอบถาม
1: ผลิตภัณฑ
0: ์โทรกันเข้ามาได้เลย
1: รับรองว่าผิดหวังแน่นอนนะครับ0902927444ครับ
0: สวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: ครับผมสั่งสินค้าแหละครับ
0: กระไซเส้นกับ
1: 450บาทที่พ่อพรวิทยุลงเด้อฟังจากมือถือ
0: ครับผม
1: ครับผมกระไซเส้นกับ450บาทครับพ่อ
0: ครับผม
1: อีพ่ออันใดก็ครับ
4: ยังได้จักกองหนึ่ง
1: ได้ครับส่งคุณพ่อยังครับ
4: พ่อประยุนทางดีคร
1: ับ พ่อประยุนยังเกาะ
4: พ่อประยุนผางดี
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: 13 หมู่ 4
1: นะครับเนาะ
4: ตำบลนาคำอำเภอโบราณจังหวัดขอนแก่น
1: ครับผม
0: เบอร์โทรกับติดต่ออ
1: ีพ่อเบอร์นี่ล่ะแม่นบ
4: ่บ้านน้องไหล
1: นะครับเนาะเอาเป็นกระไสเส้นอย่างเดียว1กระปุกนะพ่อนะ
0: คร
1: ับ 450บาท
0: ครับผม
1: เปิดเสียงโทรศัพท์ไปน้ำเด้อเวลาขนส่งโทรหาเด้อ
4: ครับขอบคุณครับ
1: 0902927444
0: 5934
1: กดใหม่อีกรอบนะจ๊ะ
0: 5934
1: บาบอยรับไม่ทันแต่ว่าเดี๋ยวไปปิดเบรกกันสักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้า
0: ค่อยกลับมายาวกันต่อครับ
1: กับลุงบอย
0: สุนทรชัย
1: ไอ้ไพ่เด้งดึง
0: สายที่เหลือ
1: ขอรับหลังใหม่นะจ้า

0: ัตว์รักผูกพันท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักเลิฟเรดิโอ FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนผูกพันออกอากาศจากเทือกเขาผูกพันปุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับบริการหารือทุกสื่อโฆษณาฟรี081-872-6512เพื่อหาชนคนผู้พันมีมีเพีย
1: งเช้าเทียนมีห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาขายทองเพชรงามของเจ๊เธอของใกล้ห้างนาฬิกาทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์เพชรงามทองใส่แล้วเปอร์เซ็นต์เต็มเดียวทองใส่แล้วไม่ซีทองใส่แล้วทองเพชรงามของเจ๊เธอทองใส่แล้วไม่ซีเครดิตวีซ่าทองเพชรงามของธนาคารเมื่อท่านรับบัตรเครดิตวีซ่าบัตรเครดิตทุกออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำทุกวันของโรยลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำสูงรับยินดีรับซื้อให้สัญญาขายฝากทองคำรับซื้อของรับทองวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาต่ำรับฝากทองคำวันอาทิตย์ขอดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกห้างขายทองเพชรงามทุกของเจ๊เธอเมืองสร้างขายทองเพชรงาม044-2-7143-84
2: เสด็จสู่สวรรค์คาไลของพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: กำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 107.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57-19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอจังหวัดอุดรธานี0902-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
0: สถานีวิทยุ

0: เชิญร่วมงานสีมาตัดหมายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจบารมีประจำปี2569ณวัดป่าสีอสีอสุธรรมาราม
1: หรือวัดป่า
0: บ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้

0: เนรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดไม้ลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมสีมาสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกระจังสัจจังบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพรามวงสวงเทพพยดาสวดพิเศษตลอดคืนวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจาบารมีตัดหมายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศรีตลอดทั้งคืนสุขโหปุญญัสสะจะอยู่การสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะพี่สมโมนะคะเป็นแพทย์ปัจจุบันผู้ช่วยชาญสุขภัยและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรภัยบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะส่วนภัยบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยและจีนนะคะ10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามินเอสูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาในล้าและช่วยสุขภาพของสายตาแข็งแรงและที่สำคัญนะคะได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่รอไม่ได้

0: ทาย
1: ยืมเงิน
0: ยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
3: บ่มีดอก
1: อีหลี
0: อีหลีที่อ้าย
1: อันนั้นซ่า
0: อันนั้นซ่าสองหมื่นเด
3: ้อบ่มีดอก
2: บ่มีดอก
1: ขอบคุณหลาย
0: ขอบคุณหลายครับอ้าย
1: เลขบัญชีผมมันเก่าละ
0: โอนมาโ
1: อนมาโอน
3: ยังมีดอกบ่มีดอก
1: ขอบคุณได้หลายครับ
0: ที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
3: บ่แม่นบ่แม่นบ่คิดดอก
2: อ้าย
1: บ
2: ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอก
0: บ่มีดอก
1: หมายถึง
0: บ่มีเงินให้ผมยืมดอก
3: แต่ยังว่า
2: บ่มีดอก
3: หมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอก
2: ซะเด้อเดี๋ยวเน
0: ี่
2: ย
0: โอ้ยผมก็ว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซะเด้อเดี๋ยวเนี่ย
3: นั่นๆๆๆ
2: มันสิได้เงินน่ะไปส่งเพิ่น
3: กาแฟก่อนค่ำ
2: กะใส
3: เซน
2: บำรุงสายตา
3: น้ำมันนวด
2: เอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียว
3: สบู่
2: ก่อนค่ำ
3: เอาไปส่ง
2: ไม่ใช่น้อยหั่น
3: เราโทรมาสั่งมื้อเช้านี
2: ่0902 7444
3: เราบอกว่า
2: เอาไป
3: เป็นของแถม
2: เฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: ว่าบ่คิดดอกกับเฮาใดๆแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัว
3: จมหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมตัวออเดอร์ซื
3: ้อแล้วไป
4: อีพอปวดหลัง
5: อีแม่ปวด
4: แอว
5: พอลุ่ม
4: แม่ปาก
5: ปวด
4: เส้น
5: กระตึง
4: อย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไป
5: เอาน้ำมัน
4: เขียวก่อนค่ำไปใส่ค่า
5: ถู
4: นวด
5: หรือ
4: สูดดม
5: ซอย
4: ผ่อนคลายกล้ามเนื
5: ้อ
4: บรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อย
5: ปวดเมื่อยตามร่างกาย
4: เคล็ดขักยอก
5: หรือวิ่งเวียน
4: น้ำมันเขียวก่อนค่ำ
5: สูดต้น
4: สำหรับสมุนไพร
5: กลิ่นหอม
4: สูดดมกระชื่นใจ
5: ถูนวด
4: กระผ่อนคลาย
5: น้ำมัน
4: เขียวก่อนค่ำ
5: 1 ขวด
4: 195บาท
5: 2 ขวด
4: 300บาทเท่านั้น
5: สนใจ
4: ติดต่อ
5: 0
4: 9 0
5: 2
4: 2 9 2

0: BC น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบานสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: คึกเซนบ้าจ้า
1: ถึงย่ายเซนนี่ละ
2: ว้า
1: ย่ายเซนย่ายเซนมันนวดยังกินหอมดีแท้
2: นวดกระมิ้ง
1: คนไข้คนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัว
1: มันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยชนิด
2: เครื่องหวาน
1: หานุมานนางแทน
2: สบ้าลิง
1: คาลิง
2: หวานมหาเมฆ
1: หวาน
2: หวานเอ็นเหลือง
1: หวาน
2: หวานเอ็นยืด
1: โกด
2: กระดูก
1: ไคล
2: ้ไ
1: คล้ไคล
2: ้ดีปลี
1: กระช่ายดำ
2: ขิง
1: ตะไคร
2: ่พ่อสะพาย
1: ควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิด
2: ได้ไว้
1: ได้ใส่กับทุกของมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอ
2: เพิ่นมี
1: ทั้งสูตรห่อนสูตรเย็นได
2: ้สูตรเย็น
1: กระปุกสีขาว
2: เนื้อขิงสีขาว
1: สูตรห่อน
2: กระปุกสีดำ
1: เนื้อขิงสีดำ
2: กระปุกละ195บาท
1: แต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู
2: ่ละคู่ละ300บาท
1: สนใจ
2: กระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นโชว์ไข่ห่อนเถื่อน
1: 090-292-7444
2: 090-292-7444
1: โอ้ยส่งไข่ห่อนกระไดนั่นพุ่นน่ะ
2: เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนครับอยู่เนาะยาย
1: เข้าใส่น้ํามันนวดคุณภาพ
2: มันกระเบากระเบา
1: แห้งตัวคุณลูกค้า
2: ลูกค้าก
1: ระถูกใ
2: จนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ํา
1: เคล็ดลับ
2: ของยายเลยล่ะ
1: ไล่บ้านผมน้องแม่นี่
2: รู้สึกบ้าไม่ตึงไม่ใหญ่
1: ไล่น้ำ
2: จ้า

ัตว์โลกนะคะเป็นเกษตรกรในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรเกษตรเส้นแบบก้อนคำทุกเม็ดที่ทำมาประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรเกษตรเส้นก้อนคำเป็นประกอบที่ประกอบด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ต่อผลไม้ตามร่างกายทางเฉียบพันธุ์และเนื้อรังและยังมีสารตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไฟโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อท่านทานยาแข็งเส้นไม้ก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมหายล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสุดท้ายนะคะ

0: มันมีสองก้อน
1: สีชมพูกับสีทอง
0: ก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
2: ก้อนสีทองนั่นล่ะ
0: คอยเมนสูตรอาบน้ำ
2: ก้อนสีชมพูมันสูตรล่างหัวตัว
0: แม่หัวกระโทกสังเขามาส้มเศร้านี
2: ่0902972 7442 7442 7442 7442
0: หัน
2: ยืนมาให้แม่แม่แน่
0: เอานี่
2: เอานี
0: ่แม่ยืนมือมาเอา
2: ขอใจแล้วหนุ่มเด้อ
0: กระป๋องกระป๋องนี่แม่แม
3: ่นี่คือหลายเจ้าวะ
0: แม่แม่ไปรักเจ้าเด้อ
2: รักเยอะเยอะไหมลูกบุ๋ม
3: บุ๋มเอาให้เอาให้เอาเอาวะ
0: กะกะ
1: นิดนึงอ่ะแม่
0: นิดนึงอ่ะแม
2: ่อ้าวรักรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
0: เออเจ้าสาวเจ้าสาวให้บ่แม
2: ่เออมึงจะจงจงไว้รักใคร
0: เออจะสั่งเคยรักเจ้าหลายๆเด
2: ้อต้องอย่างนี้สิ
3: อากาศไหม
2: ร้อนมากร้อนมาก
3: เอาแ
2: ค่เอาเอากระเป๋าก
0: ระเป๋าเงินข้า
2: เปิดซาว่าด้วยเนี่ย
0: จอยจอย
2: มังค้ากินหัวมึงเลย
0: วายวายยู
2: มึงคือว่ามึงคือว่าไปรักเจ้าเด้อไปรักเจ้าเด้อ
0: บอกครับ
2: มาใส่แผ่นมึงรักกระเป๋ากระเป๋ามึงสา

0: ั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยาเซ็มไซเซ็มก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคลาดกันก็ได้ร่วม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่การน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟ1ปลายก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเหี้ยเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช็อตชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นเพราะว่าจะเป็นวิทยุการน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซ็นตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันรอดทั้ง2เย็นทั้ง2หรือข้างกันรอดกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: ที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: เรามี
1: รักร้าว
2: รานสลาย
1: สัพพชีวิต
2: เปล่าได้
1: ให้ร่ำ
2: ทุก
1: เกินเก็บ
2: ในกาย
1: หรือไทยระทศ
2: ระทมเอ่ย
1: รักมิ่งฉัด
2: ปก
1: คำ
2: เสด็จ
1: แล้ว
2: คันไล
1: สวรรค์
2: กันแสงโศก
1: ส่งพระเมื้อ
2: พิมาน
1: สถาน
2: เกษม
1: สถิต
2: พิมาน
1: ข้าว
2: เศร้า
1: ราช
2: จำหลัก
1: กมล
2: มาน
1: น้อม
2: พัก
1: ท่านนา
2: สำนึก
1: พระคุณ
2: ระมิ่งกล้าว
1: สถิต
2: กล้าว
1: นิ
2: รันดร์กาล
1: น้อม
2: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: ที่สุดมิได
2: ้ข้าพระพุทธเจ้า
1: บ้าน
2: สมุนไพร
1: ก้อนคำ

จ้ะเดี๋ยวโหคนมากๆไปเห็นมากเนี่ยนั่นจ้ะหน้าที่ผมเป็นคนไทยก็คือคนแท้ไว้แล้วครับว่าให้เนี่ยเป็นผู้ลงราเหนื่อยจักเหนื่อยจักลาครับเปิดสวรรค์ผมถามว่ากับมือแท้ผมถามว่ากับมือแก่ผมเนี่ยผมก็แก่เอาตาก่อนจ้ะมือนึงผมพบช่วยว่าสายอยากเห็นตาไหนล่ะแล้วหาผู้เห็นทางของการทับเป็นที่กับที่กับบ้านข้อมือผมย้อนมาใหม่จะหูแก่ใจว่าไม่ยังกัน

0: 有那么大。
1: Yeah.

0: อบคุณทุกทุกแรงใจครับสายใดโทรมาแล้ว
1: บ้าหวยบ่ได้รับสายอย่าทอดแท้อย่าทอดถอย
0: นะครับอย่าถอดใจได้ครับเพราะว่าสายมันชนกันหลาย
1: นะครับ
0: รับท่านเนรับว่าท่านนำ
1: นะครับ
0: มีพออีเมลผมต้องกราบขออภัยนำ
1: นะครับ0902927444
0: นะครับย้ำ
1: โค้ดเน้น
0: เข้ามาน
1: ะครับ0902927444
0: ครับ
1: เบอร์
0: สุขภาพดี
1: เบอร์อารมณ์ดี
0: กับหนุ่มบอยสุนทรใจของแม่สมพันธ์โกพล
1: เปลี่ยนเป็นกาแฟ8 กล่อง 2,000 บาท
0: แถมกาไฟฟ้าได้ลูกไส้เด้อว่าสั่น
1: สวัสดีครับบอยสุนทรใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
0: ฮัลโหลครับ
1: ฟังจาก
0: มือถือนะครับมันจะช้ากว่านะครับ
1: เบอร์ 8543
0: ตอนนี้ติดหน้าไมค์แล้วนะครับ
2: ช่าง
0: ยานอยู่จ้ะ
2: เอาวันใดเนี่ยครับแม่
0: กาแฟ 2
2: บำรุงสายตา
0: 1ครับ
2: กระใส 1
0: ครับแม่
2: เป็น
0: 1,700 บาทครับแม
1: ่ถ้าเอาน้ำมันนวด
0: ใส่อีกคู่นึงนี่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่เลย
2: จะเอาน้ำมันนวดอีกคู่นึง
0: คู่นึงเป็นนวดร้อนกับนวดเย็นเป็น 2,000 บาทวันนี้ของขวัญชิ้นใหญ่มีวิทยุ
1: มีการน้ำร้อนไฟฟ้าม
0: ีผ้าห่มผืนใหญ่ๆ5ฟุต
1: นะฮะแล้วก็
0: กาแฟฟรี
1: 1กล่องแม่เลือกได้
0: 1อย่างไม่เอาอะไรแถม
2: วิทยุ
0: ทานินเอาเนี่ย
1: ใส่ได้ทั้งทาน
0: เดี๋ยวผมโทรกลับไปถามยูเมีย
1: เดี๋ยวผู้อื่นจะฝากโทรเขาเด้อ
0: เดี๋ยวผมจะได้ลงออเดอร์เป็นออเดอร์ไป
1: รอให้อีเมล
0: รับสายสักก่อนครับแม่
1: อีเมลแจ้งชื่อที่ยู
0: ผมแนะนำส่งคุณแม่อะไรครับ
2: แม่ตุ่น
0: นะครับ
2: ฮะ
0: แม่ตึง
2: แม่ตึง
0: เนาะ
2: แม่ตุน
0: บ่
2: ออีงอ
0: โอ้แม่ติง
2: แม่ติง
0: นามสกุลอะไรนะ
2: ดีช่วยชาติ
0: ใช่มั้ยครับ
2: ดีด้วยชาติ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม่
1: เดี๋ยว
0: เดี๋ยวแม่ใจเย็นตอบคำถามผมแม่ไม่ต้องพูดไปก่อนบ้านเลขที่40หมู่เท่าไหร่นะ
2: หมู่ที่4
0: นะครับ
1: ตำบล
2: โคกภูอำเภอภ
0: ู
2: พาน
0: บ้านเลขที่40หมู่4ตำบลโคกภูอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครถูกต้องนะจ๊ะ
2: อะไรนะ
0: ชื่อปิ่นเหรอครับ
2: อีแม่
0: อันโทรศัพท์อีแม่มันบ่อยากชัดไปไหน
1: เป็นแม่ปิ่นดีด้วยชาติเนาะ
0: โอเคครับแม่ครับลูกชายจัดส่งให้นะของแม่ยอด 2,000 บาทแถมวิทยุนะจ๊ะ
1: จ้าขออนุญาต
0: รับสายซ้อนจ้า
1: สวัสดีครับ
0: บ้านสุนไพรก่อนครับบ่าวบ่อยครับ
2: กาแฟ 4 กล่อง
0: 1,000 บาทคุณพี่เอาอย่างแถม
2: ไอ้เรากำหนดยาแก้สายตานั่งกระปุก
0: บำรุงสายตาน้ำหนึ่งกระปุก
1: บ่ครับ
0: เอาได้อีกบ่บัดนี้
2: จ้ะเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน
0: นวดร้อนจะกระปุกครับ
2: อันมันเป็นกระปุกมาจาก
0: 300เอาเป็นร้อนเบิดหรือจะเอาร้อนก็เย็นก็ได้หรือเอาร้อนก็เคี้ยวก็ได้
2: เอาร้อนจ้ะเอาร้อนทั้ง 2
0: ตอนนี้ยอดเป็น 1,950 บาทคุณพี่เอาอะไรแถมเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ได้เลย
2: เอาผ้าห่มค่ะ
0: แถมเป็นผ้าห่มนะพี่นะ
2: จ
0: ้
2: า
0: ได้ครับคุณณัฐทิชาการจะนันนะพี่ที่อยู่เดิมเนาะ
2: ที่อยู่เดิมค่ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้มื้อนี้มื้ออื่นเอ่ยรอรับสายคนส่งแฟนคือเก่าละเด้อ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณหลายครับ
1: 0902927444
0: นี่ผมสิลงไปที่ละออเดอร์จังสี่เนี่ยครับผู้ใดโทรเข้ามาแล้ว
1: ท่านผมบ่ได้รับสาย
0: มันสอด
1: หรือ
0: สาย
1: มันบ่ว่าน
0: ะครับให้มีพออีเมลกดเรื่อย
1: ๆนะครับ
0: อย่าท้อแท้อย่าท้อถอย
1: เดี๋ยวมันสิบ่ได้ออเดอร์น้ำมู
0: 0902927444ครับเบอร์สุขภาพดี
1: เบอร์อารมณ์ดี
0: กลับบ้านสมุนไพรก้อนคำขอบคุณแม
1: ่สุภานี
0: ทิพย์สุพรรณครับจากตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นคุณแม่สั่งกระใสเส้นหนึ่งกระปุกนะ
1: นะครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็คุณแม่ประน้อมจิตประเดิม
0: จากน้องให้อำเภอเมืองอุดรกาแฟซีกองหนึ่งพันบาทแถมแก้วพร้อมช้อน
1: นะครับ
0: คุณสุพิมลพันธ์ศรีดาจากนนท์ไหวหลวงวัวซ่อนกระใสเส้นหนึ่งกระปุก
1: นะครับ
0: เมสังวาสสาสอยจากว่าปีอาปทุมว่าปี
1: ซองดาวขับหนวดเย็นสองกระปุก
0: คุณพ่อประยุนพังดีจากอุบลรัฐกระใสเส้นหนึ่งกระปุก
1: ได้มืออื่นใดเด้อพ่อเด้อ
0: แม่บัวไข่รับสันเทียจากห้วยบง
1: อำเภอเมือง
0: ชัยภูมิกาแฟ
1: หา
0: บำรุงสายตา
1: หนึ่ง
0: นะครับเนาะ
1: แม่
0: คักแน่
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อ
1: บุญธรรมครับ
3: เออไอ้ของติดมาไ
0: หมยังบ่ทันพ่อตีพ่อสั่งมือใดเงื้อ
3: ก่อสร้างหมู่บ้านได้สร้างหมู่บ้านได้หมู่บ้านอยู่ได้แล้ว
0: โอ้ไม่ถึงว่าได้ของแล้ว
1: ครับผม
0: พ่อบุญธรรมฟังเพียงอย่างบ่มื้อเนี่ย
3: อันคือเป้าแฟนแท้จริงแล้วนุ่มบ่อย
0: ได้เลยคิวเพลงบ้านพอดีเดี๋ยวลูกไส้เปิดให้แล้วแม่ไอ้พ่อเด้อ
3: นุ่มบ่อยพอที่มีแล้วปันพี่น้องทุกคนได้นุ่มบ่อยพอสิบ่อยฟัง
0: ครับพ่ออ
3: ันพวกที่เป็นบุ้มนี้บุ้มนี้อันทานไปสายอยู่ห้าอยู่น้าพอดีบุ้มนี้บุ้มนี้หายเป็นแข็งตัวเจ้าหน่อย
1: ต่อเขา
3: ที่อยู่ได้ดุเด้อบอกคุณทุกคนพูดกันนะเด้อ
0: ได้เลยเป็นบ่พ่อหมายถึงว่าตัดสายมันต่อเข้ากันได้เลยเป็นบ่
3: ว่าแข็งตัวเจ้าหน่อยอยู่อันน้ำก่อนง้อนม่วงตาเหลือเอาแข็งเก็บไว้
0: ไปต่อของมึงได้บ้านี่พ่อ
3: มันเป็นสายแดงเป็นสายบวกสายดำเป็นสายลมแค่สอง
0: เขาเชื่อมเขาหากันเลยใส่ในเลยเป็นบอ
3: แมนครับเอาท่านออกก็ได้เอาท่านออกแต่ว่ายังขึ้นกันเว้ยอยู่ขันนี้ท่านเอาท่านออกไว้ก็ขึ้นยังขึ้นจะเอาท่านที่ได้ยังที่ท่านจะใส่เสื้อเที่ยวเอาครับ
0: บุ้ยมาตรฐานเลย
1: มันไม่มีหมอกิบแต่ว่าตอนนี้มีเสียง
0: คือใส่ในเลยว่าสันต์เป็นบอพ่อ
3: โอเค
0: ขอบคุณพ่อบุญทำหลายๆที่แม่งปั่นเด้อพี่น้องได้ประโยชน์หลาย
3: ผู้เฒ่าน้ำตาลไก่น้ำตาลไก่ใส่เงาลงมาจากหลังคาเงาเนี่ยให้เพิ่นเอาต่อจากหลังคาลงมาแล้วก็ให้เพิ่นตั้งอยู่ไว้ในหม่องเพิ่นนั่งก็ได้อยู
0: ่เป็นต่อสายตรงแล้วพอเนาะยังบ่ขึ้นไปใส่ทานแล้วพอเนาะ
3: แมนแล้วขึ้นมาเอาต้องเอาสายแข็งออกไปสายของมันเลยยังขึ้นอ่ะมันเป็นหยังดอกมันเป็นหยังมาดูดกลับ
0: โอเครับสายลูกขออย่ารับสายซ่อนเด้อ
3: ผมครับ
0: สวัสดีครับแม่ดอกไม้ครับครับแม่
1: ครับแม
4: ่
0: กาแฟเอาจากกองจ้าแม
4: ่
0: กาแฟ2ครับบำรุงสายตากระปุกนึงครับแม่
1: เป็น1,250
0: อีเมลยังแถม
4: เอาอัน
0: รอบนี้เป็นล่องล่างนาล่องเบิ่งเนาะแม่เนาะได้ครับแม่ดอกไม้อย่าฟังเพียงฟังล่ำก่อนได้บ่ขอได้เด้อเพียงเก่าเพียงใหม่เพียงไว้เพียงซาได้เบิด
4: ฟังน้ำมูเพ
0: ิ่นติ
1: คือ
0: โอแอบรักโคศกเนาะได้ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกไส้เปิดต่อให้อัน
1: กระเป๋าแบน
0: แป้นทิ้งเด้อ
1: สวัสดีจ้า
0: 0902927444ครับมา
1: 0902927444
0: สามสายว่าง
1: นะส่วนใครที
0: ่นะฮะ
1: อยากจะ
0: คุยหลังไมค์
1: เฮ็ดจังได๋
0: เบาบ่อยโทษช่วงเบาบ่อย
1: เปิดเพลง
0: เปิดสปอร์ตครับ
1: ช่วงนั้น
0: แต่ถ้าใครอยากคุยหน้าไมค์สดตรงนี้
1: เวลานี้
0: โทรเลยครับ
1: 0902927444
0: ครับ
1: 0902927444
0: พี่พ่ออีเมล
1: ทาสังของ
0: นะครับ
1: เศร้าไปก้อนใบ2เนี่ย
0: นะฮะ
1: เอาช่วยๆคือช้าก่อนเที่ยงนี่
0: จะได้
1: วันถัดไปครับ
0: สำหรับอีสานเฮานะคร
1: ับสำหรับภาคอีสาน
0: นะโดยเฉพาะอีสานตอนบน
1: ถ้าเป็นอีสาน
0: ตอนล่าง
1: อีสานใต้
0: จังโคราชจังยังนี่อาจจะทัดไปอีกมือนึง
1: แต่ส่วนใหญ่
0: ตอนนี้ชัยภูมิแก้งสนามนางนี่ก็ได้พร้อมกันเลยนะ
1: แม่นบ่ครับ
0: สั่งมือนี่ก็ผมส่งออกได้เลย
1: ก็ได้เลย
0: แต่ก็ยังสาย
1: อีกมือนึงเพื่อผมส่งมลาซา
0: ส่วน
1: แก้ว
0: อรัญญประเทศเนี่ย
1: นครนายก
0: นะครับ
1: น้องไผ่เพชรบูรณ
0: ์โซนนั้น
1: ขึ้นไปนั้น
0: จะรอประมาณ3
1: ถึง4วัน
0: บ้านเฮา2ถึง3
1: นะครับ
0: ถ้าภาคอื่นก็3ถึง4
1: หรือเลทบางทีมี5
0: นะครับเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนภาคใต้น
0: ี่4วัน
1: ประมาณ
0: 4วันนะครับ
1: ส่วน
0: กรุงเทพก็ประมาณ
1: 3วัน
0: ไม่เกินนี
1: ้ได้ของเลย
0: นะฮะ
1: 0902927444
0: ส่งฟรีทั่วประเทศไทย
1: กลับบ้าน
0: สมุนไพรก่อนครับนะครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับผม
1: กับผมลุงบอย
0: สุนทรชัย
1: จากบ้าน
0: สมุนไพรก่อนค่ำ
1: มื้อนี้
0: มากราบก่อนครับบอยสุนทรชัย
1: ฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
0: บ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำ
1: กาแฟสมุนไพร
0: เพื่อคนรักสุขภาพ
1: น้ำตาล
0: 0%
1: คอเลสเตอรอลไขมัน
0: 0%
1: อันด้วย
0: สารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิด
1: ที่พออีเมล
0: ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมัน
1: ข้อเสื่อม
0: กินข้าวบดแสบนอนบ่หลับ
1: หรือว่าม
0: ีโรคประจำตัว
1: กินยาก
0: ับหมออยู่
1: ปวดกับหมออยู
0: ่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีเมล
1: นะครับ
0: 1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ
1: 2กล่องชุดประหยัด600
0: หรือจะเป็น
1: 4กล่อง
0: 1,000 บาท
1: ชุดคุ้มค่าน
0: ะครับ
1: มีของชำร่วยมอบให้1ชิ้น
0: เลือกได้
1: กับ DJ ได
0: ้หรือจะเป็น
1: ชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม 2,000 บาท
0: ก็มีของขวัญชิ้นใหญ
1: ่มอบให้ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็น
1: กาแฟฟรี1กล่อง
0: หรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้า
1: หรือเลือกรับเป็นผ้าห่ม
0: ผืนใหญ่ๆก็ได
1: ้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับ
0: มีคือ
1: สมุนไพร
0: บำรุงสายตาที
1: ่เฮา
0: สกัดมาเพื่อดูแล
1: อีพออีเมลโดยตรงครับ
0: ผู้มีปัญหาเรื่องสายตาน
1: ะคร
0: ับอย่าลืมสมุนไพร
1: บำรุงสายตา
0: ก่อนค่ำเด้อแม่เด
1: ้อ1กระปุกราคาเพียง650บาท
0: มี30
1: แคปซูล
0: ก็ทำจากเจลาติน
1: คือคอลลาเจน
0: จากกระดูกและกระด
1: า
0: ษของสัตว
1: ์นะครับ
0: มีผลเสียกับตับ
1: กับไต
0: 1กระปุก
1: 650บาท
0: 2
1: กระปุก
0: 1,300มีของแถม
1: เป็นชิ้นเล็ก1ชิ้น
0: หรือจะเอาแบบโปร
1: 3
0: กระปุก1,800
1: สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำ
0: รับของขวัญชิ้นใหญ
1: ่1ชิ้นนะครับ
0: ยากระใสเซ็นตราก่อนค่ำ
1: ผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกาย
0: ถึงแบบ
1: เฉียบพลัน
0: และเรือร่าง
1: สามารถ
0: เอาไปรับประทานได้
1: 1กระปุก450บาท
0: เท่านั้นครับ
1: นะครับ
0: อีเมล
1: มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็น
0: ปวดเมื่อย
1: น้ำร่างกาย
0: โอยกระโอย
1: นั่งกระโอย
0: ขั้นที่กวย
1: เอาดักขึ้นก่อนเอากระใสเส้นก่อนค่ำไปกิน
0: คู่กันกับ
1: กาแฟก่อนค่ำ
0: 2พลังบวกซอยกัน
1: หรือ
0: จะเอาพลังที่3
1: เป็นน้ำมันหนวด
0: ก่อนค่ำค่ำ
1: มีเป็น
0: สูตรน้ำนี่ก็คือ
1: เป็นน้ำมันเขียว
0: นะฮะ
1: หรือจะเอาเป็นแบบครีม
0: นะฮะ
1: เนื้อครีม
0: มีสูตรร้อนกับสูตรเย็น
1: สูตรร้อน
0: กระปุกสีดำ
1: สูตรเย็น
0: กระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาว
1: ราคา1ชิ้นครับ
0: 195บาท
1: ซื้อ
0: 2ชิ้นหรือเป็นคู่
1: จะเอา
0: เขียวคู่ดำ
1: เขียวคู่ขาว
0: หรือดำคู่ขาว
1: เขียว
0: คู่เขียว
1: จังสิก็ได้
0: คละกัน
1: กันไป
0: นะครับ
1: คู่ละ300บาท
0: นะครับพออีเมลเด
1: ้อจัดส่งฟรี
0: ทั่วประเทศ
1: เก็บเงินปลายทาง
0: บ่มีบวกเพิ่ม
1: และผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับ
0: ผลิตภัณฑ์สบู
1: ่
0: สมุนไพร
1: ก้อนค่ำ
0: มี2
1: สูตรครับ
0: สูตรอาบน้ำ
1: ก้อน
0: สีเหลืองทอง
1: นะครับ
0: กับสีเหลืองทอง
1: เป็นสบู่
0: เนื้อนุ่ม
1: ที่ประสานขึ้นมาจากธรรมชาติ
0: 5
1: ชนิด
0: ซอยทำความสะอาด
1: ผิวยังหมดจด
0: บำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่น
1: บ่แห้งตึง
0: ผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศ
1: ซอยปอกผ
0: ิว
1: ดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน
0: 1ก้อน
1: สูตรอาบน้ำ
0: เป็นสูตร
1: ใหม่ท่องครา
0: คาราคา
1: 755บาท
0: ส่วน
1: สูตรล้างหน้าน
0: ะครับ
1: สีชมพู
0: อันนี้
1: เป็น
0: สูตรบัวหิมะ
1: นะ
0: เป็นสบู่สูตรเข้มข้น
1: ที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุก
0: ซอยดูแลผิว
1: ไข่แล่ดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ
0: จาก
1: พลังเอสตา
0: แซนทีน
1: สารต้าน
0: อนุมูลอิสระ
1: พลังส่งพลัง
0: ที่จะซอย
1: ให้ผิว
0: ดูสุขภาพดี
1: อิ่มน้ำ
0: บ่แห้งตึงหลังลาน
1: ก้อนละ
0: 18-15บาท
1: นะครับ
0: สบู่นี้
1: ขอเป็นพ่วงครับ
0: สินค้าอื่น
1: พี่น้อง
0: บ่ต้องเสียค่าส่ง
1: แต่
0: ซื้อแต่สบู่เพียว
1: ๆขอเป็น
0: 1โหล
1: ขึ้นไป
0: ถึงได้จัดส่งฟรี
1: สอบถาม
0: รายละเอียด
1: และสั่ง
0: ซื้อสินค้า
1: 0902927444
0: 0902927444
1: เบอร์
0: สุขภาพดี
1: เบอร์
0: อารมณ์ดี
1: กับบ้าน
0: สมุนไพร
1: ก่อนค่ำ
0: นะครับ
2: สั่งซื้อสินค้าได้ที
3: ่
2: หน
3: ุ่
2: มบอยสุนทรชัย
3: หมายเลขโทรศัพท
2: ์0902927444 0902927444

0: พิกล
1: เสียงงอมแงม
0: เสียงอาแฮมน้องก็ยังพอใจ
1: เมเข้าห้องส้วมห้องน้ำ
0: ไม่ถือทุกยามต้องติดตัวไปเพื่อน
1: ไว้ไอ้จะไหลได้เหรออยากของน้ำไปแล้วหิวไปน้ำถอนไปเห็นตัวส่วนตัวมันแล้วก็ตัวไปทั้งหมดก็ได้ดอก
2: ขอบคุณพ่อทองผู้การครับจากสัสมิงวารินชำราบบน
1: นวลตรนเย็นคู่หนึ่งแม่ปรองดองแสงสุวรรณจากทางพนมเหนือและครับอีเมลอมรุ่งสายตา2กระปุก 1,300 บาทแถมนวดเย็น
2: แม่ดอกไม้สอนวิไลครับจากสว่างแดนดินกาแฟ2บำรุงสายตา1
1: แถมสบู่ล้างหน้านะครับ
2: ได้เลย
1: ตอนนี้คิวเพลงเหี่ยวอัดบ้านบัดนี้ว่างานบ้านคิวเพลงว่างมาสั่นคนโทรมาวินวันวินวัน
2: ของแม่อีเมลผมมันขอผัวเขาผู้เบาปล่อยไว้แม่อ้วนเนาะนะครับยายอ้วน
1: นะครับได้ของเราเรียบร้อยเด้อหนุ่มบอยเด้อว่าสั่น
2: คุณแม่อ้วนวงศร
1: จากหน้าค่ำสีมุ่งไม้กุบล
2: อีเมจูม
1: นะครับขอเพลงแบ่งเวลามาหาฉันบ้างนะครับส่วนคุณแม่ปรองดองแสงสุวรรณขอไว้เป็น
2: ลำลองลำลานาฮาน
1: และกะล่าสุดบางงานอีเมมานี่ระสายใส
2: จากลูกเล่าผู้พานครับ
1: ขอมาบูรักสีดำเนี่ยนะผู้ใดบอกว่าคิวเพลงว่างจัดให้เต็มๆเลยว่าไหวว่าฉันค่อยเปิดเพลงเปิดเพื่อนว่า
2: ไอ้ยายฟังคีเราใน
1: ขอเพลงมาน้อง
2: ครับผมขำผมไก่ผมไก่บ่เนาะ
1: สวัสดีครับแม่ฟังคี
3: สวัสดีค่ะโอ้ยคุณเพลงขนาดเลย
1: ถึงเจออยู่เนาะ
3: ข้อซบจ้าห้องห้องน้ําห้องน้ําค่ะที่ห้องที่อ้อมที่มีห้างค่ะขอบคุณครับครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์อารมณ์ดีนี่บ้างฟังน้ำมือกับพ่อแล้ว
1: ขอบคุณครับแม
3: ่
1: ขอบคุณครับ
2: ความรัก
1: ขอบคุณความเมตตาขอบคุณความสงสารที่มอบให้กับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนครับ
2: รายการสดๆทุกวันครับกับบ่าวบอยตั้งแต่ 8:00 นถึงเที่ยง
1: ทุกวัน
2: นะครับ
1: เที่ยงถึง 14:00
2: จันทร์ถึงศุกร์นี้จะเป็นน้องกุ้งนาง
1: เสาร์อาทิตย์นะครับ
2: อาจารย์ถึงศุกร์นี้น้องกุ้งนางอยู่ช่วงเที่ยงวันบ่าย2เสาร์อาทิตย์แล้ว 16:00 น. 16:00 น. 16:00 น. นะครับ
1: ส่วนบ่าวดิวจะอยู่บ่าย2ถึง
2: นะครับ
1: 18:00
2: น. ในช่วงจันทร์ถึงศุกร
1: ์เสาร์อาทิตย์
2: แล้วสิงหาคมถึงเที่ยงวัน 16:00 น.
1: นะครับ
2: เป็นจังสรรค์ว่าสันต่อไปแต่ว่าบ่าวบอยนี่อยู่ 19:00
1: น. เวลา 18:00 น. ฮอด
2: นะครับ 18:00 น.
1: ส่วนช่วง 18:00 น.
2: ผู้ใดอยากฟังนะครับ
1: มียาย
2: อยากฟังนิทาน
1: นะครับ
2: มือปราบ10แผ่นดินนิ้วคักแน
1: ่นะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ
2: นะครับ
1: ทุ่มครึ่ง
2: ก็เป็นนิทาน
1: ลีลาวดี
2: 20:00
1: น. นะครับ
2: เพชรพระอุมา
1: 18:00
2: น. เป็นเทศแลแล้วก็ 19:00
1: น. เป็น
2: ละครเล็กทุบนะครับ
1: สวัสดี
2: ครับคุณแม่สุนาสารคามน้ำไม่ต้อง 250,000
1: มาจังไหน
2: จ๊ะ
3: เพลงแห
1: มครับแม
2: ่แอบ
3: โค
2: ส่งเขาก็เปิดจบไปเดี๋ยวนี้แม่ไปอยู่ใส่มา
1: เปิดจบเดี๋ยวนี้เพลงยังเปิดข้ออยู่เนี่ย
3: เพลงใหม่ของ
1: พี่
3: น
1: ั่
3: นแหละ
1: จ้าโอเคครับแม
2: ่อีเมลผมตุ๊กขมะได้นี่เนาะ
1: สวัสดีครับ
2: บอยสุพันธ์ชัยบานสมุนไพรก่อนครับ
4: อยากสั่งยานี่จ
1: ้าได้ตัวครับเอาอย่างแน่
4: กาแฟ
1: เอากาแฟเอาจากกองครับ
4: จากกอง ห้องนึง
1: เนาะลองหนึ่งก่อนเนาะ
4: จ
1: ้
4: า
1: ครับขอซื้อที่อยู่นะครับส่งคุณอะไรครับ
4: คุณพิมพ์ภากาน
1: ามสกุล
4: ตู้บุตรดา
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: 46
1: หมู่ไหนครับ
4: 46
1: หมู่16เนาะ
4: อำเภอ
1: น่าจะรวยจังหวัดอุบลนะครับ
4: จ้าได้จัด
1: ส่งให้เบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้นะจ๊ะ
4: จ้า
1: สวัสดีจ้า
2: แม่ครับมันมาเครื่องโอนสายเสียงสัญญาณได้กวนกัน
1: คุณแม่บัวพันธุ์โทรใหม่นะครับ
2: แม่บัวพันธุ์
1: น้ำคุณครับ
2: แม่บัวพันธุ์น้ำคุณคุณแม่โทรใหม่แล้วก็เบอร์ที่
1: ลงท้าย
2: 7595
1: น่าจะเป็นแม่บัวพันธุ์นะ7595
2: แล้วก็
1: เบอร์6413
2: นะครับ
1: 6413
2: ก็โทรใหม่ด้วยครับเด้อนี่ล่ะสายต่ำกันย่ำทั่ว
1: ใจตรงกัน
2: แท้แน่เด
1: ้ย่ำว่าง
2: ก็ว่างจังซี่แล้ว
1: สวัสดีครับ
2: บ้านสมุนไพรก่อนคำบ่าวบ่อยครับ
5: แน่เดี๋ยว
1: แม่บุญมี
5: อันคร
1: ับ
5: แม่บุญมีอำนาจเด้อน
1: ี่แม่บุญมีอำนาจแต่ว่าอยู่สกุลเน
5: า
1: ะ
5: ย่าสามมือ
1: ถ้าเป็นเนี่ยมือแรงสร้างมือสร้างบ่ต้องนับ
2: สาม
1: ก็ให้นับใหม่วัน
5: นิ้วว่า
6: สาม
5: สิบโล สั่งช่วงตนบ่ทันเฮียง
2: บ่เดี๋ยวดูลูกเบิ่งให้เด้อแม่บุญมีอำนาจ
1: อีแม่
2: สั่งเป็นหยังไปครับ
5: อันนั้นอันยานวดกระโปรง
2: นวดสูตรร้อนกับเย็นบ่แม่
5: มัน
2: ตกหล่นบ่เนาะเด้อมันหลายช่วงนี้เด้อลูกเบิ่งให้เด้อนวดร้อน1เย็น1กับ300บาทนี่บ่
5: จ้
2: าท่าน30,000บ่ท่านได้รับนี่นะแสดงว่าสิตกหล่นเพราะว่า
1: ของอีแม่มัน
5: ย้ายอยู่ว่าอยู่เดียว
2: เพราะว่า
1: ของแม่บุญมี
2: อยู่ใกล้ๆนึงแม่ปกติแม่ส่งสั่งมื้อนี้มื้ออื่นแม่สิได้โหลดเนาะแม่เนาะ
5: จะเก้า
2: ไหนทำไมผัดบุญมีบัดนี่
1: เดี๋ยวเด้อ
2: แม่บุญมีอำนาจ
1: คุณแม่
2: สั่งกับหนุ่มดิวตอนเย็นครับตอนเย็นน่าจะได้วันนี้แหละเดี๋ยวลูกตามให้มันในออเดอร์อยู่แต่ว่า
1: เดี๋ยวลูกเช็คก่อนว่าม
2: ันจะตกหล่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลูกเช็คให้อีเมลฟังวิทยุอยู่เป็นบอ
5: ฟัง
2: เดี๋ยวลูกสิประกาศวิทยุ
5: มาใหม่
2: กันลูกสิลูกสิส่งให้อีเมลใหม่เด้ออีเมลรอฟังประกาศเด้อผมให้น้องเขาเช็คหลังบ้านที่1เด้อ
1: ลูกขออย่า
2: สับสายซ่อนกันนะแม่บุญมีเด้อ
1: สวัสดี
2: จ้า
1: สวัสดีครับ
2: แม่เพียงใจครับ
5: ครับแม่
2: บำรุงสายตาคุณแม่เอากี่กระปุกจ้า
5: 3 กระปุก
2: ครับ3กระปุก 1,800 บาทของขวัญชิ้นใหญ่รับเป็นอะไรดีครับแม
5: ่กาแฟ1กล่องคร
2: ับ โอเคจัดไปให้เลยคืออารมณ์ดีแต่เศร้าแท้เนาะอีเมลผมเสียงหวานใจจ่อยแท้เน
5: าะอ้าววันพระนะคะ
2: วัน
1: วันพระ
2: ต้องใจดีเนาะแม่เพียงใจเนาะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะ
1: โอเคครับแม่
2: เดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะ
5: ได้เลย
2: ครับแม่ฟังเพลงอะไรจ้าแจ้งชื่อเพลงได้เลย
5: จะฟังอันปากว่าไม่
2: แต่ใจรักนะโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกชายเปิดให้รอคิวหน่อยนะครับ
5: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: เบอร์7595
2: น่าจะเป็นเบอร์ของเดี๋ยวนะผมเบิ่งกันเด้อครับเดี๋ยวอีพอ
1: โทรเข้าใหม่เด้อครับ
2: พอสวรรค์ขาวดีจากพุ่นสูง
1: แม่บัวพันธุ์
2: แม่บัวพันธุ์จากนนท์ไหวงวัวสอตับหมูอีพอบัวสารพอสวรรค์ขาวดีโทรใหม
1: ่นะครับ
2: เบอร์ลงท้าย
1: 6413
2: แม่บุญมีอำนาจ
1: คุยแล้ว
2: เอ้าสายเขากระโดดกระเดียเอาทั้งหน้าไม่ทั้งหลังไม่ต่ำกันหน้าบัดเนี่ย
1: เงา
2: สันตัว
1: พี่น้อง
2: ขอไม่ไล่เดี๋ยวชี้ใส่หนีบ่แล้ว
1: เนี่ย
2: มาแล้วเดี๋ยวรับกันสันเนาะ
1: สวัสดีครับพ่อสวรรค์ครับ
2: เรียบร้อยขบวนความแล้วพ่อเนาะ
1: เอาเพียงอย่าง
2: ละพอคิ้วเงาเลยจังหน่อยเด้อเอาเพียงอย่าง
6: เอา
2: เฮ็ดโพธารามนะเฮ็ดโพธารามเพียงหยังครับ
6: สุโขทัยระทม
2: ได้ครับพอรอคิวนะครับประมาณ5 6คิวนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: เอาผัวเขาผู้เบาคอย
2: มาสั่นงานเพลง
1: มวน
2: ฝากตอนกันไปครับ

0: พ่นเขาสีชาที่เขาสีสมน้ำหนักกับบ่จักแล้วล่ะเมียไอ้สีขาวเพิ่นว่า
1: เฮ้ยแต่เมียผู้เดียวก็ยังควบคุมยากอยู
0: ่ดูแลบริหารจัดการยากอยู
1: ่ตัวมี2มี3มาในห่วย
0: สิเป็นแนวใดวะ
1: อ
0: ัน
1: ผู้กระเจ้ามีหลายๆกระเจ้าผู้บริหารจัดการใดวะ
2: อันนี้พูดเดียวนี่ก็โอ้ยหาเรื่องเถียงกับเบาน้ำใดหาเรื่องเถียงกับเบาน้ำหยาดกันได้นี่เนาะ
1: ไปสิสะดึงลา
0: อย่ามา
1: คือต่ออาย
0: มันเหลือ
1: แต่

0: ้ว
1: ตัวอายเขาเอาไปแล้ว
0: อยากได้แนว
1: เจ้ามาช้าไป
0: ไอ้สิเตียนด้วยความหวังดีได้ล่ะ
1: แต่อีหลักอีหลันหรือสหรัฐอเมริกาที่เขาลบกันอยู่หัน
0: มันก็ยังบ่สู้อียุ่งเงื่อนได้เดี๋ยวนี
1: ้ประเภทเล็ก
0: ประเภทเล็กมีบ่มีผัดเป้าน
1: ักเม็ด
0: นักเม็ดปืนทีมซาดิเอิ้นคู่บาพุ่นเด
1: ้
0: ยาดอเด่นได้ยาดอเด่นได
1: ้ไอ้ยังอยากให้ลมหายใจยืนเหงาอยู
0: ่มักก็อดเอาสักก่อนเนาะล่ะเน
1: าะสัตว์หนาไปว่ากันซะ
0: สัตว์เหไอใส่ชีวิตซะต
1: ่อโอ้ย
0: จะเป็นกับแน่
1: ย่าน
0: สติบ้าหวยว่า
1: บอย
0: มีอายุอายุยืนยาวซื้อๆ
1: สันได้เดี๋ยวนี้
0: แบ่งเวลาไปหาฉันบ้าง
1: ปิดเบรกครับกับงานเพลงที่ขอไว้ตามคิวนะครับคิวที่เหลือ
0: บ่ว่าสิเป็นลำลองลำล่านาหัน
1: ลูกโบลับสีดำ
0: นะครับ
1: ปากว่าไม่แต่ใจรัก
0: นะครับ
1: ต่างๆ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวค่อยกลับมา
0: เหงาต่อในช่วงต่อไปครับ

0: การท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักเลิฟเรดิโอ FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูฏานออกอากาศจากเทือกเขาภูฏานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับบริการหารือทุกสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512เพื่อมหาชนคนภูฮานมีมีเทีย
1: นมีเช้าห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยทองเพชรงามของเจ๊เธอทองอยู่ใกล้เพชรงามนาฬิกาไทยเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์เพชรงามทองใส่แล้วเปอร์เซ็นต์เต็มเขียวเต็มทองใส่แล้วไม่ซีดทองใส่แล้วทองเพชรงามของเจ๊เธอทองใส่แล้วไม่ซีดห้างวีซ่าเพชรงามของเจ๊เธอเมื่อท่านรับบัตรเครดิตวีซ่าบัตรเครดิตที่อ่อนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำทุกวันของโรยลายินดีรับซื้อของจำนำให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำสูงรับยินดีรับไปให้สัญญาขายฝากทองคำรับของรับของวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์ให้ดอกเบี้ยต่ำรับฝากทองเบี้ยวันอาทิตย์ขอคิดดอกเบี้ยต่ำท่านคิดดอกเบี้ยหมุนห้างขายทองเพชรงามทุกท่านที่เมืองสกลนครทองเพชรโทร024 714 8442 714 814 384

0: ชิญร่วมงานสีมาตัดไม้ลูกนิมิตอุโบสถทอดสถิงสัจจบารมีประจำปี2569ณวัดป่าสีอโศกธรรมาราม
1: หรือวัดป่า
0: บ้าน
1: ชิงยืน
0: ระหว่างวันที่10-11พฤศจิกายน2569นี้
1: ตั้งองค์กฐินสัจจบารมี
0: ณวัดป่า
1: สี
0: อโศกธรรมาราม
1: บ้านชิงยืน
0: ทำบุญตักบาตร
1: ถวาย
0: พระทหารเช้า
1: แด่พระภิกษุ
0: สามเณร
1: เปิดให้
0: ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี
1: และปิดทอง
0: ตัดไม้ลูกนิมิตตลอดวัน
1: ปักเขต
0: วิสูงธรรม
1: สีมา
0: ตั้งกระบวนแห่พระไตร
1: และกฐิน

0: ายลูกนิมิต
1: และกลางคืน
0: มหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศรีตลอดทั้งคืนสุขสุขยศยศจะอยู่การสั่งสมบูรณ์นำสุขมาให้
2: สวัสดีค่ะ
3: พี่สันโมนะคะ
2: เป็นแพทย์ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญและสุขภัยและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรไทยบำรุงสายตาแบนข้างคำค่ะ
3: ทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะส่วนแพทย์บำรุงสายตาแบนข้างคำนะคะเป็นประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามินเอสูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาในล้าและช่วยสุขภาพของสายตาแข็งแรงและที่สำคัญนะคะได้รับมาตรฐานGMPด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้

0: าย
1: ยืมเงินเด้อ
0: ยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
3: บ่มีดอก
1: อีหลีที่
0: อีหลีที่อ้าย
1: อันนั้นสั่งอันนั้นสั่งแล้ว 20,000 เด้อ
2: บ่มีดอก
3: บ่มีดอก
1: ขอบคุณได้หลายขอบคุณได้หลายครับอ้าย
0: เลขบัญชี
1: บัญชีผมมันเก่าละ
0: โอนมาโ
1: อนมาโ
2: อนยังมาบ่มีดอก
1: ขอบคุณได้หลาย
0: ขอบคุณได้หลายครับ
1: ที่อ้าย
0: ที่อ้ายบ่คิดดอกครับผม
2: บ่แม่นบ่แม่นบ่คิดดอก
3: อ้าย
1: บ่มีเงิน
2: บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอก
0: หมายถึง
1: บ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออ
3: ยังว่าบ่มีดอก
2: หมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอก
3: ซั่นได้เด้อเนี่ย
1: โอ้ยผมบ่คิดดอกคิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆๆมันสิได้เงินสิได้เงินนั่นเอาไปส่งเพิ่น
3: กาแฟ
2: ก่อนค่ําก
3: ะใสเซ็น
2: บำรุงสายตา
3: น้ํามันนวด
2: เอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียว
3: สบู่ก่อน
2: ค่ํา
3: เอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่น
2: เราโทรมา
3: สั่งมื้อเช้านี
2: ่0902927444
3: 0902927444
2: เราบอกว่า
3: เอาผ้าห่มเป็นของแถม
2: เอาไปส่งแล้วหั่น
1: บ่คิดดอกกับหาได้แท้ได้แท้บ่มีเงินให้เฮาอยู่เด้อ
3: จมหยัง
1: บ่มีให้ครับ
0: ช่วยผมก็ออเดอร์ซื
2: ้อแล้วไป
4: อีพอปวดหลัง
5: อีแม่ปวดแอว
4: พอลุ่มแม่ป
5: วด
4: ปวดเส้น
5: กระตึง
4: กระตึง
5: อย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไป
4: เอาน้ำมัน
5: เขียวก่อนค่ำไปใส่
4: ท่า
5: ถู
4: นวด
5: หรือสูดดม
4: ซอยผ่อนคลายกล้ามเนื
5: ้อบรรเทาอาการขั้นจาก
4: แมลงสัตว์กัดต่อย
5: ปวดเมื่อยตามร่างกาย
4: เคล็ดขัดยอก
5: หรือวิ่งเวียน
4: น้ำมัน
5: เขียวก่อนค่ำ
4: สูดต้นตำรับสมุนไพร
5: กลิ่นหอม
4: สูดดมกระชื่นใจ
5: ถูนวด
4: กระผ่อนคลาย
5: น้ำมัน
4: เขียวก่อนค่ำ
5: 1 ขวด
4: 195บาท
5: 2 ขวด
4: 300บาทเท่านั้น
5: สนใจ
4: ติดต่อ
5: 0
4: 0 9
5: 0
4: 0 2 2 9

0: ABC
1: น้ำมันเขียวก่อนค่ำ
0: ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
1: จากบานสมุนไพรก่อนค่ำ
2: เน้นมองไปพ่นจักบาดเนี่ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: คึกเซนบ่จ้า
2: ถึกๆแย่เซนนี่ละเซนนี่ละเซนนี่ละ
3: ป้า
2: แย่ใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจะกินหอมดีแท
3: ้หนวดกระมี่
2: หนวดกระมี่แห้งค่อนข้างดีขนาด
3: ย้ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัว
2: มันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลาย
3: ชนิด
2: เครื่องหวานหนุ่มานนางแทน
3: สาบ้าลิง
2: คาล
3: ิง
2: หวานมหาเมฆ
3: หวานเอ็นเหลือง
2: หวานเอ็นยืด
3: โกดกระดูก
2: ไค
3: ล้ไ
2: คล้ไทย
3: ดีปลี
2: กระช่ายดำ
3: ขิง
2: ตะไค
3: ร่พ่อสะพาย
2: ไข่แล้วก็หวานอื่น
3: อีกหลายชนิด
2: ได้ว่า
3: ได้ว่า
2: ใส่กับทุกของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอ
3: พันมีทั้งสูตร
2: สูตรเย็นได
3: ้
2: สูตรเย็น
3: กระปุกสีขาว
2: สีขิ้มสีขาว
3: สูตรห้อน
2: กระปุกสีดำ
3: สีขิ้มสีดำ
2: กระปุกละร้อยเก้าสิบห้าบาท
3: จะว่าใหญ่ซื้อเป็นคู่ละ
2: คู่ละ300บาท
3: สนใจจะโทรหา
2: เพิ่นเด้อเพิ่นส่งไผฮอดเทื่อน
3: 0902927444 0902927444
2: ส่งไผฮอดกระไดนั่นพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวด
2: เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: ใส่น้ํามันนวด
2: คุณภาพ
3: มันกระเบา
2: แห้งตัวคุณลูกค้า
3: ลูกค้า
2: ก็ถูกใจ
3: นี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำ
2: เคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: ไล่ผมนู้นแม่เนี่ย
2: เขารู้สึกบ้ารู้สึกตึงไม่ใหญ่
3: ไล่น้ำไล่น้ำ

ภาษาโน้ตนะคะเป็นภาษาปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญและสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรจะใส่เส้นแบบก้อนคำทุกเม็ดที่ทานรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลจะทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรจะใส่เส้นก้อนคำเบตาบัตที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดแม่ทับร่างกายทานเฉียบพลันและเนื้อร่างและยังมีตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไฟโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนมาดูท่านทานยาใส่เส้นแบบก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมหายล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสารไฟนะคะมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะ

0: ล่าสมก่อนเข้าสู่อาบน้ำสมสมให้แม่แน่
1: มันมี2ก้อน
2: สีชมพู
1: กับสีทอง
2: ก้อนใดล่ะ
1: สูตรอาบน้ำเนี่ย
0: ก้อนสีทองนั่นล่ะ
2: คอยเมน
0: สูตรอาบน้ำ
2: ก้อนสีชมพูมัน
0: สูตรล่างหนาตัว
2: แม่หัว
0: สักเขาสังเขามาส่องมือเศร้านี
2: ่
0: 0902 2902 7444
2: หัน
0: ยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออ
2: ขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อกระป๋องเงินอีเม่ไหม
2: เล่นคือหลายเถอะ
1: แม่
2: เจ้าได้รักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมลูก
1: เบาให้เงาวะ
2: กะ
1: นิดนึงอ่ะแม
0: ่รักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาใจใส่ได้บ่แม่
0: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: กระสับกระส่ายได้หลาย
2: เด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิ
2: โอ้ย
0: อากาศไหม
2: มาห่อนมา
0: เอาแ
2: ค่เอาก
0: ระเป๋าเงิน
2: ที่เปิดอาซาวาอยู่เนี่ย
0: จอย
2: มักค้ากินหัวมึงเลย
0: วายอยู่
2: มึงคือว่า
1: คอยรักเจ้าเด้อ
2: มึงบอกครับ
0: มึงรักเงินในกระเป๋ากู
2: สาว

0: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยาเซรั่มเส้นก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สีเอาสูตรรอดหรือสูตรเย็นหรือเอาพระกันก็ได้ร่วม 1,700 บาท10บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบอกว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟหนึ่งก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง300บาท10บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เห็ดเปียกเห็ดงาผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นเพราะว่าจะเป็นวิทยุการน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ600บาท10บาทโปรโมชั่นยากระสายเส้นตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันรอดทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันรอดก็ได้เย็นก็ได้คุ้มค่าป่ามักโปรโมชั่นไหนจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: ที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
2: กาแฟ
1: ก่อนค่ำ
2: น้ำมันหนวด
1: ก่อนค่ำ
2: กระใสเส้น
1: ก่อนค่ำ
2: สมุนไพร
1: บำรุงสายตาก่อนค่ำ
2: สนใจ
1: สั่งซื้อสินค้า
2: หรือ
1: สอบถามผลิตภัณฑ
2: ์โทร
1: 0902927444
2: เบอร์สุขภาพดี
1: เบอร์อารมณ์ดี
2: กลับบ้าน
1: สมุนไพรก่อนค่ำ
2: นะครับ
3: เรามี
2: รักร้าว
3: รันสลาย
2: สัพพ
3: ชีวิต
2: เปล่าได้
3: ให้ร่ำ
2: ทุก
3: เกินเก็บ
2: ในกาย
3: หรือไทยรทด
2: ระทมเอ่ย
3: พระมิ่งฉัตร
2: ปก
3: ปักคำ
2: เสด็จแล้ว
3: ขันไล
2: สวรรค์
3: กันแสง
2: ส่งพระเมื้อ
3: พิมาน
2: สถาน
3: เกษม
2: สถิต
3: ทิพย์พิมาน
2: สร้างเศร้า
3: ราชจำหลัก
2: กมลมาน
3: น้อม
2: พัก
3: ท่านนา
2: สำนึก
3: พระคุณ
2: พระมิ่งกล้าว
3: สถิต
2: กล้าว
3: นิรันดร์กาล
2: น้อม
3: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2: ที่สุด
3: มิได
2: ้ข้าพระพุทธเจ้า
3: บ้าน
2: สมุนไพร
3: ก้อนคำ
4: คุณกำลังฟัง
5: สถานี
4: วิทยุ
5: บ้าน
4: สมุนไพรก้อนคำ
5: เพลง
4: เพราะ
5: หลาย
4: ฟังได้
5: 24ชั่วโมง
4: 0902927444
5: 0902927444
4: สุขภาพดี
5: อารมณ์ดี
4: กับเราที่นี่นะคะ
6: ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งนาตั้งตา

c'est que ta.

เอื้อมหมดสว่าง

0: ไปก่อนครับครับ
1: มีช่างชิ้นค่า
2: ชิ้นค่าเพิ่น
0: ตั้งได้เลยตั้งได้เลยครับผม
2: ตั้งได้เลย
1: มีช่างชิ้นช่างอัน
2: ยาบำรุง
1: ยาบำรุงสายตา1กระปุก
0: สายตา1กระปุกราคา650บาทครับพ่อ
1: เมลกาแฟอีก2กล่อง
2: 2กล่อง
0: กาแฟ2กล่องบำรุงสายตา1กระปุกเป็น1,200บาทยังพี่พ่อยังแถม
1: 1,250
0: ครับผม
1: วัดเรดน้ำมันเขียวนะ
0: แถมน้ำมันเขียวนะพ่อเนาะ
1: เมน
0: ใช่ครับลูกขอซื้อที่อยู่คุณพ่อเนี่ยตรงคุณพ่อยังครับ
1: อันเดี๋ยวพ่อเอาอีกขอลูกนั่งบนมานั่งจักรันในนาฬิกา
0: โตนั่นละได้ครับพ่อเดี๋ยวลูกตรงไปลูกเป็นลูกแล้วนะแล้วน้ำมันเขียวขอลูกนะครับ
1: เมนอันที่อยู่พ่อน้องเมฆ
0: เดี๋ยวครับเด้อคุณพ่อซื้อวันจังไหนครับ
1: มันพ่อแก้ว
0: นะพ่อแก้วน้ำสกุล
1: แก้ว
0: ฮะ
1: วะแก้ว
0: วะแก้วน้ำสกุลวะแก้วนะวะแก้วนะวะแหวนสลาปอปลาสลาอันนี้เนาะ
1: ครับ
0: แก้วว่าไปแก้ววะเลขที่เท่าไหร่พ่อ
1: บ้านเลขที่19 หมู่ 6
0: ตำบล
1: บุดดู
0: ตำบลบุดดูนะพ่อเนาะ
1: แม่นนท์สังหนองบัวลำพู
0: แม่นนท์สังจังหวัดหนองบัวลำพูเนาะพ่อแก้วเนาะ
2: ได้ครับ
0: มื้อนี้
1: ข้อมูลก็บ่มีที่สั่งมากินหลายรอบบ่ได
0: ้อ๋อครับเปลี่ยนเบอร์บ่หรือว่าเป็นเบอร์เก่า
1: เบอร์เก่าน
2: ี่ล่ะลงท้าย
1: ยังล่ะ
2: 6 4 4 4 0 8 2 2 6 2 6 8 2 8 2
1: นี่ล่ะ
0: 6 4 6ครับเบอร์พ่อลงไข่6 4 6
1: แมน
0: โอเคครับขอบคุณครับพ่อแก้วเนาะแก้วเนาะ
1: โอเคเนาะ
0: ครับขอบคุณแข็งแรงครับแข็งแรงให้เด้อ
1: เดี๋ยวขอตั้งนั่ง
0: นั่ง
1: ให้เด
0: ้อเพียงพอ
1: เดี๋ยวเพื่อน
2: ไทยเพิ่งเพื่อนแม่มอบให้พ่อพันน้ำเสียงในเด
0: ้อขันบ่ทันกันเดี๋ยวเปลี่ยนรอบใหม่เนาะพ่อเนาะ
1: ครับใครพ่อให้พ่อทำดีน้ำมอบให้พ่อทำดีน้ำ
0: ผมครับขอบคุณครับพ่อ
1: พี่เสียบน้องกำนันเด้อว่าพ่อเตรียมมอบให้มาเสร็จ
0: ครับผมได้ครับ
1: เอา
0: ขึ้นในไลน์ล่ะขอบคุณครับพ่อดีครับบ้านสุไพรก่อนครับครับ
3: ครับอยากได้กาแฟ4 กล่อง
0: กาแฟ4 กล่อง 1,000 บาทผมครับผม
3: ครับผม
0: เอาอย่างแถมครับ
3: ขออันนวดเย็นมันล่อง
0: นวดเย็นเนาะอยู่ขอเนาะลูกขอซื้อที่อยู่ในตรงคุณพ่ออย่างครับ
3: คุณพ่อวิเชียนลบ
0: พ่ออย่างเกาะ
3: วิเชียน
0: พ่อวิเชียนนามสกุล
3: ชัยลบ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: บ้านเลขที่ค่ะ814
0: 814
3: หมู่ที่6
0: ตำบลแวงอำเภอ
3: สว่างแดนดิน
0: จังหวัดสกลนครเนาะเบอร์โทรกับติดต่ออยู่พอเบอร์นี้นะครับเนาะ
3: ครับ
0: พ่อเดี๋ยวลูกจะต้องให้ขยับลูกขอยารับสายก่อนเด้อ
3: ครับ
4: ครับผมจะทางเรื่องไอ้มุนไพรแรมบำรุงสายตา
0: ครับกระปุกละ 50 บาทครับตาบำรุงสายตาครับ
4: กระปุกนึงมันมีจักร
0: มี30 เมตรครับตาครับ
4: โอ้
0: ขึ้นตาใจบ่
4: 60 เมตรเสร็จแล้ว
0: แป้งเร็วโอ้ยบ่ขายแกงก็ขายตําหนิแหละครับเอาสิติภาพเอาคุณภาพบ้านอันนี้ยี่ห้อเงินเขามีแต่ขายเป็นพันกว่าเบิดครับหวังสายฟ้านั่นนี่ขายก็มูแล้ว
4: เนาะครับกระปุกนึง6 บาท
0: ครับผม
4: ครับอยากกระใส่1,000 บาทบ่ได้บ่ครับ
0: ได้ครับแต่ว่าสิบ่ได้ของแถมถ้าเป็นรถราคาสิบ่ได้ของแถม
4: ตุ่มเป้า
0: ตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่มเป้าตุ่
4: ครับ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ่อ
4: บ้านเลขที่41
0: หมู่ที่
4: ตำบลกันเหลือง
0: ตำบลกันเหลืองอำเภอ
4: นาแก่
0: ตำบลกันเหลืองคือนี่นะพ่อเน
4: า
0: ะ
4: ตำบลกันเหลืองโรงพยาบาลครับนั่นแหละครับ
0: ผมอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะพ่อเนาะ
4: ครับ
0: เป็นยอด 1,000 นะครับพ่อนะ
4: ครับ
0: ลดราคา100บาทได้ลดส่วนลดของแถมของแถมนะพ่อเด้อขอบคุณพ่อ
4: เอาล้างหมูอันนั้น2ก้อนบาทจังบาทครับ
0: ล้างหน้ากับถูตัวคู่นึงมัน150บาทครับก็จะเป็น 1,150
4: เอาไปน้ำเลย
0: บ้างไหนหรือจังไ
4: หนเอามาฟังดู
0: ครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับ
4: ครับ
0: สวัสดีครับพ่อ
4: เปิดเพลงเลยนะลูก
0: พี่พ่ออย่างครับ
4: เพลงฮักบ่เศร้าขอลาของทองคำเนี่ย
0: ครับผม
5: ได้ครับ
0: สว
5: ั
0: สด
5: ี
0: คร
5: ับสว
0: ั
5: สด
0: ี
5: คร
0: ับพูนหอดจะเลิก
5: ขา
0: ด
5: ได้ครบีน้องทำหอดโคกอยู่ค่ะ
0: แม่ขอบคุณแม่หลาย
5: ค่ะโอ้จะเป็นว่าอยู่ตัวอันมาตะบุญไปก่อนได้หรือไม่อยู่ได้ค่ะ
0: แม่ขอบคุณหลาย
5: เลยว่าตัวนี้กันมันอื่นจะกินข้าวแมลงก็จะบ่ได้กินดอกกินได้ละอดบ่ได้ได้ละ
0: สวัสดีค่ะครับ
6: นั่นฮัลโหล
0: สวัสดีครับบ้านชุมไพก่อนครับ
6: อันเลี้ยงยากระจายเสียงกับพูด400แมนบ้างแมนบ้าง
0: 450บาทครับ
6: 450ตี
0: ครับผม
6: โอ้บาทนี่ได้กาแฟ4,000บาท
0: 4,000 1,000 บาทครับยาย
6: ตอนนี้ยากระจายเสียงกับพูด400
0: กระจายเสียงกับพูด450ครับ
6: โอ้โหสองปุ๊บ
0: กระไซเซนเอาจะกระปุกครับยาย
6: สอง
0: กระไซเซนสองกับแป๊ซี่บ่ครับ
6: จ้าเป็นเท่าไรบ่เนี่ย
0: เป็น1,900บาทครับยายครับ
6: เนื้อกระชิว2,000แล้ว
5: นี่ของแถม
6: จะบอกว่า2,000
0: มีค่ะคุณยายยายอยากได้อันไหน
6: ฮะ
0: ยายอยากได้อันไหน
6: เอายานวดแถมได้ป่ะจ้า
0: ได้ครับถ้ายานวดได้2อันครับยาย
6: เอาสูตรเย็นบ่ตา
0: เอานวดเย็น2กระปุกบอก2แถม
6: เอาสองกระปุกเย็นสูตรเย็น
0: ได้ครับขอซื้อที่อยู่คุณยายนะครับส่งคุณยายอะไรครับ
6: คุณยายเขี่ยมโภชนิกร
0: ยายเขี่ยมนามสกุลอะไรนะครับ
6: โภชนิกร
0: โอ้ชะนิกร
6: บ้านคำคอหมู่8
0: บ้านคำคอหมู่8บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม
6: ่46
0: หมู่8เนาะ
6: ตำบลหัวนาคามอำเภอศรีธาต
0: ุตำบลหัวนาคามอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีนะแม่เน
6: า
0: ะจ้าครับ
6: มือใดที่มาฮอด
0: ส่งออกมือยืนของอีแม่มันนี่บ่ทันหลอกนะส่งออกมือยืนจังหวัดแม่มันเด้อ
6: จังหวัดที่ใดอยู่บ้านนะ
0: มือครับมือของจังหวัดอีแม่เด้อไม่เขี่ยม
6: จ้า
0: สวัสดีครับแม่
6: ครับวันนี้หนูใครเบอร์บัตร2,000ผู้เดียวนี่พันเท่าไรก็พันเท่าไรก็พอได้
0: 1,900ครับ
6: ตั้งเก้าร้อยหนูไปไหม
0: ครับผมขอบคุณแม่ถ้าแม่สายมันหลุดไปที่ซื้อวังหันครับ
7: ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่ที่แม่
0: คุณมาไปคุณมาไปหลายอยู่ไม่ถูกมาไปตรงมาสั่งหลายอยู
7: ่พูดไปอะไรอดีตชุมชนกลางเน
0: ี่ยครับ
7: เนี่ยครับเนี่ยตั้งแต่ตั้งตลอดนี่บ่อยแต่แม่แต่ก็ปานจักเสีย
1: วันนี้น้ําตาลวันนี้น้ําตาล
0: บาน
1: น
0: ี้ก็ได้น้ําตาลแม่จากลอย
7: กินแม่แม่ต้องแม่ต้องพูดนะ
0: จ้
7: าโอ๊ยโอ๊ยอันนั้นอาจารย์น้ําตาลแม่ลอยเข้าคิดเขามาเปลี่ยนเลยเรื่อง10บาทนี่บาทนี่แม่ไปตรวจทุนมีจักเอกไว
0: ้เออดีใจน้ําน้ําแม่เด้อ
8: Di 0902 2944

0: ันจ้าจ้า
1: จ้าจ้า
0: เอายาตาต้องเหรอประเภท2เด้อ
1: ตาหนึ่งกับเพศ2ท่าน250บาทที่แม่ยังแถม
0: ชื่อไหนอย่างชื่อไหนอย่างวะ
1: สบู่น่ะมันนวดมันนวดกับคนหนูกับคนหนู
0: เอายานวด
1: นวด
0: ที่เย็น
1: แ
0: ม่ยานวด
1: ยานวด
0: นวดที่เย็น
1: นวด
0: ที่เย็นว่าอันเรื่องเหลืองเหมือนกันใช่ไหม
1: มันมีสีขาวชุดเย็นสีดำชุดร้อนครับ
0: โอ้สีขาว
1: ครับผมนวดเย็นเนาะครับของแม่พันธุ์ผู้สมญานี่เนาะ
0: จ้า
1: ได้ครับจะส่งให้ไปเพราะท่านหลอกมือนี่ส่งออกมืออื่นหอดลูกค้ามือนี่นะครับเด้อ
0: ได้
1: ครับไปไลน์ครับสวัสดีครับครับผม
2: นุ่มบอย
1: ครับ
2: อยากสร้างหันยาน้ำนมบ่อยจ้ะ
1: ได้ครับเอายังไงครับแม่
2: เอายาตาล
1: กง
2: ยาตากงจ้ากาแฟกงนึง
1: กาแฟกงนึงเป็นนี่แม่ดีแม่ได้ของแถมหนึ่งชิ้นนี่แม่เอายังดีครับ
2: มีของแถม
1: มีสบู่มีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟความช่อนมีเสื้อมีผ้าถุงมีผักขนหนูอย่างไรบางอย่างครับ
2: จ้าเอามันนวดได้ไหม
1: ได้ครับได้แถมร้อนแถมร้อนนะแม่เน
2: า
1: ะ
2: จ้า
1: ขอซื้อที่อยู่คุณแม่ยังครับ
2: เคยสั่งอยู่ได้หลังมากินแล้วรอบนึง
1: บ่แม่นนั่งน้ำคุงนั่งเลยสั่งน้ำนองดิว
0: สั่งน้ำนองดิว
1: บ่เบอร์
2: ก็มีเช้าไปหลังคอยรอบก่อน
0: คือแม่ประมง
1: นามสกุล
0: สุมังคเศษ
1: บ่แม่
0: จ้า
1: สุมังคเศษปาลิกเท่าไหร่ที่แม่
0: 1694
1: ตำบล
0: ตำบลนาม่อง
1: มณนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร
0: จ้า
1: เศรษฐีนี่บ่ครับกะลั่นนี่บ่
0: เศษขยะ
1: เศษขยะธรรมดาเนาะแม่เนาะ
0: จ้า
1: อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเนาะแม่เนาะ
0: จ้า
1: ผมโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับแม่ครับครับ
0: ค่ะสวัสดีครับ
1: แม่สวัสดีครับเอียง
3: จะถาม
1: ว่า
3: สบู่ขายที่ไหน
1: ขายที่ไหนก่อนละ75 บาทน้ำสุราแม่ถ้าซื้อกู้กับสินค้าอื่นก้อนหนึ่งสองก้อนก็ส่งฟรีแต่ถ้าสมมติจะซื้อสบู่ต้องซื้อเป็นโหลก็จะส่งฟรีครับแต่ถ้า
3: โล
1: กแ
3: ห่ง
1: โลกแห่งโลก
3: เท่า
1: ไหร่มันแม่กันแล้วแต่ไม่ว่าจะเอาน้ำหรือล้างหนาสินะหรือจะเอาค่ากัน
3: ทั้งสองอย่าง
1: อย่างละเครื่องโหลสิบ่า
3: คิดได้รู้เท่าไหร่
1: เดี๋ยวลูกคิดเรื่องไหนเด้อ
4: 90 บวกกับ450 บวก 510
1: เท่ากับ960 บาทครับแม่โลนึง
3: ยัง
1: ไม่ถึงโลครับแม่ครับ
3: อยากเข็มก่อน
1: เข็มยูนิเฟียนบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
3: จ้า
1: เอาสองยางหนูยางละก่อนได้บ่ครับ
4: เจ็ดสิบห้าคูณสาม
1: 225 บวก 85 บวก 50
4: เป็น530 บาท
1: ครับผม
3: จ้า
1: ครับผมเอาวันนี้เนาะ
3: ประมาณ
1: เ
3: มื่อใดคร
1: ับผมรู้ว่าเมื่อนี้ท่านหลอกว่าท่านหลอกเมื่อนี้ต้องบอกเมื่อเดือนกับสิบห้าแปดเมื่อคืนครับ
3: จ้าส่งบอกกันได้ไหม
1: ครับ530 บาทได้ครับเด้อ
3: ครับผม
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: แม่วิไลจ้ากินแบบใดฮะแม่ตั้งไปเป็นอย่างเงี้ย เป็นช่องหรือเป็นกองเป็นกองสองกองนะนะกาแฟกาแฟก็มีส้มกับน้ำพรกินเด้อ
2: บ่ยังบ่ยังเศร้าบ่
1: ยังมือเศร้ายังมือเศร้ายังใบสิก็กินได้ครับมันเป็นกาแฟข้าพี่อิ่มยังกินยังไรกันนอนหลับดีคือเก่า
2: บ่
0: บ
1: ่จ
2: ้าวัดจ้าวัดจ้า
1: วัดจ้า
0: วัดคำวัดคำบ
1: ่คำคำคำจ้า
0: วัดน้องยาย
2: วัดน้องยาย
0: เหรอจ้าย
2: ายยาย
0: ตั้งยา
1: ได้ครับได้ครับ
0: เอายาหยัง
2: เอายาหยัง
0: จากกาแฟเจ็บเจ็บเอากาแฟเอากาแฟเจ็บเจ็บแขนเจ็บขา
2: เจ็บขา
1: จากกาแฟจากกาแฟ1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทก็ซื้อ4กล่อง 1,000 ก็มีของแถมครับ
2: 4กล่องมีของแถม
0: บ่เอาแล้วเอาเกี่ยวอันนั้นจะใส่เส้นน้ำอันน
2: ึงจะใส่เส้นน้ำบ่ล่ะเว้า
1: เอา
2: เอาย่างมา2กล่อง
0: กล่องนี้น่ะใส่เส้น
2: จะใส่เส้นกล่องนึงเอากาแฟ2กล่อง
1: เป็น1กาเป็น 1,000 กับ50บาทเอาอะไรแถมครับมีสบู่มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าคลุมกับ
2: แก้วเอาน้ำมันเวเอาน้ำมันนวด
0: น้ำมันนวดค่ะ
1: สุดร้อนหรือเย็นครับ
2: เอาร้อนหรือเย็นเอาร้อนหรือเย็น
0: แล้วแล้ว
2: ตอนไหน
0: ตอนไหนถึงคะ
2: ถึงคะนี
1: ่แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ที่อยู่เบอร์โทรได้เลยครับส่งออกพรุ่งนี้ถึงเมื่อเช้าวันมะรืน
2: โอ้ยายยายยายยายยายช้อยโคตรหานาม
1: ยายช้อยนามสกุลโคตรหานามมาเลขคือเท่าไหร่ครับ
2: เลขที่อะไรเบ๊
0: 83หมู่3
1: 83หมู่3ตำบล
0: ตำบล
2: ตำบลแม่นาทุ่ม
0: บ้านหนอง
2: บ้านหนองจะพัง
1: ตำบลอะไรตำบลอะไร
2: นะสีสุพรรณ
1: แม่นาทุ่มแม่นาทุ่มนะครับ
2: จ้าจ้า
0: เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร
1: ่อำเภอโคกศรีสุพรรณนครนครนะ
2: โคกศรีสุพรรณโคกศรีสุพรรณค่ะจังหวัดสกลนคร
1: เป็นสุพรรณจังหวัดสกลนครอ
2: ยากอยากจะใส่กินอะไรกินอะไรยายให้ถาม
1: หลังอาหารเช้า2เม็ดหลังอาหารเย็น2เม็ดนะครับ
2: ใครใคร
0: เข้าวะ
2: กินหลัง
0: กินหลัง
1: หลังอาหารนะครับเช่นจะใส่เช่นหลังอาหารนะ
2: เข้าใจแล้ว
1: ค่ะ
2: เข้าใจแล้วค่ะ
1: จ้าโอเคครับผมขอบคุณครับวันพรุ่งนี้ถึงลูกค้าวันมะรืนนะครับ
2: เงินเท่าไหร่ครับเงินยายถาม
1: 1,000 กับ50บาทครับ
2: 1,000 กับ50บาท
0: เอายานวด
2: เอายานวดยังไงคุณยายยานวดยานวด
1: คร
2: ับโรงแรมค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับได้ครับไปกันส่งให้คร
2: ับ โอเคโอเคค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสุนทรคอนคำครับ
6: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้า
5: จ้า
6: อันช่างสบู่ได้จ้า
5: สบ
6: ู่
5: เอาสบู่เอาสบู่เอาสูตรได้แน่ครับคุณพี่
6: คุณแม่
2: คุณแม่สาย
5: พี่พอโอ้คุณแม่ติโอคุณแม
6: ่อําสบู่ล้างหน้าล้างหน้าสีสีชมพูสีชมพูน่ะจะ8ก้อน
5: สบู่ล้างหน้า8ก้อนครับ
6: สบู่ทูตัวที่ตัว4ก้อนเป็นโลนึงจ
5: ้
6: า
5: สบู่ทูตัว4ก้อนเป็นโลนึงได้ครับแม่ครับแม่รัชนีรีออดนี่เน
6: า
5: ะ
6: จ้าจ้าจ้าบาทจ้านี
5: ่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวลูกคำนวณให้ก่อน
7: เอาแต่สบู่เอาแต่สบู่ตีรอบนี้
6: จ้าจ
5: ้
6: า
5: เอาแต่สบู่เพียวๆเดี๋ยวนะครับ
7: สบู
5: ่ล้างหน้าเนี่ย
7: เนาะ8เนาะ
5: อาบน้ํา4เนาะ
6: ค่ะค่ะ
7: สีเหลือง
5: สีเหลือง4สีชมพู8นะครับนะครับ
7: เดี๋ยวเด้ออ
5: ีเมลใส่อีเมลใส่น่ะถูกมันบ
7: ่
5: สีชมพู
6: โอ้อันสีชมพูน่ะมันกับผู้ตัวใดบ่แม่นวะ
5: ถูได้ครับ
6: จ้าๆ
0: มันหอม
6: มันหอมแม่นสีเหลืองมันบ่มีกลิ่น
5: ป๊าแต่เก่าสีเหลืองเก่าสีเหลืองนี่ครับหอมน่ะ
6: สีชมพูหอมกว่า
5: โอ้แสดงว่าแสดงว่าหอมคนละแบบ
6: จ
7: ้าๆ980บาทครับแม่
6: มีแน่ตื่มมีแน่ตื่มอยู่บ่บัดน
5: ี้ค่ะได้ครับขาดอยู่20บาทนึงตื่มให้อีเมลอยากได้หยังตื่ม
6: แต่ว่าเสือแต่ว่าเสือหายมือนั้นงามๆแม่นสีแดง
5: อยากได้เสืออ
6: ยากได้สีอยากได้สีเขียวได้บ
5: ่ได้ครับ
6: เสือสีเขียวจำเจ้าอย่างก็ใส่พอใจบัดเนี้ย
5: ได้ครับสีเขียวเหนียวซับเนาะครับแม่รัชนีรีออดเนาะ
6: จ้า
5: จ
6: ้
5: าจ้าแม่จะลูกไส้จะส่งให้ครับแม่รัชนีขอบคุณหลายครับแม
6: ่ขอบคุณคร
5: ับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: จ้าจ้า
5: คุณครับคุณครับขอบคุณครับนะฮะเอา
7: คุณอีพอ
5: ขอบคุณอีพออีเมลหลายๆนี่แหละสุขภาพดีเสียงเอาเป็นผู้สาวสำหน่อยอีเมลว่า
7: โอ้ยอย่าเอื่น
5: เอื่นเพราะเอื่นเมียซ่าเพิ่นว่า
7: เน
5: า
7: ะ
5: นะฮะคันอื่นเอื่อยก็อยากอายเว้ยมาสั่นมึงนะสิแม่นรุ่นลูกรุ่นหลานพุ่นล่ะเนาะลุงบ่อยก็ได
7: ้0902927444
5: เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลาน
7: ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
5: สั่งซื้อสินค้า
7: สอบถามผลิตภัณฑ์นะครับ
5: โทรหากันได้เลย
7: เพียงยังใส่หนีว่าท่านแล้วอยู่เด้
5: นะครับ
7: นะครับคิวเพียงเหย้าม
5: ือ นะครับ
7: วันนี้ครับพี่แม่หนูพิษครับ
0: อันนี้แม่ว่าถามว่าแม่เสียวว่าหนึ่งแม่ตั้งนั่นแหละตั้งใหญ่กับไอ้กับไอ้บินแม่นบ่
5: จ้า
0: บาดีบาดีแม่เลยว่าอยากได้อันกาแฟสองกล่อง
5: จ้า
0: เป็นเงิน50บาทได้บ่
5: มันคนละมือ
7: มันคนละมือมันก็บ่ได้แหละครับแม
5: ่อีเมลสั่งไปแล้วบ่
8: แม่ซ้ายบ่แม่นว่าสิมาทวงมื้อนี้พ่อเพื่อยาก็ไปสิแม่คือบ่สั่งพร้อมกันนี่แม่ผมอย่าเอามาบ่ท่าบ่ทันนั่นแล้วนั่นแล้วนั่นแล้วมันก็เลยนะครับเสียโอกาสในการได้ของแถมได้ในบัตรนี่
9: มาแม่ยาแม่มันหนวดมันหนวดมันหนวดมันหนวดเบิ่งซั่นดอกโอ้ยคือมาเล่นตัวอีเมียแต่เนาะเดี๋ยวผมเบิ่งให้อีเมียสั่งมื้อใดปกติอันมื้อนั้นมื้อวันพฤหัสสิแยกไปจําบ่ได้เด้เดี๋ยวๆๆๆๆเพิ่นพฤหัสเลยวันศุกร์วันพฤหัสน่ะสิฮอดแล้วนะน่ะสิเป็นวันศุกร์บ่เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวลูกเบิ่งก่อนแม่ผิดหนูล่ะเดี๋ยวๆๆของแม่หนูผิดเด้อเดี๋ยวลูกเบิ่งให้แป๊บนึง
10: แม่หนูแม่หนูพิดหนูล่ะแม่สั่งวันแม่สั่งวันศุกร์ครับวันศุกร์ตอนเย็นวันศุกร์ตอนเย็นน่าจะถึงวันนี้แหละครับแม่เพราะว่าส่งออกเมื่อวานนี้น่าจะถึงวันนี้วันนี้ก็ได้เพราะแม่กันตั้งกับแฟนเปิ้นไปคนละจังหวะกันมันบ่ได้เด้แม่มันเป็นระบบบริษัทมันบ่คือเขาจะคำนวณจากยอดถ้าถึงพันเขาค่อยแถมสิแม่พนักงานก็ได้
9: จังได๋เนาะอีแม่ผมลูกคืออยากให้แต่เนาะเที่ยวนาต้องสั่งพร้อมกันอีแม่ค่อยสิได้กันกันกันสมมุติว่าจังได๋อันคือบ่เอากาแฟ4กองโลดสี่กองสี่ร้อยอีก400นี่แม่แล้วก็ได้น้ำมันนวดแถมพร้อมเลยกาแฟเพิ่มอีก2กองเอากาแฟ4กองพันแม่เพิ่มกาแฟอีก2กองเพิ่มเงินอีก400นะแล้วก็ได้น้ำมันนวดพร้อม
10: สั่งใหม่เพราะว่าตัวน้ำมันไปแล้วเขาส่งออกแล้วมันสิฮอดแม่มื้อนี้แหละครับเออๆกำลังกะเป็นกาแฟสีโลดเนาะเออๆกาแฟสีโลดน้ำมันนวดน้ำมันนวดน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนได้เย็นบัดนี้เอาอันไหนมันดีต่อให้แม่แม่บ่เคยจะมันดีทั้งร้อนและเย็นแต่ว่าแล้วแต่เฮามักถ้าเกิดว่าปวดมึนชาจากเบาหวานจากเกาหรือมาต่อยผมแนะนำเป็นสูตรร้อนแต่ถ้ามองได้ผิวอ่อนๆผิวนาผิวกายแป้งใหม่น้ำร้อนลวกผมแนะนำเป็นสูตรเย็น
11: อันบ่เลี้ยงมันเนี่ยเราฟังเบาหวานเบาหวานกับเป็นไทรอยด์กับกินได้เลยครับกาแฟเฮาเบาหวานไทรอยด์ท่านได้เลยแม่จ้าจ้าเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอาครั้งเอ
7: อดแตนตอดตอดตอดปวดมึนชาน
11: ี่เก้าเบาหวานลูกมาต่อยนี
7: ่ชุดร้อนดีแต่ว่าค่อยๆนวดไปเรื่อยมองได้ผิวอ่อนได้ไปนวดเด้อมันมันห่อนแห้ง
11: แต่ว่าม
7: องได้ที่ปวดที่มึนนี่นวดเขาไปเรื่อยมันสิมีแห้งเจ้าๆเพราะว่ามันตัวสมุนไพรมันคนละตัวสูตรร้อนกับสูตรเย็นนี่แม่
11: แต่
7: สูตรเย็นนี
11: ่แผลไฟไหม้
7: น้ำร้อนลวกคอไอเสียด่าน
11: วดบัดนี้นวด
7: ผ่อนคลายแก้ปวดหัวเป็น
11: ไม่กวก
7: ไม่เกร็งหายใจบ่ลงท่าดังนี่โว้ยขักสูตรเย็น
0: อาการบ่อยว่าเมียเกี่ยวมาลงเบิ่งกันดีว่า
7: ครับแม่หนูพิษครับแม่หนูพิษครับเอาเป็นสูตรร้อนนะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนนะแม่หนูพิษนะ
0: ค่ะมันเนียนนะคะ
7: แต่ว่ามัน
0: เ
7: ข้
0: า
7: เนีย
0: น
7: ม
0: ากไป
7: แล้วเป็นอ่อนแ
0: ล้วแห
7: น่บ่อยแสดงว่าน้ำมันไข่ข้อเม็ดครับแม่กินกาแฟเข้าไปแล้วก็นวด
11: เข้าไปนั่ม
7: กับไซเซนตึมไปนั่มนะแม่เด้อ3พลังบวกซอยกันเด้อ
0: จ้า
7: อีแม่หนูพิษอยากฟังเพลงฟังลำก่อนได้บ่ลูกไส้เปิดให้
0: เอาอัน
7: นี้ว่าสอนบ่ไอ้สอนมีแล้วเพียงใด
0: เพียงไหนก็ได้ว่า
7: เพียงไอ้สอนแต่ว่าต้องรอดอยู่ในเด้อแม่เด้อเอานี้รถเนาะเอาเพียงเกี่ยวกับสารคามนี่รถเนาะ
0: ครับผมได้ครับแม่ครับ
7: ขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444เนี่ย
11: ครับ
7: นะครับสายโอนไปซ้ำ
11: เดี๋ยว
7: ขอยันรับหลังไม่กันแล้วกันสายนี้นะครับ
11: เดี๋ยวเราคิวกันได้แม่ไอ้สอนก็ได้นะครับ
7: รอคิวแป๊บเดี๋ยวจัดให้ครับ

0: จ้าก
1: าแฟสองกล่องเอายังอิ่มด้วยไหมจ้า
0: บำรุงบำรุงสายตาจ้า
1: บำรุงสายตาเอาจ้า
2: หกจ้า
3: หนึ่งจ้า
4: จ
3: ้า
4: เป็นยอด250 บาท
1: เอาอะไรแถมจ้า
0: ผ้าถุง
3: ผ้าถุงจ้า
1: แถมเป็นผ้าถุงเนาะคุณสรัญญาพี่เนาะแล้วพี่เนาะ
0: จ้า
3: จ้า
1: ได้ครับ
5: สวัสดีจ้า
1: ครับแม่
6: ครับแม่
5: แม่หัดใจ
1: นะครับ
5: ผมเอาเอาเอาเอาเอาเอา
1: เอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอา
5: เอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอา
1: เอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอา
5: อันนั้นล่ะอันน
1: ึ
5: ง
1: ขาวอัน
5: พร
1: เอารอนกับพี่นะครูหนึ่งเนาะครับเนาะ
5: จ้าจ้าม
1: าในกาแฟมาในกาแฟจะคงครับ
5: สองสองพอพันพอพันพอหน
1: ึ่งเก้าร้อยบาทครับแม่กาแฟสองกาแฟสองร้อยหกร้อยแล้วมันหนวดครูหนึ่งมันสามร้อยเก้าร้อยจะไหม
7: ครับ
8: ขอสั่งกาแฟหน่อยกาแฟกี่กล่องครับ
9: กล่องเท่าไหร่นะ
8: กล่องหนึ่ง 350 บาท2 กล่อง 600 4 กล่อง 1,000 บาทครับ
9: เอามาลองดูสองกล่อง
8: เยอะ200 บาทนะครับ
9: ยังไม่เคยกินเพราะว่าตาแกขัดเข่าแกเลยอยาก
8: อ๋อได้2 กล่อง 600 บาท
7: ชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าคุณอะไรครับ
8: คุณอะไรครับ
9: ส่งคุณประภัยพิษพันเจริญ
8: คุณประภัยพิษพันเจริญบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
9: บ้านเลขที่176
8: 176
9: หมู่3อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริ
8: ญ176หมู่3ตำบลอะไรจ๊ะ
9: ตำบลนาจิก
8: บ้านเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเน
9: า
8: ะ
9: บ้านเชื่อตำบลนาจิก
8: ได้ครับ
9: เ
8: ดี๋ยวจะส่งให้ครับ
9: เก็บเงินปลายทาง
8: ครับ600 บาทไม่มีบวกเพิ่มครับ
9: จ้ะ
8: ครับ
9: ไม่มีของแถมครับ
8: ถ้าซื้อครบ 1,000 บาทขึ้นไปของแถมครับ
9: ถ้าซื้อ3กล่องคุณได้ใช่มั้ย
8: 4 กล่อง 1,000 บาทมีของแถมครับ
9: ค่ะไม่เป็นไรเอามาลองดูก่อน
8: จ้ะลองดูก่อนเนาะ
7: จ้ะ
8: จ้ะขอบคุณมาก
7: อีก3-4 วันถึงได้ของนะครับ
8: หมดกาแฟหมดต้องจองไว้ก่อน
7: ตรงออกจากวัน3
8: ถึงลูกค้า14นะครับ
9: ไม่เป็นไร
8: ครับผมขอบคุณมากครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
10: แม่นไผ่แม่นบ่อยครับ
1: แม่
10: อันบอยแม่จะสร้างอย่าสองปุ๊บ
1: จ้า
11: ครับพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักเลิฟเรดิโอ FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบ่าโดยทีมงานยอดเทพสาวรับปรึกษาหารือทุกสื่อโฆษณาฟรี081-872-6512 089-841-216

0: ชนคนภูพาน
1: มี
2: อ
1: ัน
2: มีชื่อคนหลายอย่าง
3: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
4: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์ 106.75 เมกะเฮิรตซ์อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลข0808026800 0960ออกอากาศบ้านเลขที่

ยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหมายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
2: ้สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งซั่นน่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะใสเซนบำรุงสายตาก
2: ะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ
2: ้
3: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาจังซั่นได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทา

0: การคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ๆถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำ
2: จ้า
3: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
2: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
3: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
2: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
2: ่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
3: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
2: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
3: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
2: เอาอันนี้ไป
3: อีหยังล่ะนี่ยาย
2: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน
3: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
2: เออสั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

ดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ้ามันใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสร้างซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นบ่เมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองหลังยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปล่าแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะให้ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอกเสียงแก้

0: สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ตอนรับนะคะเขาสู้ช่วงของรายการค่ะนี่คือนาน่าวารายติดำเนินรายการโดยดีเจกุ่งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคูณนะคะรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะ2ชั่วโมงโดยประมาณส่งงานเพลงเพราะๆนะคะฝากตอนกันไปเป็นความสุขนะคะส่งเป็นรอยยิ้มให้แก่กันและกันกับบรรยากาศดีๆ0902927444นะคะเบอร์นี้เบอร์เก่าเบอร์เดิมของเราค่ะ0902927444นะคะโทรทักทายกันใดสำหรับท่านใดที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำค่ะนะคะหรือแนะนำผลงานเพลงเบอร์เดียวกันแม่จ๋าโทรมาโหลดลูกสาวรอรับเหมือนเดิมหนึ่งในทีมงานของบ้านสมุนไพรก้อนคำนะคะดีเจกุ้งนั่งขึ้นหันขึ้นเวทีค่ะส่งเพลงเพราะตรงนี้นะคะทักทายกันใดรับนาทีดูแลนะคะทุกท่านกันอยู่เป็นประจำกับรายการสดแน่นอนค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะเที่ยงถึงบ่ายสองส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะตอน4โมงแรงจนหอด6โมงแรงอยู่ด้วยกันเป็นประจำทุกวันแบบนี้ทักทายกันได้นะคะบรรยากาศดีๆท้องฟ้าแจ่มใสใสเกินเนาะแม่เนาะใสโพดใสโพดท้องฟ้าเมื่อนี้นะคะรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเริ่มมีลมนะคะลมแบบเหมือนจะลมหนาวเนาะแม่เนาะนะคะจักน้อยแต่วันยังบ่หนาวนะคะเห็นเขาบอกว่าจะมีฝนมาอีกอยู่นะจ๊ะแม่จ๋านะคะแต่ว่าทางอีสานตอนบนนี่น่าจะไม่โดน0902927444นะคะทักทายกันไปทุกท่านเลยค่ะอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำกะนะคะสามารถกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเรา0902927444บอกว่าจะเป็นกาแฟก้อนคำนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อยกาแฟก้อนคำหนึ่งกล่องค่ะมีบรรจุเข้าไปทั้งหมด10ซองนะคะราคาขายถ้าซื้อกล่องเดียว350นะคะซื้อ2กล่อง600บาทแล้วก็ถ้าซื้อ4กล่องนะคะพันเดียวเท่านั้นสำหรับโปรยอดฮิตนะคะโปรยอดนิยมกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทนะคะของแถมสามารถที่จะเลือกได้เลยมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวหรือว่าจะเลือกเป็นสบู่ก้อนคำก็ได้กาแฟก่อนค่ำค่ะสารสกัดจากธรรมชาตินะคะสมุนไพรต่างๆใส่เข้าไป32ชนิดจะแม่จ๊ะนะคะใส่เข้าไปเยอะมากๆนอนบ่หลับนะคะกินเขาบ่แสบปวดน้ำตนน้ำโตหรือคอเข้าจะแม่เพราะว่าเราใส่คอลลาเจนนะคะไปถึง3ตัวเฉพาะตัวคอลลาเจนติดต่อได้สอบถามรายละเอียดนะคะหรือสั่งซื้อได้0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณสวย
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ต้องน้ำ
0: อะไรนะคะ
1: มีคนอยากรอน้ำ
0: อืมจ้า
2: สวัสดี
0: สวัสดีค่ะน้องออมสิน
2: ขอเพลงหน่อย
0: จ้าเพลงอะไรคะ
2: ดอกกระเจียวบาน
0: ดอกกระเจียวบานเนาะโอเคเดี๋ยวพี่กุ้งนางส่งให้นะคะ
2: เอาสองเพลงได้ไหมอ่ะ
0: สองเพลงได้ไหมขอได้ค่ะแต่ว่าอาจจะได้หนึ่งเพลงก่อน
2: เอาดอกกระเจียวกับกุหลาบ
0: จ้ะดอกกระเจียวกับกุหลาบเนาะโอเคจ้าเดี๋ยวพี่กุ้งนางส่งให
2: ้ค
0: ่ะขอบคุณมากมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณน้องออมสินช่วงนี้ปิดเทอมนะคะเด็กๆน่าจะได้อยู่บ้านนะคะได้ฟังรายการได้ฟังเพลงนะคะน้องออมสินขอมาเป็น2เพลงนะคะดอกกระเจียวบานและกับกุหลาบนะคะแต่ว่าดูแล้วน่าจะได้คนละเพลงไปก่อนทยอยนะคะเรียกเดี๋ยวว่าเขาเอิ่นยังค่ะเฉลี่ย ฉลี่ยเพลงกันจักหน่อยนะคะเอาคนละเพลงก่อนเนาะสวัสดีค่ะ
3: เดี๋ยว
0: ครับผม
3: เอาเพื่อนเอาเพื่อน
0: ครับผมเพลงหยังครับ
3: รักไอ้นี่ค
0: ือเอาอีกสักรอบสิ
3: รักไอ้นี่คือ
0: ดอกกระเจียวลืมทุ่งเนาะโอ้ดอกกระเจียวลืมทุ่งโอเคครับ
3: ใจฉันเรียกครับ
0: ครับผมได้ครับ
3: ใจเองปวดหัวเนื้อครับ
0: ครับ
3: เ
0: พ
3: ื่อกับเลิก
0: ครับผม
3: ใจเป็นเนื้อครับ
0: ครับผมเดี๋ยวส่งให้นะครับ
3: ใจเนื้อเป็นเนื้อ
0: ครับ
3: ใส่พิยาเรื่องเนื้อครับ
0: ครับผม
3: ยังไม่พร้อม
0: ครับ
3: ดีครับ
0: ครับสวัสดีครับนะคะขอบคุณน้องแบงค์ด้วย น้องแบงค์นี่สู้สุดเลยเด้นะคะโทรจนกว่าจะรับ บ่หลับบ่ได้เพราะว่าสู้สุดใจมากๆสำหรับน้องแบงค์ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวพี่กุ้งนั่งทรงเพลงให้นะคะดอกกระเจียวลืมทุ่งนะคะฝากไปให้กับแฟนรายการทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับกุ้งนั่ง
0: ค่ะ
4: เขามักสาวสกลในเด้อของสาวปอเล่าม
0: ักสาวสกลนะคะ
4: ครับ
0: ของเล่าเนาะ
4: มอบให้สาวศรีสะเกษมอบให้แม่ตะไคร้หอมมอบให้แม่น้อยกุ้งนั่งสาวลำเพลิงหวานเอาแค่นี้ละ
0: ค่ะ
4: สวัสดีครับบ๊ายบาย
0: สวัสดีค่ะเอาบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณไอ้ไส้นะคะพี่มิตรใหม่วัฒนานะคะกับงานเพลงเป็นหมักสาวสกลฝากร่วมไปถึงสำหรับน้ำมันนวดก้อนคำด้วยเจ้าแม่จ๋ามี2สูตรให้ได้เลือกกันสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นนะคะหมักสูตรใดเลือกได้แม่แต่ถ้าเกิดว่าเลือกบ่ถูกนะคะเอาสูตรใดดีเนาะกุ้งนางนะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยได้ใช้เลยนะจ๊ะแม่จ๋าเอาเป็นคู่ไปเลยค่ะร้อน1เย็น1เอาไปลองใส่เบิ่งว่าเฮาหมักสูตรใดนะคะร้อน1เย็น1ถ้าคู่เดียวก็300บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดผู้ใดบ่สะดวกเอา2กะซื้อขวดเดียวกะขายคือกันจ๊ะแม่นะคะแต่ว่าถ้าราคาขวดเดียวของน้ำมันหนวดก่อนค่ำราคาจะอยู่ที่195นะคะซื้อ2ขวด300จะคุ้มกว่าติดต่อได้สอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ090-292-7444นะคะถ้าทุนวดมองได้ปวดมองได้เคล็ดคัดยอกฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะหรือมีอาการมือชาเท้าชาจะแม่เอาไปใส่เบิ่งขอบคุณร่วมไปถึงสำหรับนะคะยากระใสเส้นก่อนค่ำพร้อมกันแล้วกันนะคะเป็นรูปแบบของเม็ดแคปซูลบรรจุในกระปุกนะคะลดอาการปวดตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นการปวดที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันหรือว่าเรื้อรังยากระใสเส้นก้อนคำนะคะ1กระปุกมีทั้งเบิด30แคปซูลถ้าซื้อกระปุกเดียวจะแม่นะคะราคาอยู่ที่450บาทถ้าซื้อ2กระปุกนะคะราคาอยู่ที่900บาทนะคะแต่ถ้าเกิดซื้อเป็นโปร3กระปุกได้ส่วนลดและก็ได้ของแถมพร้อมนะคะสำหรับกระใสเส้นก่อนค่ำ3กระปุกราคาอยู่ที่ 1,200 บาทนะคะของแถมเลือกได้ชิ้นหนึ่งค่ะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวนะคะหรือว่าจะเป็นสบู่ก้อนคำก็เลือกได้เหมือนกันมีปัญหาเรื่องของสายตาฟ้าฟางพร่ามัวค่ะดูแลดวงตาของเราด้วยสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุกมีทั้งเบิด30เม็ดนะคะราคาขายค่ะถ้าซื้อกระปุกเดียว650นะคะซื้อ2กระปุก 1,300 ได้ของแถมถ้าเกิดไม่เอาของแถมราคาลดเหลือ 1,200 บาทค่ะสวัสดีค่ะ
5: ช่างยานวดก้อนคำนะจ๊ะ
0: จ้าจะแม่เอานวดจะขวดดีค่ะแม่
5: ป้าอยากขวดป้าเอาคู่นึงจ้า
0: จ้าร้อน1เย็น1 300เนาะแม่เน
5: า
0: ะ
5: จ
0: ้าคุณแม่เคยสั่งบ่ค่ะ
5: บ่เคยดอกเนี่ยป้าเราอยู่ข้างบ้านเรามาให้ทั่วให
0: ้อ๋อจ้ากุ้งนั่งขอซื้อที่อยู่เนี่ยจ้าแม่จ๋าเดี๋ยวส่งออกให
5: ้ป้าเขาบ้านเลขที่เจ้าซื้อ
6: ม่กะหล่ำปีกองป้าย
0: แม่กะหล่ำปี
6: จ้าก
0: องใต้บ่คะแม่นามสกุล
6: กองฝ้าย
0: กองฝ้าย
6: จ้าก
0: องฝ้ายบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะ
6: ที่เก็บมูซี่
0: 47มูที่4ค่ะ
6: ตำบลนาหนองทุ่มตำบลนาหนองทุ่ม
0: นาหนองทุ่มค่ะแม่อ
6: ำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูม
0: ิอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิจ่าเบอร์ที่ให้ขนส่งติดต่อใดนี่เป็นเบอร์ใดดีคะแม่
6: จ
0: ้าเบอร์ที่ให้คนส่งติดต่อเป็นเบอร์ใดคะเบอร์ที่แม่โทรมาเลยบ
6: อจ้าเบอร์นี่ล่ะเพราะว่าเราไม่มีโทรศัพท
0: ์อ๋อ7794ได้จ้าแม่เดี๋ยวคนส่งโทรหาอีแม่
6: ใกล้กันนึงดอก
0: อ๋อจ้าอีแม่รับโทรศัพท์ขนส่งในเด้อค่ะจักมือ2มือ
6: จ้า
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆนะคะ
6: จ
0: ้าขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนี่แม่หลายๆกันแล้วกันอยู่ทั้งแก้งค้อนะคะชัยภูมิคุณแม่กะหล่ำปลีกองฝ้ายนะคะอยู่ตำบลนาหนองทุ่มนะคะอำเภอแก้งค้อจังหวัดชัยภูมิรอบแรกนะคะรอบแรกพึ่งเคยสั่งเนาะแม่เนาะเอาไปล่องเบิ่งเลยน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อน1สูตรเย็น1 300บาทเท่านั้นนะคะพ่อสงกรานต์อีพ่อจ๋าโทรใหม่เนี่ยเด้อลูกสาวรับสายคุณพ่อไม่ทันนะคะกดซ้ำกดย้ำได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
0: ค่ะคงนั่งบานก่อนค่ำค่ะ
7: อยากสร้างยานะครับ
0: จะเอาเป็นตัวใดดีคะ
7: ยาก่อนยายก่อนยาก
8: ระใส
7: ยากระใสเซ็นนะครับ
0: จะกระใสเซ็นจักกระปุกดีคะ
8: วัด
7: สองปุก
0: จะสองกระปุก900นะคะ
7: ครับ
0: จะกงนั่งขอซื้อที่อยู่ในการจัดทรงนะคะ
7: สูตรทอดสูตรเย็นหนึ่งน้ำนะคร
0: ับอ๋อนวดด้วยนะคะนวดร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งค่ะ
7: เออครับ
0: จะยอดร่วมจะเป็น 1,200 บาทได้ของแถมค่ะพ่อ
7: โอ้ครับครับ
0: จะแถมเอาเป็นอีหยังดีคะ
7: เอาเป็นวิทยุเลยวะครับเนี่ย
0: ถ้าวิทยุยอดต้องถึง 2,000 จะพอจะได้วิทยุค่ะแต่ว่าถ้าเป็นยอด 1,200 ของแถมมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ค่ะเลือกได้อย่างหนึ่ง
7: มีว่าอะไรบ้างครับ
0: จ้าถ้าวิทยุไม่ได้จะพอยอดถึง 2,000 จะได้ค่ะ
7: ยอดถึง 2,000
0: จ้าเมนค่ะ
7: เอาอย่างของแถมย่าย
0: จ้าฟังท่านมาค่ะของแถมมีเสื้อผ้าถุง
7: หนูก็ผ้าถุง
0: เสื้อผ้าถุงผ้าขนหนู
7: เอาเป็นยาเย็น
0: นวด
7: ขวดได้ป่ะครับ
0: จะเป็นนวดสูตรเย็นตัวแถมนะคะ
7: ครับครับ
0: ค่ะเดี๋ยวคงนั่งขอซื้อที่อยู่ในการจัดทรงเนี่ยค่ะ
7: อันซื้อสมหวังครับธนสีครับ
0: จ้าคุณพ่อสมหวังธนสี
7: ครับ
0: จ้าอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะพ่อ
7: บ้านเลขที่39ครับบ้านหนองบัว
0: 39หมู่ที่เท่าไหร่นะคะ
7: หมู่ที่1ครับ
0: หมู่ที่1ตำบลจ้าพ่อ
7: ตำบลบึงสำโรงอำเภอแก้งสนามนางครับ
0: บึงสำโรงอำเภอแก้งสนามนาง
7: ครับ
0: โคราชเนาะพ่อเนาะ
7: ครับครับ
0: จังหวัดโคราชเบอร์นี้สามารถให้ขนส่งติดต่อได้เหมือนบ่คะพ่อ
7: ได้ครับ
0: จ้าได้จ้าพ่อจ้าจักประมาณมือสองมือของถึงนะคะ
7: ครับครับ
0: จ้าขอบคุณพ่อมากๆค่ะขอบคุณนี่แม่นำ
7: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำสวัสดีค่ะ
9: อันแม่สั่งยาแน่
0: จ้าแม่เอาอันใดดีคะแม่
9: อันแม่เอากาแฟสองห้อแม่เท่าไหร่ก่อ
0: กาแฟสองกล้องหกร้อยค่ะแม
9: ่จ้า
0: อย่างเดียวใช่ไหมจ้า
9: จ
0: ้าอีแม่เคยสั่งบ่คะแม่
9: แม่สั่งสองเทียแล้วก็ที่แม่ที่สั่งให้น้องสาวเจ้าซื้อไหม
0: อ๋อจ้ากระสันขอซื้อแล้วก็ที่อยู่ไหมคะแม
9: ่จ้าจ้าอันแม่ชุติมา
0: แม่ชุติมาบ่คะแม่
9: จ้าน
0: ามสกุลจ้า
9: แสนโคก
0: แสนโคกค่ะบ้านเลขที
9: ่244
0: 244ค่ะแม่
9: บ้านพักน้ำตำบลนกหงส์ใหญ่
0: จ่ามู่ที่เท่าไหร่นะคะ
9: มู่8จ้ะ
0: มู่8ตำบลอะไรนะคะแม
9: ่น้องกุ้งใหญ
0: ่น้องกุ้งใหญ
9: ่กระนวนขอนแก่น
0: น้องกุ้งใหญ่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น
9: จ
0: ้าเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ที่ให้คนส่งติดต่อได้เนาะแม่เนาะ
9: จ้าจ้าเดี๋ยวแม่สิโทรหาน้องไม่ดอกแม่ลืมเบอร์เขา
0: อ๋อจ้าแม่แต่สามารถใส่เบอร์นี้ได้เนาะแม่เนาะ
9: จ้า
0: ได้จ้าแม่จักประมาณมือคิดว่ามืออื่นน่าจะถึงนะคะขอนแก่น จ้าขอบคุณที่แม่หลายๆค่ะ
8: จ้า
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่ชุติมานะคะแสนโคกอยู่ตำบลหนองกุ้งใหญ่อำเภอกระนวลค่ะจังหวัดขอนแก่นเรานะคะสั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำ2กล่อง600บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะ0902927444โอ้ยสัญญาณนี่ขึ้นแรงเถอะเนาะสัญญาณโทรศัพท์นี่เนาะส่งงานเพลงนี้นะคะดอกกระเจียวบานจากหนองออมสินฝากเป็นความสุขกันไปทุกท่านเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำกดโทรศัพท์ได้เลยนะคะ090 292 7444ค่ะ

0: อ้ายยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่อ้ายคันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเราหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: สีใดก็ได้เนาะแม่เนาะจ้าจ้าเดี๋ยวให้ทีมงานเลือกสีสวยๆให้เนาะแม่เนาะอันนี้เบอร์เก้าแม่เลยมันบ่ค่ะ
4: จ
3: ้าจ้าได้จ้าแม่เดี๋ยวส่งออกมื้อนี้ประมาณมื้ออื่นมื้อฮื้อถึงนะคะ
4: จ้าอันเปิดเพลงแม่ฟังแม่
3: จ้าแม่อยากฟังเพลงหยังคะ
4: เพลงยังคนยังรอคนไกลน่ะนะลูก
3: ยังรอคนมันผู้ใดร้องก็ค่ะแม
4: ่
3: ประมาณว่าจังใดก็ค่ะยังนะยังรอคนไกลว่าจังสี่บ่ค่ะแม่
4: เออยังรอคนไกลหรือคนไกลยังรอประมาณนี้นะลูก
3: เดี๋ยวคงนั่งร้องกดเบิ่งเป็นเพลงเก่าๆบ่ค่ะแม่
4: เป็นคนแค้นหรือว่า
3: ที่จะมีก็คือคิดหอดค้นไกลม่นแค้นแล้วก็ที่พึ่งคนไกลไหมพี่รมพร
4: โอ้ที่พึ่งคนไกล
3: ที่พึ่งคนไกลไหมพี่รมพรเนาะแม่เนาะจ้าจ้าได้จ้าแม่เดี๋ยวลูกสาวเปิดให้ฟังนะคะค่ะขอบคุณแม่มากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆจ้าแม่จ๋าสั่งกาแฟก้อนคำสี่กล่องเดี๋ยวคงนั่งจดเบอร์อีแม่ไปก่อนนะคะแม่บอกว่าเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่แหละเดี๋ยวนะคะสักครู่คงนั่งหาข้อมูลนะคะคุณแม่กาแฟก้อนคำสี่กล่อง 1,000 บาทนะคะส่วนของแถมเป็นผ้าเช็ดตัวนะคะสีใดก็ได้แม่ว่านะคะเอาสีใดก็ได้ถูกใจสวยหมดทุกสีแล้วก็ขอเพลงเขามาพร้อมนะคะที่พึ่งคนไกลนะคะของพี่ใหม่พี่ร่มพรฝากไปถึงทุกพื้นที่การรับฟังกันด้วย0902927444นะคะ0902927444นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนคำนำมาฝากมาตอนนะคะคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมกันเลยนะคะใครที่อยากได้สินค้าจากบ้านก่อนคำนะคะกดโทรศัพท์หาลูกสาวได้เลยค่ะเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเรา0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีคุณนาง
3: ค่ะคุณนางรับสายค่ะ
5: ตั้งยาเนี่ย
3: จ้าเอาเป็นตัวใดดีคะ
5: 7 4 4พอเรียงว่านี่นี
3: ่จ้า
6: ทำนำมาฝาก
5: จำได้ป่ะเนี่ย
3: จากใสนะคะ
5: จากบัวใหญ
3: ่บัวใหญ
5: ่แมน
3: เป็นเบอร์เก้าป่ะค่ะเบอร์นี
5: ่จะติดกับเบอร์เก้าเยอะสร้างน้ำบ่อยนะ
3: อ๋อจ้าเดี๋ยวคุณนางดูข้อมูลรอบนี้เอาอย่างนะคะพ่อ
5: เอากาแฟตี
3: จากกาแฟสีกลอง
5: แถมยัง
3: จากของแถมเลือกได้ค่ะ
5: อ๋อใหญ่ว่าเอาสบู่สั่น
3: จากแถมเป็นสบู่มีสูตรล้างหน้ากับอาบน้ำจะเอาสูตรใดดีคะ
5: สูตรใดใหญ
4: ่ล้างหน้า
5: สูตรล้างหน้า
3: สูตรล้างหน้า จ้ะเดี๋ยวคงนั่งเบิ่งข้อมูลตามเบอร์สักครู่นะคะ09
5: เพลงนี่นะ
3: จ้ะเพลงใดดีคะ
5: เพลงห้องไห้ใส่เดือน
3: ร้องไห้ใส่เดือนเอาเป็นศิลปินลาวแม่นบ่ค่ะ
5: แม่น
3: ศิลปินลาวร้องไห้ใส่เดือนจ้ะเป็นพ
5: ่
3: อ
5: ได้ได้
3: ได้ได้จ้ะพ่อพ่อแดงสงสิสุรีเนาะพ่อเนาะ
5: สุรีแม่น
3: จ้ะเจอข้อมูลละค่ะเดี๋ยวคงนั่งในทีมงานทรงไห้นะคะ
5: ครับขอบคุณครับ
3: จ้าขอบคุณมากมากค่ะ
5: เปิดมือนี่ได้เพลงนี่
3: จ้าเปิดมือนี่ค่ะขอ สัญญาเลย โอเคขอบคุณมากมากค่ะ
5: ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับพ่อแดงส่งในนามพ่อแดงสงสุรีนะคะอยู่ที่ตำบลหัวยางอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาสั่งเป็นกาแฟค่ะก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นสบู่ก่อนคำสูตรล้างหน้าเดี๋ยวกุ้งนางเปิดให้แน่นอนสั่งสินค้ามาปันนี่บ่เปิดให้นี่โอ้ยจักสิว่าจังใดได้ฟังแน่นอนนะคะแม่จ๋าพ่อจ๋า0902924444ค่ะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ๋งบ่งไทยเงาเงาวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักหากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: ก็สนใจนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะได้สบู่บ้านก้อนคำนะคะไปใส่ทำความสะอาดผิวหน้าหรือผิวกายนะคะมี2สูตรนะคะมีสูตรอาบน้ำนะคะถูตนถูโตค่ะผิวพรรณจะดูเกลี้ยงเกลาสะอาดสะอานมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะผู้ใดมีอาการคันคายมีกลิ่นโตนะคะขจัดไปด้วยสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำได้เลยนะคะก้อนละ75 บาทแต่ถ้าเป็นสูตรสำหรับล้างหน้านะคะก้อนละ85 บาทนะคะทำความสะอาดผิวหน้าของข้าวให้สะอาดเกลี้ยงเกลาเรียบเนียนนุ่มขึ้นแบบเป็นธรรมชาตินะคะดูกระจ่างใสขึ้นนะคะสนใจติดต่อได้ค่ะสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อได้เลย090-292-7444สำหรับท่านใดที่สร้างเฉพาะสบู่ก่อนค่ำอย่างเดียวนะคะถ้าไม่ถึง1โลจะมีค่าส่งแม่จ๋า50 บาทนะคะแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่จะสร้างสบู่ก่อนค่ำนะคะโดยที่บ่ถึง1โลให้พ่วงกับสินค้าตัวอื่นเนาะแม่เนาะเฮาจังบ่ได้เสียค่าส่ง50 บาทนะคะสั่งซื้อสบู่ก้อนค่ำกี่ก้อนก็ได้พ่วงกับสินค้าอื่นๆในบ้านก่อนค่ำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะแม่พ่วงไปน้ำกันแบบนั้นจะบ่ได้เสียค่าส่งใดๆทั้งสิ้นจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง090-292-7444 ค่ะ090-292-7444ส่งงานเพลงนี้ค่ะฝากไปหาแม่มาลัยนะคะคุณพ่อบุญธรรมนามโทอยู่ทางตำบลโคกผู้อำเภอผู้พันจังหวัดสกลนครนำที่แม่ขอเพลงนี้เข้ามานะคะแล้วก็สั่งกาแฟก้อนคำด้วย4 กล่อง 1,000 บาทนะคะของแถมแม่บอกว่าเอาเป็นผ่าขนหนูสีได้ก็ได้แม่ว่าสวยทุกสีเนาะแม่เนาะ090-292-7444ผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำค่ะดูแลสุขภาพของทุกท่านอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง090-292-7444ค่ะ

ที่พึ่งคนไกลส่งกำลังแรงใจไปถึงทุกท่านเลยค่ะใครที่เรียกได้ว่ากำลังขาดนะคะกำลังใจกันอยู่นะคะส่งให้แบบเต็มที่เต็มร้อยเอาเกินร้อยไปเลยก็แล้วกัน0902927444ลุยการลุยงานสู่กันสู่งานกันอยู่ค่ะทุกภารกิจนาทีทุกสาขาอาชีพนะคะหรือว่าใครที่อาจจะกำลังเดินทางค่ะขับรถขับรากันอยู่เดินทางไกลขอให้ปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะคะก่อนปิดเบรกคงนั่งฝากไว้แน่ค่ะสำหรับนะคะผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนคำกาแฟก้อนคำนะคะ1กล่องบรรจุทั้งหมด10ซองดูแลสุขภาพองค์รวมจ้าแม่จ๋า1กล่องราคา350 2กล่องค่ะ600บาทซื้อ4กล่องพันเดียวได้ของแถมพร้อมหรือว่าใครจะจัดเป็นโปรใหญ่ไปเลยค่ะชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยค่ะ8กล่อง 2,000 บาทของแถมเลือกได้นะคะ2ชิ้นหรือจะเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่ก็ได้มีวิทยุผ้าห่มกาต้มน้ำห่อนไฟฟ้านะคะหรือจะเลือกเป็นกาแฟก้อนคำเป็นกล่องก็ได้ฝากร่วมไปถึงสำหรับน้ำมันเขียวก่อนคำน้ำกันแล้วกันนะคะถ้าถูนวดค่ะมาแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะคุณแม่จ๋าใช้น้ำมันเขียวก้อนคำของเราแตะบริเวณที่ถูกกัดโดนกัดได้เลยนะคะนะคะหรือว่าวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมเอาไปดมจ้าแม่คงนั่งติดน้ำมันเขียวในตอนนี้จัดรายการนี่ต้องดมไปน้ำเด้มันรู้สึกว่าหอมเนาะรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมาเลยฝากไปด้วยสำหรับน้ำมันเขียวก้อนคำนะคะ1ขวด195บาทถ้าซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง02927444เดี๋ยวส่งงานเพลงนี้ค่ะห้องไห่ไส้เดือนขอขอมาจากนะคะพ่อแดงสงสุรีอยู่ทางบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา1งานเพลงของศิลปินจากทางสปป.ลาวค่ะปิดเบรกกับเพลงนี้แล้วก็ชงปิดเบรกบ่ได้ไปใส่นะคะแม่จ๋าลูกสาวรอรับโทรศัพท์เหมือนเดิมใครที่จะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำกดโทรศัพท์ได้ตลอดค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-942-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับ

ที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xóng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหันละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเนี่ยมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
4: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่คอยรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บูบองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ
3: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนิน

ฟังจนแจ้งเบิ่งบทบาทการแสดงหมอลำเลื่องฮอดสว่างมาเสียดายบัดสิห่างไปคนทางห่างบ้านพระคุณทานชื่อบ่ลืม

0: ครับบ้านศูนย์ไวก้อนคำครับ
1: มีสั่งสินค้าเพิ่น
0: สั่งได้เลยครับผมสั่งได้เลย
1: สิสั่งอันยาบำรุงสายตา1กระปุก
0: บำรุงสายตา1กระปุกราคา650บาทครับพ
1: ่อแล้วกาแฟอีก2กล่อง
0: กาแฟ2กล่องบำรุงสายตา1กระปุกเป็น 1,250 พี่พ่อหยังแถม
1: 1,250
0: ครับผม
1: ว่าเดี๋ยวได้น้ำมันเขียวนะแถม
0: น้ำมันเขียวนะพ่อเนาะ
1: แมน
0: ได้ครับลูกขอซื้อที่อยู่คุณพ่อเนี่ยส่งคุณพ่อยังครับ
1: อันเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเบาอีกเนี่ยขออันรูปกุ้งนั่งเป็นมานั่งจักแผ่นในเนื้อละครับโตนั่นละ
0: ได้ครับพ่อครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้เอาเป็นรูปน้ำนะแถมน้ำมันเขียวขอรูปนะครับ
1: แมนอันที่อยู่พ่อบ้านน้องเมก
0: เดี๋ยวได้ครับเด้อคุณพ่อซื้อไว้จังไหนครับ
1: มันพ่อแก้ว
0: พ่อแก้วน้ำสกุล
1: วะปะแก้ว
0: ฮะ
1: วะปะแก้วว
0: ะปะแก้วน้ำสกุลวะปะแก้วเนาะวะแหวนสลาปอปลาสลาอันนี่เนาะ
1: ครับครับครับ
0: พ่อแก้ววะปะแก้ววะเลขที่เท่าไหร่พ่อ
1: บ้านเลขที่19หมู่6
0: 19หมู่6ตำบล
1: กุดดู
0: ตำบลกุดดูเนาะพ่อเนาะ
1: แม่นนท์สังหนองบัวลำพู
0: อำเภอนนท์สังจังหวัดหนองบัวลำพูเนาะพ่อแก้วเนาะได้ครับมื้อนี
1: ้ข้อมูลเก่าบ่มีที่สั่งมากินหลายรอบบ่ได้
0: อ๋อครับพี่พ่อเปลี่ยนเบอร์บ่หรือว่าเป็นเบอร์เก่า
1: เบอร์เก่านี่ล่ะลงท้ายยังล่ะ64 4นี่ล่ะ082 26กัน26 82นี่ล่ะ
0: 6646ครับเบอร์พ่อลงท้าย6646
1: แมน
0: โอเคครับพ่อครับขอบคุณครับพ่อแก้วพ่อแก้ววะปะแก้วเนาะโอเคเนาะ
1: ครับ
0: ครับครับพ่อครับขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับเดี๋ยวแจ้งน้องกุ้งนั่งให้เด้อ
1: เดี๋ยวขอฟังเพลงกุ้งนั่งน้ําได้เด้อ
0: ครับเพลงหยังพ่อ
1: เดี๋ยวเพิ่นนั่นไผเพิ่งซึ้งเพิ่นนั่นแม้มอบให้พ่อพันน้ําแสงได้เด้อ
0: ครับคันบ่ทันก็ไอ้เดี๋ยวเป็นรอบใหม่เนาะพ่อเนาะ
1: ครับครับครับมอบให้พ่อทําดีน้ําพ่อมอบให้พ่อฟักดีน้ํา
0: ครับผมครับผมขอบคุณครับพ่อ
1: พิเศษน้องกำนันเด้อว่าพอเตรียมมอบให้มาท่าน
0: ครับผมได้ครับ
1: เอาขอบคุณในหลายหลัก
0: ครับขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
2: ครับอยากได้กาแฟจัด4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทครับผม
2: ครับ
0: ครับผมเอาอย่างแถมครับ
2: ขออันนวดเย็นล่องบน
0: หนวดเย็นเนาะอีพ่อเนาะลูกขอซื้อที่อยู่ในส่งคุณพ่ออย่างครับ
2: คุณพ่อวิเชียนซึ่งลบ
0: พ่ออย่างเกาะ
2: วิเชียน
0: พ่อวิเชียนนามสกุล
2: ชัยลบ
0: ชัยลบบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่ค่ะ8144
0: 8144หมู่ที
2: ่หมู่ที่6
0: หมู่6ตำบล
2: ตำบลแวง
0: ตำบลแวงอำเภอ
2: สว่างแดนดิน
0: สว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนาะเบอร์โทรกับติดต่ออีพ่อเบอร์นี้เนาะครับเนาะ
2: ครับครับ
0: ครับพ่อเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับลูกขออย่ารับสายสอนเด
2: ้อครับ
0: ครับไอ้ก้อนทำครับ
3: ครับผมดอกตาทำเรื่องอันสมุนไพรบำรุงสายตา
0: ครับกระปุกละ650บาทครับตาบำรุงสายตาครับ
3: กระปุกหนึ่งมันมีจักกาม
0: ี30เม็ดครับตาครับ
3: โอ้ครับ
0: คุณตาสนใจบ
3: ่มี30เม็ดเนาะบ่ได้ว่า6เรียกว่า60เม็ดซะแล้วคือขายแพงเด้ออ
0: ๋ออันนี้บ่ขายแพงก็ขายสมิดแหละครับเพราะเอาประสิทธิภาพเพราะเอาคุณภาพมันอันนี้ยี่ห้ออื่นเขามีแต่ขายเป็นพันกว่าเบิดครับลุงสายตานั่นนี่ขายถือกระมูแล้ว
3: เนาะครับกระปุกนึง650บาท
0: ครับผม
3: ครับอยากกระใช้พันบาทบ่ได้บ่ครับ
0: ได้ครับแต่ว่าจะบ่ได้ของแถมถ้าเป็นลดราคาล่ะจะบ่ได้ของแถม
3: ถ้าบ่ได้ของแถมก็ยาก
0: ครับผม
3: เป็นได้ของแถมก็ยากก
0: ็ได้ครับ
3: ก็จะได
0: ้ส่งคุณพ่อหยังครับลูกขอซื้อที่อยู่คุณพ่อแน
3: ่ว่าคุณพ่อสมทีกลุ่มเป้า
0: พ่อสมทีนามสกุลอะไรนะครับ
3: กลุ่มเป้าครับ
0: ตุ่มบ่ต่อเต้าบ
3: ่อ่าตุ่มปอปาสระอุมอมาไม่เอก
0: ปุ่มเป้า
3: ครับ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ่อ
3: บ้านเลขที่41
0: 41หมู่ที
3: ่หมู่14
0: 14
3: ตำบลก้านเหลือง
0: ตำบลก้านเหลืองอำเภอ
3: นาแก
0: ตำบลก้านเหลืองซื่อๆนี่นะพ่อเนาะ
3: ตำบลก้านเหลืองกันโรงพยาบาลกันบ้านเดินข้ามนั่นแหละครับ
0: ครับผมอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะพ่อเนาะ
3: ครับ
0: ครับเป็นยอด 1,000 นะครับพ่อนะ
3: ครับ
0: ครับลดราคา100บาทได้ส่วนลดบริของแถมด้วยพ่อเด้อครับขอบคุณพ
3: ่อเอาสบู่ล้างหน้ากับสบู่อันนั้นมัน2ก้อนมันจักบาทครับ
0: ล้างหน้ากับถูตัวคู่นึงมัน150บาทครับก็จะเป็น 1,150 เอาไปน้ำเลยบ่ครับหรือจังได
3: มาพร้อมมาพร้อมลูก
0: ครับครับผมครับผมพ่อขอบคุณมากครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับ
3: ครับ
0: ครับสวัสดีครับพ่อ
3: เปิดเพลงตอนนั้นได้ลูกเด้อ
0: พี่พ่อเพลงอย่างครับ
3: เพลงฮักบ่เศร้าของสปอลาวของทองคำเนี่ย
0: ครับผมได้ครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคำพูน
4: หอดเด้อเรื่องค่ะ
0: หอดแล้วนะแม่เนาะได้ครบอยู่เนาะคำ
4: หอดเลยหอดนะค่ะครบอยู่ค่ะ
0: ครับแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆครับ
4: ค่ะอันโอ้จะเป็นไหวอยู่ตัวอันมาตำบลไปก่อนสั่งได้เร็วอยู่ได้ค่ะ
0: ค่ะแม่ขอบคุณหลายๆนะคร
4: ับถึงว่าก็นี้กันมื้ออื่นสิได้กินค่ะมื้อแรงก็สิบ่ทันกินดอกนี่จังได๋ล่ะอดบ่ได้เด้อล่ะ
0: ค่ะโอเคค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
4: ั
0: สดีครับ
4: ค่ะ
5: นอนฮัลโหล
0: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไพก่อนครับครับ
5: อันเลี้ยงยากระจายเส้นกับพุงละ400แม่นบ่
0: 450บาทครับ
5: 450ติ
0: ครับผม
5: โอ้บาทนี่ได้ได้กาแฟที่2,000บ
0: ่ครับซีกล่อง 1,000 บาทครับยาย
5: ตอนนี้ยากระจายเส้นกับพุงละ4
0: กับไซส์เห็นกับปุ๊กละ450ครับ
5: โอ้โห2ปุ๊ก
0: กับไซส์เส้นเอาจักกับปุ๊กครับยาย
5: 2
0: เอากับไซส์เส้น2เอากาแฟ4บ่ครับ
5: จ้าเป็นเท่าไหร่บัดนี
0: ้เป็น 1,900 บาทครับยายครับ
5: เออก็สิพอ 2,000 แล้วมีของแถมด้วยบ่พอ 2,000
0: มีครับคุณยายยายอยากได้อันใด
5: ฮะ
0: ยายอยากได้อันใดครับ
5: เอายานวดแถมได้ป่ะจ้า
0: ได้ครับถ้ายานวดได้2อันครับยาย
5: เอาสูตรเย็นบ่ตา
0: เอานวดเย็น2กระปุกบ่ของแถม
5: เอาละเอาซองกระปุกสูตรเย็น
0: ได้ครับขอซื้อที่อยู่คุณยายนะครับส่งคุณยายอะไรครับ
5: คุณยายเขี่ยมโภชนิกร
0: ยายเขี่ยมนามสกุลอะไรนะครับ
5: โภชนิกร
0: โภชนิกร
5: บ้านคำคอหมู่8
0: บ้านคำคอหมู่8บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม
5: ่46
0: 46หมู่8เน
5: า
0: ะ
5: ตำบลหัวนาคำอำเภอศรีธาต
0: ุตำบลหัวนาคำอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเนาะแม่เน
5: า
0: ะ
5: จ
0: ้าจ้าจ้าของแม่จะเป็นครับ
5: มือใดสิมาฮอด
0: ส่งออกมืออื่นของอีแม่มื้อนี้บ่ทันรอบนะส่งออกมืออื่นจะฮอดแม่มื้อฮู้เด้อ
5: จังหวัดที่ได้อยู่บ้านนะ
0: มือฮื้อครับมือฮื้อคอยจะฮอดอีแม่เด้อแม่เขี่ยม
5: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีครับแม่
5: ครับวันนี้ไว้หนูใส่เบอร์บัตรนี่2,000ผู้เดียวนี่พันเท่าไหร่กับผู้เดียวกัน
0: 1,900ครับ
5: เออ1,900 1,900 ซะเออ1,900หนูไปไว
0: ้ครับผมขอบคุณครับแม่แล้วครับแม่สายมันหลุดไปซื้อบางหันครับ
6: เจ้อันแม่หลุดว่ามันอันสิบ่มียาเทแม่แม่บ่อย
0: บ
6: าดนี้โอ้ยแม่บ่อยากฝากเลยจะมีดีฝากหลายบาดนี้อันแม่ก็อันโฆษณาให้หลายคนบ้านแม่กินหลายเดี๋ยวนี้บ่อย
0: ครับแม่ครับคุณบอกไฟหลายอยู่แม่คุณบอกไฟโทรมาสั่งหลายอยู
6: ่คุณบอกไฟก็หลายอันชุมพ้นก็หลายเนาะ
0: ครับ
6: ตามเนี่ยฟังแม่ฟังตลอดดิบ่อย
0: ตาแม่
6: แต่ว่าปากจักย
0: าบันนี้น้ำตาล
6: บันนี้ผู้ใด
0: น้ำตาลแม่จากร้อย
6: ผู้ใดกินจะไม่แม่กับหูนะ
0: จ้า
6: เอ้ย อันน้ำตาลแม่ร้อยเก้าสิบเขามาตรวจเลยยาหรือร้อยสิบเจ็ดบัดนี้แม่ไปตรวจรุ่นบ่มีจักเม็ดบ่อย
0: เอ้ยเอาดีใจน้ำได้แม่เด้
6: โอ้ยฉันยังดีดีดีค่ะอันไขมันกับมืดแม่บ่อยก็แม่ฉีดติดตาม
0: ครับ
6: เอออันจำนี่ด้วยลูกหลานแม่ลูกหลานหลาย
0: จ้าแม่จ
7: ้าสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เอาอัน
1: จ้า
0: จ้า
1: เอายาตากล้องนึงแล้วก็กับกาแฟ2เด้อ
0: ยาตา1กาแฟ 2,250 บาทอีแม่เอาหยังแถม
1: ใช่ไหนหยังวะ
0: สบู่น่ะมันนวดเดี๋ยวผ้าถุงผ้าขนหนู
1: เอายานวดเอายานวด
0: นวดร้อนหรือเย็นแม่
1: เอายานวดจะเอายานวดยานวด
0: สูตรร้อนหรือเย็น
1: ยานวดร้อนให้เย็นกว่า
2: ตอนเย็นตอนเย็น
1: อันเรื่องเหลืองว่าสั่นเพิ่นว่าม
0: ันมีสีขาวสูตรเย็นสีดำสูตรร้อนครับ
1: โอ้สีขาวสีขาวสีขาว
0: ครับผมนวดเย็นเนาะครับเนาะของแม่พันธุ์ภูสมยานี่เนาะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ไอ้บ่ท่านรอบมื้อนี้ส่งออกมื้ออื่นฮอดลูกค้ามื้อนี้ได้ครับเด้อ
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้า
1: สวัสดีครับ
0: หลายๆครับสวัสดีครับ
3: บ้านสวัสดีก่อนครับ
4: ครับผม
1: นุ่มบอยบ่จ้าน
4: ุ่มบอยครับ
1: อยากสั่งอันยาน้ำนุ่มบอยจ้ะ
4: ได้ครับเอาอย่างแน่ครับแม่
1: เอายาตากล่องนึง
4: ยาตากล่อง
1: ยาตากล่องนึง
4: จ้าก
1: าแฟกล่องนึง
4: กาแฟกล่องนึงเป็น 1,000 พอดีแม่ได้ของแถม1ชิ้นนี่แม่เอายังดีครับ
1: มีของแถมบ่
4: มีของแถมมีสบู่มีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูหรือแต่งยางครับ
1: จ้าเอาน้ำมันนวดสูตรฮ้อนได้บ
4: ่ได้ครับแถมนวดร้อนนะแม่เน
1: า
4: ะ
1: จ้าจ้า
4: ขอซื้อที่อยู่คุณแม่ยังครับส่งคุณแม่ยังครับ
1: เคยสั่งอยู่ได้ล่ะสั่งมากินแล้วรอบนึง
4: บ่แม่สั่งน้ำกุ้งนั่งหรือสั่งน้ำนองดิว
1: สั่งน้ำนองดิวบ
2: ่ผู้ชาย
4: เบอร์เบอร์เก่า
1: คือผู้ชายได้ล่ะอันคอยโทรรอบก่อนอันคือแม่ประมงจ้ะแม่ประมง
4: แม่ประมงนามสกุล
1: สุมังคเศษค่ะ
4: สุมังคเศษบ่แม
1: ่จ้า
4: สุมังคเศษครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม่
1: 169ทับ4หมู่10
4: 169ทับ4หมู่10ตำบล
1: นาม่อง
4: ตำบลนาม่องอำเภอ
1: กุดบาก
4: อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครนะแม่
1: จังหวัดสกลนครจ้า
4: ครับเศรษฐีนี่บ่ครับท้อทานกะลั่นนี่บ
1: ่เศรษฐขยะจ้ะเศรษฐขยะ
4: เอาเศษขยะ
1: สระเอสอสลาสอฤาษีจ้า
4: โอ้สระเอสอสลาสอฤาษีธรรมดานะแม่เนาะ
1: จ้าจ้าจ้า
4: อำเภอกุดบากอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครนะแม่เนาะ
1: จ้า
4: ครับผมโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับแม่ประมงครับ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับแม่สวัสดีครับครับเที่ยง
5: ค่ะอยากถามว่าสบู่ขายที่ไหนขายกิโลหรือขายไหน
4: ก้อนละ75บาทครับสูตรอาบน้ำสูตรล้างหน้า85แม่ถ้าซื้อคู่กับสินค้าอื่นก้อนหนึ่งสองก้อนก็ส่งฟรีแต่ถ้าซื้อเฉพาะสบู่ต้องซื้อเป็นโหลค่อยจะส่งฟรีครับแต่ถ้า
5: โหลเท่าไหร่โหลเท่าไหร่
4: มันแม่ก็แล้วแต่แม่ว่าสิเอาแม่สิเอาอันอาบน้ำหรือล้างหน้าสินะหรือสิเอาค่ากัน
5: อย่างใดทั้งสองอย่าง
4: ทั้งสองอย่างอย่างละเครื่องโหลสิบ่
5: ค่ะคิดว่ารู้เท่าไหร่ค่ะ
4: เดี๋ยวลูกคิดเงินให้เด้อ910บวกกับ450บวก510เท่ากับ960บาทครับแม่โลนึง
5: ย่างละครึ่งโล
4: ย่างละครึ่งโลครับแม่ครับ
5: อยากเห็นก่อนสบู่ได้ไหนนั่ง
4: อยู่ในเฟซบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
5: จ้า
4: ครับ
5: เอาสองยางเป็นครึ่งโหลยางละสามก่อนได้ป่ะฮะ
4: ได้แต่ว่าจะได้เสียค่าส่ง50บาท
5: จ
4: ้ะได้เนาะส่งบวกค่าส่ง50บาทนะแม่เนาะ
5: เป็นได้ใดทั้งร่วมทั้งหมด
4: อย่าเด้อเดี๋ยวลูกคิดให้เด้อครับเด้อมันน่ะบ่ได้คำนวณไว้75คูณ3225บวก85บวก85บวก85บวก50เป็น530บาทครับผม
5: จ้า
4: ครับผมเอาอันนี้เนาะ
5: ได้เมื่อใด
4: ฮะ
5: ประมาณเมื่อใดค่ะ
4: บ่รู้ว่ามื้อนี้ท่านรอบบ่ถ้าบ่ท่านรอบมื้อนี้ส่งออกมื้ออื่นก็สิฮอดแม่มื้อฮือครับ
5: จ้าๆส่งออกมื้ออื่นก็ได้ค่ะมันฮอดมื้อนี
4: ้ครับครับครับครับแม่ครับ530บาทได้ครับเด้อ
5: จ้า
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้า
4: ครับครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีจ้าได้รับเด้ออาญาเด้อ
4: ครับแม่วิไล
6: จ้ากินแบบใดฮะ
4: แม่สั่งไปเป็นอีหยังเนี่ย
6: เป็นอันว่าแม่เป็นซองหรือเป็นยังเป็นกล่องสองกล่องนะนะ
4: โอ้กาแฟกาแฟแม่ส่งกับน้ำฮ้อนกินเด้อ
6: บ่ยำเศร้าบ
4: ่ครับยำมือเศร้ายำใบยังสิก็กินได้ครับมันเป็นกาแฟคาเฟอีนตำกินยำใดกันนอนหลับดีคือเก่า
6: บ
4: ่จ้า
6: จ้าวัดดีจ้า
4: วัดดีจ้า
7: ก้อนคำบ
4: ่ก้อนคำจ้า
7: ว้าวน้ำยาอีเด้อจ้ายาหยับช่างยา
4: ได้ครับ
7: เอายาหยัง
8: จากกาแฟเก๊จิ๊บแขนจ
7: ุ๊บเอากาแฟเก๊จิ๊บแขนจุ๊บเจ็บขา
4: จากกาแฟ1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทถ้าซื้อ4กล่อง 1,000 ก็มีของแถมครับ
7: 4กล่อง 1,000 มีของแถม
8: บ่เอาอันนั้นอันที่เอาอันนั้นน่ะก็ใส่เส้นนําอันนึง
7: ก็ใส่เส้นนําบ่ล่ะเว้า
8: เอาน
7: ี่2
8: กล้อง
7: เอาย่าง2กล้อง
8: บ่กล้องนึงน่ะก็ใส่เส้น
7: ก็ใส่เส้นกล้องนึงเอากาแฟ2กล้อง
4: ครับเป็น 1,000 กับ50บาทเอาอะไรแถมครับมีสบู่มีน้ํามันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟ
7: เอาน้ํามันนวดโดยเวเอาน้ํามันนวดค่ะ
4: สุดร้อนหรือเย็นครับ
7: เอาร้อนหรือเย็นแล้วตอนไหนจะถึงคะนี่
4: แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยครับส่งออกพรุ่งนี้ถึงลูกค้าวันมะรืนครับ
7: โอ้ยยาย
9: ยานเป็นลูกในเสาสดหอมการลุ้นเยอะเล็มปากกว่าสิยังถึงหน้าหรือ

ขันมันดาจนหน้าเหี่ยวนั่งข้าวเดียวแล้วก็ย้ายย้ายท่อนได้สองลูกว่าสว่างอาคีมอมขันดอน

ผมเป็นผู้สั่งก็เคยอ้างว่าแดดพูดถึงที่ทุกข์ยิ่งล้นบ่ได้บนขันเหนียวใดเสี่ยงโลกไปตามภาษาซื้นกุลาขันเรื่องลาบัดนี้ป่าเมียแก้วกระบุตรได้

ผู้อดตายอยู่เลี้ยงลูกเต้าออกจนเฒ่าแม่นแกงมยอมผู้มานั่งร่องฟังเทศนาฉันเป็นคือกันนี่มีบ่พอบ่ยังดอกน้ำรวยคงบ่สวยคือขาดง่ายบุญมาผู้ถูกยากผู้ลำบากยากก็ยากเลื่อนบ้านบ่จักด่านเก่าตะแลงเว้าไปหลายสิรู้แกงให้ใจแว้งแปรปวนปื้นความหลังบ่สูงควรอย่าว่าควรให้ใจคนพอเตียนใจพอไว้บุญขอละบายขั้นเว้าสู้อำไปหลายกะเก้ามวนดูสิเอาแม่นน้องในเว้าสู้ฟังแล้วสิได้ใครภาคนิทานก่อนเวียนจัง

在个大棚บ่ได้ลาดเลี้ยงใหญ่บ่ได้ย่างไปนำทางแม่ใหญ่เอ้ยย่างลงกลางงานนะสวดเมื่อยขาขันเอาเทียมเป็นขันเทียมบ่

กะเวียนบอนขันนาดอนบอนลูกซ้ายไปเฮ็ดหากแม่นนาขันมูลเข้าเฮืองเตียงนาย้ายเท่าเลยหันใจเอ้ยขันกินตัวเอ้ยวางเตียงขวางทั้งปวงเลยหันใจ

เห็นโลกให้อยู่ห่มว่าเหลียวสบตาเลยอื่นใส่โอ้ยมาไว้ไว้คันโลกแก

0: ทุบแม่มันถึงหมอแองน้ำมาอย่างไหนว่ามีน้ำที่ยาท้องยาใส่ยาเขียวแม่กับมาส่งเขาเปลี่ยนเวท
1: เอาเป็นอย่างน่าหลาท้องมาจังหน้าบูดข้ามเอ้ยหรือแม่พูดบ่ถือขออันใดหน่อจังคอยผ่านอูแองน้ำกะหักอยู่พ่อมั่นผุดตัวแม่บ่ท่านได้เอาขู่หามมาเติมตังแม่ที่ทำบ้านนาแม่เอามาบังทิ้งหนึ่งเด็กลูกหลานไม่กินซา
0: เอามาอย่างเดียวที่เดียวมาที่พ่อยาท้องยาใส่หรือกินสองสับผมเมื่อกันหมดตัว
1: แม่ที่หิวห่อนให้ก็กินได้ตลอดง่ายแม่ดอกใจเย็นเน้นลูกหลานรีบมากินข้าวก่อนแม่กับพ่อนปอนแต่ปากตั้งแต่มือเต่าสิกินพร้อมพร้อมลูกไส้ในละลามะลาแม่

0: เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสิลมสิตายกองเข่าทอกระปั้นลิ่งก็ถือมาได้สวยก็สวยจังมาหยังกระดักกระดอสวยกระดอก็เด้อเจ้าก็ได
1: ้นี่เศร้าเมียตื่นขึ้นเป็นไข่ตัวลูกลา
0: ไข่ก็หาซื้ออยู่สยามมากินไปหยังมาซังนอนซื้อ